0: บังคับให้ถอนกำลังทหารออกจากภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมวิ่งผลัด4x100 เมตรหญิงไทยคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมดำเนินการช่วยเหลือในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังซึ่งระดับน้ำบนผิวจราจรหลายจุดเริ่มลดลง
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดรวมทั้งสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่เพื่อให้การสั่งการและบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันนายกรัฐมนตรีย้ำว่าภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้จัดลำดับความสำคัญเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการจัดตั้งโรงครัวและเตรียมอาหารส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตั้งจุดแจกอาหารณจุดบริการประชาชนตลาดน้ำอตก.และจัดส่งไปยังพื้นที่เขตหลัก4บางบัวบางเขนคลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ประสบภัยโดยจะเป็นการปูพรมให้การช่วยเหลือที่เน้นไปยังพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนก่อน
3: เรากำลังมีการเตรียมการให้รถบรรทุกส่งของไปในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่หลัก4บางบัวบางเขนและก็คลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบซึ่งรถบรรทุกพวกนี้ก็จะไปส่งให้กับผู้นำท้องถิ่นและทางผู้นำท้องถิ่นเองก็จะมีเรือแบนก็จะไปแจกตามประชาชนในพื้นที่เราก็มีการเน้นนะครับว่าในจุดที่ชุมชนยังช่วยตัวเองไม่ได้จุดที่ไม่สามารถมาหาอาหารต่างๆได้เราก็เน้นที่จุดนี้ก่อนแต่ในภาพทั่วไปถ้าตรงไหนสามารถช่วยได้ก็จะให้รีบกับการ
2: ขณะที่นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้เร่งบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยใช้คลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมเดินเครื่องระบบระบายน้ำอย่างเต็มกำลังเพื่อเร่งลดระดับน้ำในคลองสายหลักก่อนรับน้ำจากคลองสายย่อยและพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังเข้าสู่ระบบต่อไปโดยขณะนี้หลายจุดมีระดับน้ำลดลงอาทิถนนพัฒนาการถนนรามคำแหงและบางจุดบนถนนลาดกระบังขณะที่บริเวณซอยเสนานิคมกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วส่วนบางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังและอยู่ระหว่างเร่งระบายอย่างต่อเนื่องนพศรแก้วคำรายงาน
0: กรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นจากมีปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่อย่างต่อเนื่องพร้อมเตือนพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา3จังหวัดระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองซึ่งปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองในปริมาณมากและรวดเร็วสำนักงานชลประทานที่13ประเมินอาจมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ2เมตร50เซนติเมตรจึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดได้แก่ราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ลำน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมขอให้ยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันกรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาฉบับที่2หลังฝนตกหนักและฝนสะสมในพื้นที่ตอนบนส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยคาดการณ์จะมีน้ำไหลผ่านเขื่อน

0: ฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชน
1: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงมาตรการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยว่ากระทรวงพาณิชย์ได้จัดระบบซิงเกิลคอมมานด์เป็นศูนย์กลางในการรับข้อมูลจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเพื่อติดตามสถานการณ์สินค้าในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทั้งปริมาณสินค้าการกระจายสินค้าและราคาสินค้าสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบการขนส่งสินค้าเป็นไปด้วยความยากลำบากกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งเนื่องจากรถขนส่งสินค้าทั่วไปอาจไม่สามารถเข้าถึงบางเส้นทางได้โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงหรือเส้นทางถูกตัดขาดอาทิจังหวัดสระแก้วซึ่งได้รับรายงานว่ามีความต้องการอาหารสดกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยนำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้วขณะที่ในกรุงเทพมหานครได้ประสานกับปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมนำสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งของสดและของแห้งที่จำเป็นเข้าไปสนับสนุนพื้นที่ลาดกระบังซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากพร้อมดูแลไม่ให้สินค้ามีราคาขึ้นอย่างผิดปกติหากประชาชนพบเห็นการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1569
2: ก็ได้มีการประสานกับทางทหารนะคะทางกระทรวงกลาโหมในการที่เข้าไปช่วยขนส่งให้เพราะว่ารถขนสินค้าทั่วไปอาจจะไม่สามารถขนสินค้าได้ไปในเส้นทางบางเส้นทางอันนี้คือในกรุงเทพทราบว่าที่จังหวัดสระแก้วเนี่ยมีความขาดแคลนในเรื่องของอาหารสดนะคะก็ได้มีการติดต่อกับทางกระทรวงกลาโหมในการส่งรถเข้าไปก็ดูทั้งในเรื่องของขาดแล้วก็ไม่ให้สินค้ามีราคาขึ้นอย่างผิดปกติ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวถึงการดูแลกำลังซื้อในช่วงไตรมาส4ว่าจะเดินหน้ามาตรการไทยช่วยไทยเป็นเฟสต่อเนื่องเพื่อดูแลกำลังซื้อในช่วงไตรมาสสุดท้ายซึ่งกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายนเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนในการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัดโดยในระยะต่อไปจะเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก่อนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าให้กับประชาชนนฤมลอุดมพรรายงาน
3: รัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครได้สิทธิ์รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์เดียวกับจังหวัดอื่นนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ารัฐบาลได้หารือร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณารายละเอียดและแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาหัวเรือละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นที่เกิดอุทกภัยเนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศซึ่งรัฐบาลได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายนที่ผ่านมาสำหรับมาตรการเยียวยากรณีรถยนต์ในกรุงเทพที่ได้รับความเสียหายนายพระดอนกล่าวว่าทุกหน่วยงานได้เตรียมแผนไว้แล้วโดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้
0: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินสถานการณ์น้ำท่วมกระทบเศรษฐกิจกว่า 12,000 ล้านบาทนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจได้ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่25กันยายนที่ผ่านมาถึงวันนี้รวม5วันครอบคลุมกรุงเทพมหานครและ26จังหวัดพบว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณ 12,283 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.06 ของ GDP ทั้งปีโดยประเมินว่าผลกระทบดังกล่าวยังไม่รุนแรงถึงขั้นเปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจทั้งปีแต่เพิ่มแรงกดดันต่อการขยายตัวในช่วงครึ่งหลังของปีโดยเฉพาะหากสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยายืดเยื้อเข้าสู่ไตรมาสที่4อย่างไรก็ตามคาดว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายภายใน1สัปดาห์พร้อมเสนอให้ภาครัฐเร่งดำเนินการใน3ด้านคือการเยียวยาที่รวดเร็วและตรงกลุ่มควบคู่กับมาตรการพักชำระหนี้และสินเชื่อฟื้นฟูสำหรับธุรกิจที่ได้รับความเสียหายการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเพื่อลดความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรมและนิคมอุตสาหกรรมในภาคกลางตอนล่างและการดูแลราคาปริมาณสินค้าจำเป็นอย่างต่อเนื่อง
3: ศาลรัฐธรรม

0: นูญวินิจฉัยการใช้บาร์โค้ดและ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญประชุมพิจารณาคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213จากกรณีที่ได้รับร้องเรียนว่าการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีการพิมพ์บาร์โค้ดและ QR โค้ดลงบนบัตรเลือกตั้งซึ่งอาจทำให้สืบทราบตัวผู้ลงคะแนนและกระทบต่อการลงคะแนนโดยลับโดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่าการใช้ QR code บนบัตรเลือกตั้งทั้ง2รูปแบบไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและมีมติเสียงข้างมาก8ต่อ1เสียงวินิจฉัยว่าการใช้บาร์โค้ดในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีข้อเสนอแนะไปยังกกต.ให้คำนึงถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งที่เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการใช้สัญลักษณ์ที่อาจเชื่อมโยงข้อมูลตัวตนของผู้ลงคะแนนพร้อมกำชับให้มีมาตรการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งอย่างรัดกุมและเข้มงวดเป็นพิเศษเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: ใครกำลังผ่อนบ้านหรือฝันอยากมีบ้านฟังทางนี้เพราะต่อไปนี้บ้านที่ดีอาจไม่ใช่แค่สวยหรูอยู่สบายแต่ต้องช่วยเราประหยัดพลังงานด้วยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวงเงินรวมประมาณ 1,050 ล้านบาทภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกหรือ GEF เป้าหมายคือเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางเข้าถึงบ้านคุณภาพดีอยู่สบายและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าโครงการนี้ทำ3เรื่องสำคัญคือ 1. พัฒนามาตรฐานบ้านประหยัดพลังงานและขยายฉลากประหยัดไฟเบอร์5 2. ศึกษากลไกสินเชื่อและการเงินให้การมีบ้านประหยัดพลังงานเข้าถึงง่ายและ3เติมความรู้เรื่องการออกแบบบ้านและอาคารที่ช่วยประหยัดพลังงานโครงการจะเดินหน้า5ปีโดยการเคหะแห่งชาติร่วมกับ UNEP และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้คือทำให้บ้านประหยัดพลังงานไม่ใช่บ้านสำหรับคนบางกลุ่มแต่เป็นบ้านที่ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงได้อยู่สบายค่าไฟเบาลงและช่วยโลกไปพร้อมกันแบบนี้เรียกว่าบ้านดีต่อเราและดีต่อโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะถูกบีบบังคับให้ถอนกำลังทหารออกจากภูมิภาคตะวันออกกลางเนื่องจากเป็นฝ่ายที่จะได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการตอบโต้อย่างรุนแรงของกองทัพอิหร่านที่ออกมาปกป้องช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอย่างกล้าหาญและสหรัฐไม่กล้าลุกล้ำเข้าไปไกลกว่าทะเลอาหรับขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวโดยอ้างว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐได้หารือกับคณะผู้แทนของประเทศที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางเพื่อเจรจายุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐจะเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะจากการทำสงครามกับอิหร่านในอีกไม่ช้าแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหารือดังกล่าว
0: กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ เรียกตัวนายอันดรีวิชกินอุปทูตยูเครนประจำเกาหลีใต้เข้าพบเมื่อวานนี้เพื่อประท้วงกรณีที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการที่ทางการยูเครนส่งตัวเฉลยศึกทหารเกาหลีเหนือ2นายซึ่งถูกจับระหว่างช่วยเหลือกองทัพรัสเซียสู้กับกองทัพกองกำลังยูเครนให้กับเกาหลีใต้พร้อมเรียกร้องให้ทางการยูเครนชี้แจงอย่างเป็นทางการและขอโทษเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้านนายพักยุนจูรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ระบุว่าการที่ทำเนียบประธานาธิบดียูเครนออกแถลงการปฏิเสธภายหลังว่าไม่มีข้อตกลงรักษาข้อมูลความลับระหว่างยูเครนและเกาหลีใต้ถือเป็นคำกล่าวอ้างที่เป็นเท็จซึ่งส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความไว้วางใจระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศได้
5: นายฮาริชิเคสพัสกายาโชตเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการบรรเทาสาธารณภัยของรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเหตุฝนตกหนักและน้ำท่วมรุนแรงในหลายพื้นที่ของรัฐอุตรประเทศในช่วง3วันที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย81รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้บ้านเรือนมากกว่า 2,200 หลังและพื้นที่เกษตรกรรมราว500ไร่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติในครั้งนี้ขณะเดียวกันสื่อท้องถิ่นอินเดียเปิดเผยว่าทางการรัฐอุตรประเทศกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วทั้งนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาอินเดียเตือนว่าเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงและฟ้าผ่าโดยผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดจากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวในประเทศดีอาร์คองโกได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 8,067 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 3,901 รายซึ่งเป็นการอัตราการเสียชีวิตจากไวรัสชนิดนี้อยู่ที่ร้อยละ 48.4ส่วนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติอยู่ที่จำนวน 2,070 รายขณะที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิโบเกียวที่ขยายวงกว้างใน DR คองโกซึ่งรวมถึงจังหวัดซูดอุบังกีและจังหวัดโออูเรเตทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่เชื้อไวรัสดังกล่าวจะแพร่ระบาดข้ามพรมแดนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬากรีธาวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายทีมวิ่งผลัดหนุ่มไทยประกอบด้วยไม้1ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสระอัดดาบบังชยุทธคงประสิทธิ์และไม้สุดท้ายภูริพลบุญสอนวิ่งเข้าเส้นชัยในอันดับ4ด้วยเวลา 38.49 วินาทีพลาดคว้าเหรียญรางวัลไปอย่างน่าเสียดายส่วนเหรียญทองตกเป็นของทีมชาติจีน 38.17 วินาทีนักวิ่งผลัด4คูณ100เมตรหญิงทีมวิ่งผลัดสาวไทยประกอบด้วยไม้1มนัสดาสารมโนสุการดาเพชรรักษาสุภานิชพูนเกิดและจิราภัทรขานอ่อนตาวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 43.51 วินาทีคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน 42.96 วินาทีแบดมินตันชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกฟอร์มยังแรงไม่ตกตบเอาชนะอันวีฟาฮานมืออันดับ10ของโลกจากอินโดนีเซีย2-0เกม21-13 21-15ส่งผลให้กุลวุฒิผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จและกลายเป็นนักแบดมินตันไทยคนแรกที่เข้าชิงชนะเลิศชายเดี่ยวเอเชียนเกมโดยเข้าไปชิงเหรียญทองกับโลเคียนยูมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์แข่งขันวันนี้เวลา 16:00 นเทเบิลเทนนิสในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่อรวรรณภาระนังและสุทัศินีเสวตระบุตรหญิงคู่มืออันดับ18ของโลกพ่ายความเด็ดขาดของหวังม่านอี้กับควายม่านหญิงคู่มืออันดับ2ของโลกจากจีน 0-4 เกมทำให้อรวรรณและสุทัศินีได้เหรียญทองแดงปลอบใจนับเป็นเหรียญรางวัลหญิงคู่ในรอบ68ปีจักรยาน BMX Racing ชายโกเมนสุขประเสริฐที่ปั่นอยู่ในกลุ่ม3อันดับแรกและมีลุ้นเหรียญรางวัลแต่ถูกนักปั่นฟิลิปปินส์ชนล้อหลังจนล้มในช่วงโค้งสุดท้ายพลาดคว้าเหรียญเอเชียนเกมไปอย่างน่าเสียดายขณะที่พุทธภูมินาคแป้นเข้าอันดับ6โดยเหรียญทองเป็นของอาซึมะนากาอินักปั่นญี่ปุ่นขณะที่ประเภทหญิงชุติการกิจวณิชเสถียรกับพทัยเพชรใจสว่างก็สู้อย่างเต็มที่เข้าอันดับที่6และ7ตามลำดับทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเช ื่นชมนักปั่น BMX ไทยทั้ง4คนที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและสู้อย่างเต็มที่ก่อนเดินหน้าลาดแต้มโอลิมปิกเกม2028ต่อในศึก BMX World Cup ที่ประเทศจีนตะกร้าทีมเดี่ยวชายทีมหนุ่มไทยเอาชนะเวียดนาม 2-0 เซต 15-7 และ 15-6 เข้าไปชิงเหรียญทองล้างตากับมาเลเซียที่เอาชนะฟิลิปปินส์มา 2-1 เซตแข่งขันในวันนี้เวลา 8:30 น.สรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน132เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น41เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี9เหรียญทอง8เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกขอให้ประชาชนโดยเฉพาะภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางตามแนวชายฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมาตาบันได้เคลื่อนออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและเข้าปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:23 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง2เมตร13เซนติเมตรและเวลา 18:57 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง2เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:00 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง76เซนติเมตรในเวลา 14:38 สูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร30เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:09
7: 1นาทีกับกปท.หากคุณต้องเหน็ดเหนื่อยกับการขับรถทางไกลและยังคงมีอาการง่วงนอนหรืออ่อนเพลียทำให้อาจพักผ่อนนอนหลับในรถขณะจอดรถรอหรือทั้งให้ใครรอในรถต้องระมัดระวังว่าการนอนหลับในรถยนต์ที่จอดนิ่งขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากท่อไอเสียจะถูกพัดลมเครื่องปรับอากาศดูดเข้าไปในห้องผู้โดยสารทางช่องแอร์ทำให้ผู้อยู่ในห้องผู้โดยสารสูดหายใจเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปโดยไม่รู้ตัวและก๊าซดังกล่าวจะทำลายระบบการหายใจทำให้สมองขาดออกซิเจนจนทำให้เสียชีวิตได้หากจำเป็นต้องนอนหลับในรถควรลดกระจกข้างลงมาทุกด้านข้างละประมาณ 2-3 นิ้ว เพื่อให้สภาพอากาศในห้องโดยสารสามารถถ่ายเทได้สะดวกค่ะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
10: ์วันนี้เสนอคำว่าเสาบัวจงกลเสาบัวจงกลเป็นเสาท่อนกลมตั้งขึ้นบนฐานปลายเสาทำเป็นรูปกลีบบัวจงกลเสริมกลีบขึ้นบนบัวจงกลสองข้างอย่างกาบรูปกลีบบัวสำหรับรับพระภูษาโยงเสาบัวจงกลนี้ปิดทองคำเปลวทั้งฐานเสาและบัวรับพระภูษาโยงเดิมเรียกเสาบัวจงกลว่าบัวทองคำในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อเชิญพระโกศพระบรมศพขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธานแล้วมีความในหมายกำหนดการว่าประดับเครื่องถวายพระเพลิงที่พระจิตกาธานเสร็จแล้วเปิดพระทวารพระฉากกับพระวิสูตรทุกทิศและเชื่อมพระภูษาโยงซึ่งเทวดาเชิญบัวทองคำรองรับทอดมายังพระที่นั่งทรงธรรมบัวทองคำครั้งนั้นทำเสาสูงกว่าปกติตั้งรายเป็นระยะจากพระเมนมายังพระที่นั่งทรงธรรม
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่2การจัดพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมมักจัดอย่างเรียบง่ายโดยหลังจากฝ่ายชายได้เจรจาสู่ขอเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งสองฝ่ายจะมีการพูดคุยเพื่อกำหนดพิธีและรูปแบบของงานคล้ายกับพิธีแต่งงานของชาวไทยพุทธแต่สิ่งสำคัญสำหรับพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมคือการมอบมหารแก่เจ้าสาวการมอบมหารคือทรัพย์สินที่ฝ่ายชายมอบให้เจ้าสาวไว้ใช้หลังแต่งงานและเป็นสิทธิ์ของเจ้าสาวเพียงผู้เดียวเท่านั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่มอบให้แก่ครอบครัวแบบสินสอด
12: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
13: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังแนวทางการตรวจสอบอาคารที่ประสบปัญหาอุทกภัยหลังน้ำลดจากนายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยค่ะ
14: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวณฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
15: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
14: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเริ่มคลี่คลายหลายจุดหลังเร่งระบายน้ำเต็มกำลังซึ่งประชาชนจำนวนไม่น้อยพยายามกู้คืนสภาพอาคารบ้านเรือนที่เสียหายให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยทางสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยได้ออกมาแนะนำให้ตรวจสอบ5ระบบในอาคารหลังน้ำลดจะมีอะไรบ้างติดตามเรื่องนี้ได้จากศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สัมภาษณ์โดยณฤมลอุดมพรครับ
16: ค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยพูดนิดนึงค่ะว่าที่บอกว่าควรจะตรวจสอบ5ระบบหลังจากที่น้ำลดไปแล้วเนี่ยควรตรวจสอบอะไรบ้างอะคะ
17: โอเคก็คือเนื่องจากว่าน้ำท่วมเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวอาคารเราเนี่ยได้รับผลกระทบนะระบบต่างๆในอาคารเราเนี่ยอาจจะเสียหายได้บางระบบก็อาจจะเป็นเรื่องที่แค่ดูไม่สวยงามแต่บางระบบเนี่ยเป็นอันตรายโดยเฉพาะยิ่งพวกระบบไฟฟ้าระบบทางด้านของโครงสร้างเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยความเสียหายมันก็ไม่ได้ว่าทุกหลังจะเสียหายมันก็ขึ้นอยู่กับระดับน้ำแล้วก็ระยะเวลาที่น้ำท่วมรวมทั้งลักษณะของการไหลของน้ำแล้วก็ตลอดจนกระทั่งถึงวัสดุแล้วก็อุปกรณ์ภายในอาคารของเราด้วยงั้นโดยรวมแล้วในทางวิศวกรรมเนี่ยก่อนที่เราจะเข้ากลับไปใช้อาคารหลังจากที่น้ำลดแล้วเนี่ยก็ควรที่จะตรวจสอบระบบสำคัญ5ระบบด้วยกันก็คือตัวโครงสร้าง2ก็คือสถาปัตยกรรม3เนี่ยระบบไฟฟ้า4เครื่องกลแล้วก็5สุขภิบาลครับ
16: ค่ะอาจารย์คะที่อาจารย์บอกว่ามันขึ้นอยู่กับระยะเวลาด้วยต้องระยะเวลาแค่ไหนถึงจะเสียหายคะ
17: อ๋อถ้ามันเป็นเรื่องของบางระบบเช่นระบบสถาปัตยกรรมเนี่ยมันมีเรื่องของความชื้นถ้ายิ่งเวลานานเนี่ยน้ำมันก็ถูกดูดเข้าไปในพวกเนื้อไม้หรือว่าพวกกาวที่มันแปะอยู่กับตัวพื้นไม้ได้ก็จะยิ่งนานขึ้นนะอย่างเช่นระบบสถาปัตยกรรมเนี่ยผมว่าแช่น้ำสักวัน2วันเนี่ยก็เริ่มหลุดร่อนแล้วแต่ว่าถ้าเป็นระบบไฟฟ้าก็จะกระทบเยอะเหมือนกันแต่ถ้าเป็นระบบโครงสร้างการที่จะทำให้เกิดสนิมเนี่ยก็คงต้องใช้เวลานานอย่างเคสของปี54ซึ่งน้ำท่วมเป็นเดือนอันนั้นมีผลต่อสนิมนะครับเราก็จะเห็นว่ามันขึ้นอยู่กับระบบนะครับว่าระบบไหนที่จะอ่อนไหวบางระบบโดนน้ำแป๊บเดียวก็รู้เรื่องเลยมีปัญหาเลยบางระบบเช่นโครงสร้างก็อาจจะทนน้ำได้มากหน่อยครับ
16: แล้วอย่างนี้ใน5ระบบที่อาจารย์แนะนำไว้อะค่ะควรจะต้องตรวจสอบยังไงอะคะ
17: ก็ระบบโครงสร้างเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าระบบต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นระบบทางวิศวกรรมบางอย่างเนี่ยมันต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบให้เราเพราะว่าบางทีเนี่ยเป็นอันตรายถ้าหากว่าเราจะไปตรวจสอบเองเพราะนั้นเนี่ยในฐานะที่เป็นชาวบ้านเนี่ยผมคิดว่าเรามีข้อสังเกตก่อนอันดับแรกเลยก็คือเราต้องมองว่าระบบต่างๆอาจจะเป็นอันตรายได้ถ้าเราไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจผมขอไล่ไปทีละระบบนะฮะระบบโครงสร้างเนี่ยต้องบอกว่ากรณีน้ำท่วมในคราวนี้มันเป็นน้ำท่วมในพื้นที่ราบภาคกลางก็คือทั้งกทม.ด้วยเพราะนั้นน้ำท่วมเนี่ยมันเป็นลักษณะของน้ำเอ่อท่วมมันไม่ใช่น้ำป่าไหลหลากดังนั้นความแรงของน้ำเนี่ยจะน้อยผมก็เชื่อว่าแรงปะทะจากกระแสน้ำต่อโครงสร้างอาคารเนี่ยไม่น่าจะรุนแรงมากนักในเหตุการณ์คราวนี้เพราะนั้นโครงสร้างอาคารก็คงไม่ค่อยจะรับความเสียหายเท่าไหร่แต่ว่าก็ควรตรวจสอบอยู่ดีว่ามันมีการแตกร้าวไหมอาคารมีการทรุดตัวหรือว่าเอียงผิดปกติการที่บางชิ้นส่วนคานเสาเกิดการบิดงอเสียรูปหรือว่าถ้าเป็นฐานรากเนี่ยมันมีการกัดเซาะของดินใต้ฐานรากหรือไม่อันเนี้ยก็จะทำให้กระทบต่อเสถียรภาพความมั่นคงของอาคารได้ถ้าเจอสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ควรที่จะปรึกษากับวิศวกรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเจอรอยร้าวขนาดใหญ่เอาง่ายๆเลยถ้าเราบัตรประชาชนเสียบเข้าไปได้เนี่ยอันนั้นถือว่ารอยร้าวขนาดใหญ่แล้วนะฮะเพราะนั้นอันนี้ก็ไม่ควรนิ่งนอนใจเพราะว่ารอยร้าวพวกนี้มันสามารถที่จะแพร่ขยายต่อไปทำให้โครงสร้างเนี่ยเกิดการสูญเสียความมั่นคงได้นะครับทีนี้ระบบต่อไปก็คือระบบสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมก็คือพวกพื้นปาเก้ประตูหน้าต่างวงกบสีวอลเปเปอร์วัสดุตกแต่งพวกนี้ครับมันจะมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมได้เยอะเลยเพราะว่าวัสดุพวกนี้หลายๆชนิดเนี่ยมันดูดน้ำเข้าไปพอมันดูดน้ำเนี่ยทำให้มันบวมมันชื้นก็โก่งแล้วก็หลุดร่อนออกมาทีนี้ผมเข้าใจว่าบางบ้านเนี่ยก็อยากจะเปลี่ยนทันทีทันใดเช่นทาสีใหม่ติดวอลเปเปอร์ใหม่แต่ว่าอันเนี้ยก่อนที่จะเปลี่ยนวัสดุใหม่ทาสีใหม่วอลเปเปอร์ใหม่เนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนว่าผนังหรือวัสดุเดิมเนี่ยมันแห้งแล้วจริงๆเพราะว่าน้ำหรือว่าความชื้นที่มันดูดซึมเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ดูดแค่ตรงพื้นผิวมันดูดเข้าไปด้านในทำให้มันถูกกักขังเอาไว้งั้นถ้าเกิดมันไม่แห้งแล้วเราทาสีใหม่เข้าไปเนี่ยไอ้สีใหม่หรือวอลเปเปอร์ใหม่เนี่ยมันก็จะพองตัวออกมาในอนาคตรวมทั้งอาจทำให้เกิดเชื้อราหรือวัสดุหลุดร่อนในภายหลังได้นะครับส่วนถ้าเป็นพวกกระเบื้องเซรามิกกระเบื้องโมเนียแกรนิตหินอ่อนหินขัดพวกนี้ส่วนใหญ่จะทนน้ำได้ดีกว่าพวกไม้หรือยิปซัมแต่ก็ควรตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกันครับทีนี้ระบบไฟฟ้าเนี่ยเป็นระบบที่น่าจะต้องให้ความสำคัญมากๆเพราะว่ามันมีเรื่องของไฟฟ้าดูดไฟฟ้าลัดวงจรได้เพราะว่าเจ้าตัวน้ำกับความชื้นเนี่ยมันทำให้ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้าที่หุ้มไฟฟ้าอยู่เนี่ยลดน้อยลงทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไฟดูดหรือไฟฟ้าลัดวงจรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยฟังอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่น้ำท่วมเช่นสายไฟปลั๊กสวิตช์เต้ารับตู้ไฟเบรกเกอร์ตลอดจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆเนี่ย แม้ว่าภายนอกจะดูแห้งแต่ว่าก็ยังไม่ควรรีบจ่ายไฟหรือทดลองใช้งานเพราะว่าบางทีเนี่ยคราบต่างที่มันสะสมตัวอยู่เนี่ยมันทำความต้านทานลดน้อยลงแล้วถ้าเราไปเปิดไฟหรือจ่ายไฟเข้าไปเนี่ยมันอาจจะเกิดอันตรายไฟดูดได้เพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของระบบไฟฟ้าเนี่ยควรให้ช่างไฟฟ้าหรือว่าหน่วยงานการไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาตรวจสอบก่อนใช้งานจะดีกว่านะครับผมก็ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับระบบนี้ส่วนต่อไปก็คือเป็นระบบเครื่องกลครับระบบเครื่องกลที่จะโดนน้ำส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอยล์ร้อนของแอร์หรือว่าเครื่องปรับอากาศภายนอกอาคารแล้วก็พบตัวปั๊มน้ำนะพวกนี้เนี่ยก็คือต้องล้างทำความสะอาดทำให้แห้งแล้วก็ตรวจสอบจุดต่อต่างๆก่อนที่จะใช้งานคือทุกอย่างเลยถ้ามันมีเครื่องไฟฟ้าเนี่ยนะถ้าไม่มั่นใจเนี่ยให้ช่างเข้ามาตรวจสอบได้ดีกว่านะครับสุดท้ายก็คือระบบสุขาภิบาลครับก็คือระบบท่อต่างๆในอาคารมันไม่ใช่มีเฉพาะท่อครับมันมีพวกบ่อระบายน้ำบ่อพักด้วยเพราะว่าพวกเนี้ยเวลาที่มันมีน้ำท่วมเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้เป็นน้ำอย่างเดียวมันพาพวกเศษโคลนหรือว่าสิ่งสกปรกซึ่งมันจะไปอุดตันอยู่ในตามท่อระบายน้ำหรือบ่อพักโดยเฉพาะยิ่งระบบน้ำประปาเนี่ยให้ตรวจสอบท่อวาล์วปั๊มน้ำถังเก็บน้ำนะเพราะว่ามีโอกาสถูกน้ำท่วมปนเปื้อนแล้วก็ควรที่จะทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อและใช้คลอรีนก่อนที่จะนำกลับมาใช้อุปโภคบริโภคใหม่ส่วนบางทีเนี่ยดินที่ซุดออกไปจากน้ำที่ช้าเนี่ยอาจทำให้ท่อแตกรั่วได้ก็ควรซ่อมให้เรียบร้อยก่อนใช้งานครับอันนี้ก็เป็นระบบต่างๆก็จะดูเยอะนะฮะเพราะนั้นผมคิดว่าก็ค่อยๆดูไปครับตรงไหนไม่มั่นใจก็ควรจะเรียกช่างหรือว่าเรียกวิศวกรเข้ามาตรวจสอบครับ
16: อืมค่ะอาจารย์บอกไว้แล้วว่าถ้าจะซ่อมเนี่ยก็ต้องรอให้แห้งก่อนมันมีจุดสังเกตอะไรไหมคะว่ามันแห้งสนิทแล้วล่ะสามารถที่จะดำเนินการซ่อมแซมได้แล้ว
17: ก็อันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องเปิดบ้านเปิดประตูหน้าต่างทุกบานเลยเพื่อให้ลมหรือว่าอากาศเนี่ยมันถ่ายเทแล้วก็อุปกรณ์บางอย่างถ้ามันชื้นอยู่เนี่ยเรานำไปตากลมแต่ว่าถ้าเป็นไม้ที่เป็นไม้แท้เนี่ยก็ไม่ควรพึ่งแดดเพราะพึ่งแดดและน้ำที่มันชื้นมาแล้วแดดร้อนเนี่ยมันทำให้เนื้อไม้มันกรอบได้ของบางอย่างที่เป็นพวกกิปซัมเนี่ยก็ทิ้งเลยเพราะว่ามันดูดน้ำมากพวกผมเนี่ยอาจจะเกิดเชื้อราได้ทีนี้มันมีวิธีการเช็คง่ายๆครับจริงๆแล้วมันมีเครื่องมือวัดความชื้นในเนื้อคอนกรีตเพราะว่าปกติเนี่ยไอ้พวกวัสดุตกแต่งพวกเนี้ยเราต้องติดกับตัวโครงสร้างคอนกรีตมันมีวัดความชื้นนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็สำหรับพวกวิศวกรพวกช่างเขาใช้งานผมมีวิธีการง่ายๆเลยก็คือว่าเอาแผ่นพลาสติกใสมาปูแล้วก็ปิดพลาเทปไว้รอบๆด้านนะครับแล้วก็ดูว่าถ้ามันไม่มีไอความชื้นเนี่ยที่มันจะขุกกักขังด้านในเนี่ยก็แสดงว่ามันแห้งแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาแผ่นพลาสติกนึกออกไหมฮะถุงพลาสติกเนี่ยนะฮะที่เอาไปปูไว้ตรงผิวพื้นที่เราจะทาสีใหม่หรือว่าทำวอลเปเปอร์เนี่ยเราก็เอากระดาษเทปเนี่ยแปะมุมทั้ง4ด้านเลยถ้าข้างในมันยังมีความชื้นอยู่เนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมีร่องรอยของไอ้น้ำที่ปรากฏตัวอยู่ภายในแผ่นพลาสติกนี้อันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตง่ายๆเลยครับที่เราสามารถทำได้เลยนะครับ
16: ค่ะอาจารย์คะถ้าสมมติว่ามันแห้งแล้วล่ะ แล้วประชาชนเขาไปใช้ตอนนี้มันมีพวกสเปรย์กันเชื้อรากันรั่วซึมอะไรเงี้ยมันใช้ได้จริงไหมคะอาจารย
17: ์มันจะมีพวกที่เกี่ยวกับพวกสเปรย์ไล่ความชื้นอันเนี้ยมันก็ใช้กับพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอันนี้ได้นะครับหรือว่าพวกใดที่เป่าแล้วทำให้มันแห้งขึ้นเนี่ยอันนี้ก็ได้หลักสำคัญก็คือว่าการฟื้นฟูหรือว่าการบูรณะบ้านเราเนี่ยคือต้องทำให้สะอาดและทำให้แห้งนะถ้าความชื้นสะสมอยู่เท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งเป็นทำให้เราจะไปทำของใหม่ทับของเดิมเนี่ยก็จะมีปัญหามากขึ้นครับเพราะว่ามันก็จะทำให้ความชื้นในสุดท้ายมันต้องหนีออกมามันก็จะดันให้พวกที่เราไปตกแต่งใหม่เนี่ยหลุดต้นออกมาได้ครับผม
16: ค่ะเห็นทางสมาคมนี่ลงพื้นที่แฟลตคลองจันด้วยอันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
17: ใช่ครับก็คือในกทมเนี่ยเราเห็นว่าแฟลตคลองจันกับเคหะชุมชนร่มเกล้าเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบเยอะนะเพราะนั้นเราก็จะเป็นจุดแรกที่ทางมูลนิธิในช่างไทยใจอาสาสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยทีมวิศวกรอาสาสร้างสรรค์แล้วก็สมาคมผู้ตรวจสอบอาคารแล้วก็หน่วยหลายหน่วยงานนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการเคหะแห่งชาติเราจะไปดำเนินโครงการฟื้นฟูซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของระบบโครงสร้างของอาคารด้วยนะเพื่อที่จะทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติหลังน้ำลดแต่ลักษณะที่ว่าเมื่อมีวิศวกรเข้าไปช่วยตรวจสอบแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดความมั่นใจในระบบต่างๆที่จะกลับคืนมาอย่างปลอดภัยครับก็เราคิกออฟโครงการไปแล้วระดมวิศวกรได้มาสัก200คนนะครับเราก็จะเริ่มเข้าไปตรวจเนี่ยประมาณวันที่3ถึง5ตุลาคมครับในขณะเดียวกันทางสมาคมโครงสร้างเราจะได้มีการจัดกิจกรรมไขปัญหาโครงสร้างหลังน้ำท่วมในวันเสาร์ที่3ตุลาคมนะครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยก็จะเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเนี่ยมาลงทะเบียนแล้วก็มาสอบถามได้ ว่าลอยล้าแบบนี้อันตรายไหมไฟฟ้าแบบนี้เป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการดมวิศวกรอาสาของเราเข้ามาช่วยประชาชนกันครับ
16: อาจารย์ครับถ้าประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแต่อาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่ได้รับความสนใจมากนักแต่อยากจะได้ความเชี่ยวชาญของทีมวิศวกรไปช่วยหลังจากเกิดสถานการณ์ไปแล้วอันนี้จะสามารถติดต่อได้ยังไงมีค่าใช้จ่ายไหมคะ
17: ไม่มีค่าใช้จ่ายครับก็รบกวนให้ติดต่อมาที่ทาง Facebook ของทางสมาคมได้ก็คือแจ้งอินบ็อกซ์เข้ามาเลยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะดูจากระดับน้ำก่อนว่าถ้าระดับน้ำไม่สูงก็แสดงว่าความเสียหายก็จะน้อยนะครับแต่ถ้าระดับน้ำเยอะแล้วถ้ามันอยู่ในเขตที่เรียกว่าคือเราไม่ได้ตรวจเฉพาะเคหะร่มเกล้ากับเคหะคลองจันถ้าตรงพื้นที่อื่นที่ระดับน้ำสูงเนี่ยเราก็จะไปดูให้ได้ถ้ามีประชาชนร้องขอมานะครับ
16: ก็คืออันนี้ครอบคลุมถึงพื้นที่ต่างจังหวัดด้วยใช่ไหมคะ
17: ต่างจังหวัดนี้ยังไม่ได้ครอบคลุมในเวลานี้ครับก็คือขอกรุงเทพก่อนเพราะว่าในช่วงนี้นี่วิศวกรอาสาเราก็ยังมีจำนวนจำกัดอยู่ครับก็ขยายผลไปครับครับผม
16: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านอาจารย์มีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปถึงพี่น้องที่ฟังอยู่ไหมคะ
17: ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายนะครับเพราะว่าทุกคนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในคราวนี้ผมก็อยากจะบอกว่าสำหรับบางบ้านที่ประสบน้ำท่วมเนี่ยมันบางทีมันก็มองว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้ปรับปรุงบ้านเนาะอย่างเช่นทำบ้านเราปลอดภัยมากขึ้นเช่นบางบ้านเนี่ยตู้ไฟอยู่ชั้นล่างปรับปรุงครั้งใหม่ก็ย้ายตู้ไฟชั้นบนนะถ้าน้ำท่วมครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะไม่ต้องมากังวลแบบนี้นะผมคิดว่าทุกๆวิกฤตมันก็มีโอกาสที่ซ่อนอยู่ซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ในคำแนะนำที่สมาคมเราแล้วก็ทางทีมวิศวกรอาสาจะให้คำแนะนำกับประชาชนครับ
16: ได้ค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
17: ขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
18: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
0: ท่านผู้ฟังคะรัฐมนตรีทุกคนได้ลงพื้นที่ติดตามความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ท่ามกลางการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
19: แม้สถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเริ่มทุเลาแต่สำหรับประชาชนหลายครอบครัววิกฤตครั้งนี้ยังไม่จบลงพร้อมกับระดับน้ำที่ลดลงเพราะหลังน้ำลดสิ่งที่ตามมาคือความเสียหายภายในบ้านข้าวของเครื่องใช้ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงค่าใช้จ่ายและรายได้ที่หายไปซึ่งล้วนเป็นภาระที่ต้องเร่งฟื้นฟูภาครัฐจึงต้องเร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์รับฟังปัญหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านสาธารณสุขสาธารณูปโภคการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดจนมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกเล่าภายหลังการลงพื้นที่หมู่บ้านพงเพชรอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนจากอุทกภัยครั้งนี้ว่านายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีทุกคนและหน่วยงานต่างๆทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นทำงานประสานกันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้รวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งขณะนี้ทุกหน่วยงานได้บูรณาการการทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและวางแนวทางการฟื้นฟูพื้นที่ไปพร้อมกัน
20: ท่านนายกรัฐมนตรีมอบให้รัฐมนตรีทุกคนที่ได้ลงมาเพื่อที่จะรับฟังปัญหาของประชาชนนะคะว่าจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมเกิดจากอะไรแล้วก็ทำงานร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานร่วมกับทางท้องถิ่นนะคะเพื่อที่จะทำให้มีการระบายน้ำเร็วที่สุดนะคะรวมทั้งทุกกระทรวงทบวงกรมนะคะก็ได้ลงมาช่วยกันอย่างที่เราเห็นมีความช่วยเหลือจากทหารจากตำรวจเลยนะคะทางกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยก็ลงมาดูแลถนนหนทางเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ประจำตลอดเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็รอฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะ
19: ด้านเสียงสะท้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเล่าว่าอุทกภัยครั้งนี้ต่างจากมหาอุทกภัยเมื่อปีพ.ศ.2554โดยนางอนงแสงสีผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเล่าว่าเมื่อครั้งก่อนมหาอุทกภัยในปีพ.ศ.2554หมู่บ้านแห่งนี้ไม่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากเป็นพื้นที่ริมคลองที่สามารถระบายน้ำได้แต่ฝนที่ตกหนักในครั้งนี้ประกอบกับระดับน้ำในคลองที่เอ่อล้นส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในที่สุด
2: เขาจะท่วมก็ประมาณแค่คืบอ่ะเดินเราก็ไม่ต้องขนาดนี้หัวเข่านี่ไงในซอยบ้านพี่อ่ะเท่าเข่าอ่ะแต่ดีพี่ติดริมคลองมันก็ขึ้นมานะถ้าคลองแบบคลองถ้าคลองมันถ่ายเทได้นะมันก็จะไม่ท่วมเพราะปกติเรามีคลองมันก็จะสูบน้ำกันนะเดี๋ยวมันก็คงลดอ่ะตอนนี้มันลดแล้วนะถ้าฝนมันไม่ตกมันก็คงลงถ้าน้ำคลองก็สูบลงมันก็ลงแล้วมันอยู่ที่น้ำในคลองมันปริ่มนะน้ำในคลองมันเยอะ
19: แม้ภาครัฐจะเร่งดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและยืนยันเต็มที่ว่าจะเร่งฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยแต่ในมุมมองของประชาชนผู้ประสบภัยที่สะท้อนกลับมาอาจชวนให้ต้องทบทวนว่าอุทกภัยครั้งนี้แตกต่างหรือเหมือนมหาอุทกภัยครั้งก่อนๆอย่างไรและในอนาคตหากต้องเจอกับสถานการณ์อุทกภัยที่คล้ายกับครั้งนี้ภาครัฐจะมีการวางแนวทางที่รับมืออย่างรอบคอบยิ่งขึ้นหรือไม่ทั้งการแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุการบรรเทาความเดือดร้อนขณะเผชิญเหตุและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติผ่านพ้นไปเพื่อป้องกันการเกิดภัยที่อาจซ้ำรอยกับในครั้งนี้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
14: กระทรวงศึกษาธิการวางแนวทางดูแลนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมเปิดโรงเรียนเป็นที่พึ่งของชุมชนในพื้นที่ประสบภัยติดตามเรื่องนี้ในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นครับ
21: ข่าวเล่าประเด็น
22: ฝนที่ตกต่อเนื่องช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้น้ำท่วมขังในกรุงเทพมหานครและอีกหลายจังหวัดและกระทบถึงโรงเรียนครูและนักเรียนโดยตรงซึ่งบางพื้นที่น้ำยังไม่ลดผู้ปกครองต้องเผชิญทั้งปัญหาการเดินทางและความเสียหายของบ้านเรือนนายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าโจทย์แรกคือทำให้การเรียนสะดุดน้อยที่สุดโดยให้สถานศึกษาปิดทำการตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อบรรเทาปัญหาการเดินทางของนักเรียนปัจจุบันมีสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบกว่า50แห่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ชั้นนอกของกรุงเทพมหานครกระทรวงจึงเปิดช่องให้ผู้อำนวยการโรงเรียนตัดสินใจเองได้ว่าจะเลื่อนสอบหรือขยายวันหยุดตามสภาพน้ำในพื้นที่ส่วนความเสียหายของอาคารเรียนให้หน่วยงานต้นสังกัดเร่งสำรวจและเสนอขอรับงบกลางให้ทันภายในวันที่30กันยายนนี้พร้อมดึงเงินเหลือจ่ายและกองทุนเยียวยาของกระทรวงมาเสริมเป้าหมายคือให้โรงเรียนกลับมาใช้งานได้ก่อนเปิดภาคเรียนที่2
23: นะครับเรื่องการจัดการศึกษาก่อนก็คือให้ปิดสถานศึกษาตามมติครม.นะครับซึ่งเป็นที่ทราบดีอยู่แล้วนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ให้มีการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น50บนโรงเรียนส่วนมากจะอยู่ในพื้นที่ชั้นนอกก็คือสพม.กทม.2เพราะนั้นเนี่ยแม้ว่าจะมีการประกาศเป็นวันหยุดพิเศษที่ให้หยุดจันทร์อังคาร2วันแต่ถ้าโรงเรียนมีความจำเป็นที่ต้องขยายโรงเรียนก็สามารถประกาศต่อได้เลย
22: โดยในสถานการณ์นี้โรงเรียนไม่ได้เป็นเพียงผู้รอรับความช่วยเหลือแต่พร้อมเป็นที่พึ่งของคนในพื้นที่ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าสถานศึกษาสามารถเปิดพื้นที่เป็นครัวกลางศูนย์พักพิงและที่จอดรถชั่วคราวเพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกระทรวงพร้อมยืดหยุ่นเรื่องการใช้พื้นที่เป็นการชั่วคราวเพื่อให้โรงเรียนช่วยเหลือชุมชนได้เต็มที่ขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะตั้งศูนย์ช่วยเหลืออาชีวะอาสากระจายในพื้นที่ประสบภัยและร่วมกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้จัดโรงครัวและถุงยังชีพนำอาหารและสิ่งของจำเป็นไปถึงมือประชาชนเมื่อน้ำลดก็จะเข้าไปช่วยล้างทำความสะอาดบ้านเรือนให้พร้อมสำรวจว่านักเรียนครูและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบต้องการความช่วยเหลือด้านใดเพื่อดูแลให้ตรงกับความต้องการ
23: อาชีวะเนี่ยจัดตั้งศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์กระจายทุกพื้นที่ทั้งในกทม.และต่างจังหวัด2ช่วงช่วงเกิดเหตุอุทกภัยและหลังอุทกภัยโดยในช่วงเกิดเหตุก็จะเป็นการทำเรื่องการจัดตั้งครัวถุงยังชีพนะครับซึ่งมีทั้งอาชีวะมีทั้งสปท.สกล.ครับที่มีความพร้อมในการทำโรงครัวนี้ก็ให้ใช้สถานศึกษาเป็นครัวกลางศูนย์พักพิงและพื้นที่อำนวยความสะดวกหมายถึงว่าเอารถมาจอดได้มาใช้ประโยชน์จากโรงเรียนได้นะครับเพราะว่าบางโรงเรียนนี่ยังเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยก็ในช่วงที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนี่ขอให้มีการยกเว้นตรงนี้ชั่วคราว
22: การจัดการเรียนการสอนการซ่อมแซมสถานศึกษาตลอดจนการจัดโรงครัวและช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนหลังน้ำลดเป็นแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้เพื่อรองรับสถานการณ์เฉพาะหน้าส่วนแผนระยะยาวอยู่ระหว่างการจัดทำขณะที่หลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังหากสถานการณ์ยืดเยื้อนักเรียนจะสามารถเรียนต่อเนื่องได้เพียงใดและสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายจะพร้อมเปิดรับนักเรียนได้ทันเปิดภาคเรียนที่สองหรือไม่เป็นประเด็นที่ต้องติดตามต่อไปจิระวรรณช่วย
0: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระจากวิกฤตเศรษฐกิจประชาชนสามารถรับสิทธิ์เริ่มใช้ได้ภายใน1ตุลาคมนี้ค่ะ
3: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและค่าครองชีพโดยใช้วงเงินงบประมาณ 43,000 ล้านบาทซึ่งมาจากกรอบวงเงินกู้เดิมที่คงเหลืออยู่ประมาณ 44,000 ล้านบาทโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าการขยายมาตรการครั้งนี้เป็นผลมาจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นใหม่ทำให้ราคาน้ำมันโลกและอัตราเงินเฟ้อของไทยปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 2.5 รวมทั้งดัชนีราคาผู้ผลิตเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 10รัฐบาลจึงต้องเร่งรับมือกับผลกระทบ3ระลอกต่อเนื่องทั้งด้านราคาพลังงานค่าครองชีพและกำลังซื้อที่ลดลงโดยกำหนดแนวทางช่วยเหลือเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเติมเงิน 1,000 บาทในเดือนตุลาคมเพื่อประคองค่าใช้จ่ายรายวันพร้อมเพิ่มวงเงินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เต็มเงิน 1,000 บาทสำหรับใช้สิทธิ์ร่วมจ่ายโดยขยายระยะเวลาการใช้จ่ายให้ครอบคลุมเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน
4: วิกฤตพลังงานกลับมาอีกครั้งเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเผื่อเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพลัสคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อขณะเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิทธิ์ใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ
3: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าสำหรับขั้นตอนการรับสิทธิ์และการใช้งานผู้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เดิมไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพียงเปิดแอปพลิเคชันเป๋าตังในวันที่1ตุลาคมและกดยอมรับสิทธิ์เพื่อใช้งานต่อเนื่องสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระบบจะทบทวนสิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมหากผ่านเกณฑ์สามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันหรือบัตรได้ทันทีส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐระบบจะโอนรายชื่อเข้าสู่โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 โดยอัตโนมัติผู้ใช้งานสามารถกดยอมรับสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ทันทีเช่นกัน
5: นะครับกระบวนการไม่ยุ่งยากครับท่านเปิดมาก็จะมีหน้าจอว่าท่านจะใช้สิทธิ์ต่อก็กดยอมรับได้เลยนะครับส่วนของกรณีอื่นก็เช่นกันนะครับก็จะมีการทยอยภายใน30กันยานะครับก็เมื่อมีการทบทวนสิทธิ์เสร็จเรียบร้อยนะครับท่านก็จะเปิดเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับสำหรับท่านที่ได้บัตรสวัสดิการก็ใช้ได้นะครับเป็นบัตรเป็นแอปได้เหมือนเดิมท่านที่ไม่ได้ขออุทธรณ์เรื่องบัตรสวัสดิการไว้ท่านก็จะมีชื่ออยู่ในแอปพลิเคชันเป๋าตังกดยอมรับท่านก็ใช้สิทธิ์ได้เลยนะครับไม่ต้องไปกดลงทะเบียนใดๆนะครับก็จะมีการนำรายชื่อท่านขึ้นระบบไว้ให้อัตโนมัติครับ
3: ทางนี้จากการดำเนินมาตรการไทยช่วยไทยพลัสในรอบที่ผ่านมาช่วยพยุงกำลังซื้อและกระตุ้น GDP ได้ประมาณร้อยละ 0.4 ในช่วงไตรมาส2และ3ขณะที่การนำระบบ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคในแพลตฟอร์มส่งผลให้ร้านค้ารายย่อยมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 60-70 สำหรับการอัดฉีดเม็ดเงินเพิ่มเติมในรอบนี้คาดว่าจะช่วยกระตุ้น GDP เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 0.1-0.2 โดยกระทรวงการคลังยังคงเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจของปีนี้ไว้ที่ร้อยละ 2.5 ควบคู่ไปกับการเร่งผลักดันนโยบายการเปลี่ยนผ่านพลังงานเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศในระยะยาวปฏิพลสัทพรมมารายงาน
6: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
24: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคลครับ
25: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่
1: ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: กล้าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมาย

0: อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
1: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: องเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 0068และ092 246 8579
4: พวกคนเร็วๆพวกคนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
5: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
4: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากเลย
5: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติ ด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
4: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
5: โอเคร
6: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
8: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
7: หืมทำยังไงหรอ
8: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
7: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
8: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าว

0: ำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
5: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
9: ไม่ดีหรอกมั้ง
10: อืมไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
8: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำเหมือนไม่อันตรายนะ
10: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
8: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
10: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
8: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
10: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
8: เจ๊งเพ
11: ่บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

เกาะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดร่วมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวไปจนถึงวันศุกร์เลยค่ะคุณผู้ฟังกับเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่หลากหลายข้อมูลข่าวสารนำมาฝากกันในรายการมองเชียงใหม่ค่ะวันนี้ยังคงอยู่กับเราสองคนทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ฟังเรายังไม่ไปฮันนีมูนค่ะสำหรับสัปดาห์นี้อยู่กันครบเลยทีเดียวนะคะยังคงอยู่ครบเลยสำหรับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ดิฉันพิมลการเดชชัยค่ะ
1: ผมคมสันต์คำวงครับ
0: ค่ะต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเรายังไม่ไปฮันนีมูนนะคุณแม้ว่าจะเป็นช่วงของปลายฝนต้นหนาวก็ตามแต่ว่ายังจะบอกคุณผู้ฟังว่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แม้ว่าจะมีฝนนะก็ยังคงท่องเที่ยวได้นะคะแต่ว่าท่องเที่ยวด้วยความระมัดระวังในพื้นที่ที่อาจจะเป็นเรื่องของน้ำตกเนาะเรื่องของถ้ำลอดก็ยังคงเที่ยวได้แต่ว่าต้องระมัดระวังแล้วก็เชื่อฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ผู้ที่ดูแลอยู่ในพื้นที่กันด้วยเพราะว่าหลายพื้นที่ค่ะฝนตกหนักในหลายพื้นที่เลยที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างเล่าสู่กันฟังสักนิดนึงนะคะว่าที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับในช่วงเช้าวันนี้แต่เช้าวันนี้เมื่อ4นาทีที่ผ่านมาในช่วงเวลาประมาณ8นาฬิกาดิฉันเห็นกลุ่มฝนค่ะที่ตรวจวัดได้จากเรดาร์ลำพูนค่ะตรวจพบกลุ่มฝนโปรยฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนแล้วก็ปานกลางในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยหลายพื้นที่มากๆคุณผู้ฟังที่ไหนตกแล้วอ่อยๆสุยๆก็ว่าตกแบบสู้ๆซ่าๆก็เล่าสู่กันฟังสักนิดหนึ่งนะคะในพื้นที่ที่ดิฉันเห็นกลุ่มฝนนั่นก็คืออำเภอเวียงแหงเชียงดาวกัลยาณิวัฒนาแม่แตงสะเมิงแม่ริมแม่แจ่มแม่วางสันปะตองหางดงจอมทองดอยหล่อฮอดดอยเต่าอมก๋อยค่ะดิฉันพยายามจะนับมือตามไปด้วยก็ครึ่งนึงแหละได้อยู่นะคุณน่าประมาณครึ่งหนึ่งของ25อำเภอน่าจะได้อยู่นะคะเช้านี้มีกลุ่มฝนกำลังอ่อนนะคุณผู้ฟังในพื้นที่ซึ่งตรวจพบได้ในช่วงของ8นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ
1: ครับก็จริงๆของเราในฝนตกถ้านับไปแล้วตั้งแต่เที่ยงวันเมื่อวานนะ
0: ใช่
1: เที่ยงวันยันเที่ยงคืนน่าจะได้นะครับแล้วก็หลายพื้นที่ยังตอนนี้เช้านี้ยังมีฝนตกอยู่นะฮะก็จะต้องระมัดระวังหรือว่าต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนที่ตกสะสมนะเกิน100มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงนะครับหลายพื้นที่นะครับเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของดินโคลนถล่มนะในช่วงนี้ซึ่งก็มีการแจ้งเตือนในหลายพื้นที่นะครับอย่างเมื่อวานนี้โดยเฉพาะพื้นที่ทางโซนใต้นะครับที่อมก๋อยเมื่อวานนี้ก็ในช่วงบ่ายๆก็มีฝนตกหนักนะครับทำให้ต้นไม้ล้มทับสายไฟนะครับอยู่2จุดด้วยกันก็ทำให้ไฟฟ้าดับทั้งอำเภอเลยนะครับเพราะว่าสายไฟเป็นสายไฟเมนที่วิ่งมาจากทางอำเภอฮอดนะครับไปที่อมก๋อยนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็เร่งดำเนินการในส่วนของการแก้ไขปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอมก๋อยนะครับแล้วก็ทางด้านเจ้าหน้าที่ของทางหลวงด้วยนะครับแล้วก็เจ้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับแล้วก็เจ้าที่จากฝ่ายปกครองนะฮะแล้วก็รวมถึงป้อหลวงกำนันนะครับช่วงนี้หลายพื้นที่อย่างอมก๋อยเนี่ยทางด้านนายอำเภออมก๋อยนะครับได้มีข้อสั่งการไปแล้วนะครับทางด้านให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับรวมถึงป้อหลวงกำนันแล้วก็เครือข่ายภาคประชาชนนะครับจุดไหนที่สัญญาณโทรศัพท์ไปไม่ถึงหรือว่าไม่ครอบคลุมเนี่ยก็ให้การกระจายข่าวนะครับโดยหอกระจายข่าวนะครับในพื้นที่นะครับเป็นการแจ้งเตือนนะครับช่วงนี้ติดตามเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับอาจจะมีฝนไปจนถึงวันที่30นะพรุ่งนี้นับอีกวันหนึ่งนะครับที่ต้องเฝ้าระวังครับ
0: ก็อย่างที่บอกกันร่องมรสุมค่ะเขาเลื่อนจากภาคกลางละเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆพื้นที่รวมถึงภาคเหนือของเราก็จะได้รับผลกระทบเรื่องของฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ในระยะนี้พอฝนตกช่วงนี้ทำให้นึกไปถึงปี67ช่วงที่น้ำท่วมก็ช่วงนี้แหละ
1: น้ำท่วมเรารู้สึกว่า
0: ใช่ไหม
1: รอบแรกเนี่ยมันจะเป็นปลายเดือนกันยาใช่ไหมพี่เอ๋
0: นี่แหละ
1: แล้วก็รอบที่สองเนี่ยเป็นต้นเดือน
0: ตุลา
1: ใช่นะครับ
0: ก็คือช่วงนี้แหละที่ฉันจำได้ว่าปีนั้นเนี่ยหลายๆท่านก็ไปราชการที่กรุงเทพเหมือนกันกลับมาก็มาเจอน้ำท่วม
1: น้ำท่วม
0: ส่วนปีนี้ค่ะคุณผู้ฟังกลับกันนะฮะจากที่นี่ไปแบบว่าสวยงามไปเจอน้ำท่วมที่กรุงเทพ
1: เราพาฝนไปที่กรุงเทพนะคร
0: ับ ใช่ค่ะแล้วก็เป็นผู้ประสบภัยท่านหนึ่งกลับกันมานะคะมาดูเรื่องของสภาวะอากาศทั่วไปในระยะนี้ค่ะในช่วงของ3วันนี้เนาะ28 29 30ช่วงของปลายเดือนกันยายนค่ะ24ชั่วโมงนี้สภาวะอากาศทั่วไปในภาคเหนือทั้งหมดเลยเริ่มมีฝนลดลงนะคะคุณผู้ฟังฝนจะลดลงในช่วงนี้แต่ก็ยังคงมีฝนหนักบางแห่งนะในแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันบางพื้นที่อาจจะฝนลดบางพื้นที่อาจจะยังคงมีฝนหนักค่ะโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเนื่องจากว่าหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและเข้าปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงค่ะขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยยังคงมีฝนฟ้าคะนองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่บ้านเราร้อยละ60ของพื้นที่เลยนะคะมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดเนี่ย23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30องศาเซลเซียสค่ะคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมวันนี้เนี่ยเหลือ2ระดับค่ะซึ่งเป็น2ระดับที่ยังคงลาสาไม่ได้นะคะแม้ว่าเมื่อวานนี้อมก่อยฝนตกหนักไม่รู้เป็นอย่างไรบ้างเมื่อวานเนี่ยขึ้นเป็นสีแดงเลยวันนี้ลดลงเป็นสีเหลืองแล้วแต่ว่าก็ลาสาไม่ได้นะคะสีเหลืองนั่นก็คือมีปริมาณฝนสะสมเนี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 35.1 จนถึง65มิลลิเมตรงั้นก็เริ่มที่ปานกลางก่อนแล้วกันวันนี้ดิฉันนึกถึงถ้าพูดถึงขนมดิฉันนึกถึงลอดช่องแตงไทยเลยเนี่ยคุณหิวแต่เช้าม
1: ี2สี
0: 2สีเขียวกับเหลืองนะคะที่แจ้งเข้ามาวันนี้ก็ต้องบอกว่าเราช่องแปลงไทยมาแต่เช้าเลยในอากาศที่แบบเย็นๆแบบนี้คุณฉันก็นึกถึงข้าวนุกงาก็ได้อยู่นะ ข้าวนุกงาอะไรอย่างนี้นะคุณผู้ฟังปานกลางค่ะสำหรับฝนสะสมในพื้นที่เชียงใหม่เราอมก๋อยแม่แจ่มกัลยาณิวัฒนาค่ะแล้วก็มาที่อำเภอสันกำแพงสารพีหางดงนะคะอำเภอเมืองเชียงใหม่แล้วก็สันทรายแม่ริมค่ะไปกันที่แม่ออนดอยสะเก็ดแล้วก็ข้ามไปที่เชียงดาวเวียงแหงชัยปราการฝางและอำเภอแม่อายนี่เป็นพื้นที่ที่มีการคาดหมายปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับปานกลางสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็ฝนเล็กน้อยเนี่ยปริมาณฝนอยู่ที่ 0.1 จนถึง35มิลลิเมตรอยู่ที่อำเภอฮอดค่ะดอยเต่าจอมทองแล้วก็ดอยหล่อสันปะตองแม่วางสะเมิงแม่แตงแล้วก็อำเภอพร้าวค่ะคน
1: ก็ถือว่ายังเป็นการต้องเฝ้าระวังอะเนาะเพราะว่าอันนี้คือเป็นวันนี้เป็นฝนถือว่าเป็นฝนปานกลางถือว่าต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับ
0: หลายพื้นที
1: ่ใช่หลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอำเภอโซนใต้นะฮะที่มีเรื่องของฝนที่ตกสะสมนะครับมาดูตลอดทั้งสัปดาห์กันสักนิดนึงครับตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยมีฝนนะครับฝนตกทุกวันแต่ว่าฝนที่เยอะสุดก็คือมีวันนี้นะครับ170ของพื้นที่แล้วก็วันพรุ่งนี้160ของพื้นที่นะครับหลังจากนั้นฝนจะลดลงครับเป็น140ของพื้นที่ยาวไปจนถึงวันที่5นะครับยาวไปถึงวันที่5ตุลาคมวันจันทร์ที่5ตุลาคมเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับในช่วงนี้จนถึงวันที่30ก็อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับซึ่งทางด้านจังหวัดเชียงใหม่เองก็มีการประกาศนะครับออกมาแล้วนะครับทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมีการเตรียมความพร้อมนะฮะ ในที่ตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นกำลังคนนะครับเครื่องจักรเครื่องมือนะครับแล้วก็พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์รวมถึงมีการเตรียมพร้อมเรื่องของศูนย์อพยพนะครับแล้วก็อาหารน้ำดื่มในศูนย์อพยพนะครับให้เพียงพอต่อความต้องการด้วยนะครับอันนี้เฝ้าระวังกันครับในช่วง 1-2 วันนี้นะฮะ
0: ยังไงต้องเฝ้าระวังในช่วงนี้เนื่องจากว่าอย่างที่บอกกันนะคะมีเรื่องของฝนฟ้าคะนองในพื้นที่อย่าลาสาค่ะแต่ว่าต้องเตรียมความพร้อมไม่สร้างความตื่นตระหนกนะคะเตรียมความพร้อมรับมือที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างอมก๋อยเมื่อวานเนี้ยโดยเฉพาะช่วงค่ำค่ำคุณกลุ่มฝนคือแบบเขียวหนาแน่นมากในช่วงประมาณทุ่มหนึ่งค่ะมีเรดาร์จับได้คือในช่วงของตากคุณตากอมก๋อยคือแบบเป็นก้อนที่แบบใหญ่
1: ก้อนเดียวกันที่เรียกว่าฝั่งตะวันตกเนาะทางด้านตากกาญจนบุรีนะครับแล้วก็เราก็โดนเฉียดๆหาง
0: ๆใช่แต่ว่าเป็นกลุ่มก้อนชัดเจนมากสำหรับเมื่อคืนนี้ในช่วงประมาณทุ่ม15แล้วก็เมื่อคืนนี้มีในเรื่องของเซลบอร์ดแคส
1: ต์
0: แจ้งเตือนด้วย
1: ส่วนใต้จอมทองใช่ไหมครับเมื่อวานนี้
0: มีจอมทอง
1: ช่วงประมาณสักหนึ่งทุ่ม
0: ประมาณ
1: นะครับ
0: โดยประมาณ
1: ท่านใดอยู่สายใต้ได้รับ SMS แจ้งเตือนหรือเปล่านะครับเซลบอร์ดแคสต์เรื่องของเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะเมื่อวานนี้ช่วงประมาณสักหนึ่งทุ่มนะช่วงค่ำๆนะครับทางด้านส่วนใต้อำเภอจอมทองหรือว่ามีอำเภออื่นนะฮะที่ได้รับแจ้งเตือนเหมือนกันนะครับส่งข้อความบอกพวกเราได้นะครับหรือว่าตอนนี้พื้นที่ไหนยังมีฝนตกอยู่นะตอนนี้ยังฝนตกแต่ว่าผมออกบ้านมาจากแม่ริมเนี่ยตกแต่ตกเล็กน้อยไม่ค่อยตกละ
0: เมื่อสักครู่ที่ฉันมาก็สุยๆคือแบบโปรยปลายฉันชักว่าอะไรดีโปรยคือรู้สึกถึงเมล็ดฝนเม็ดฝนไม่ใช่เมล็ดต้องบอกเม็ดฝนแต่ว่าเป็นเม็ดฝนที่แบบเป็นละอองเหมือนแบบฉีดน้ำดอกไม้
1: แต่ผมขับรถมาผมมองไปทางดอยสะเก็ดหรือว่าทางสันกำแพงฝั่งนู้นนะครับ
0: ค่ะ
1: ดูแล้วฟ้าเปิดฝั่งนู้นอะดูแล้วฟ้าเปิดแล้วเหมือนจะไม่มืด
0: วันนี้ดอยสะเก็ดดอยสะเก็ดยังเป็นสีเหลืองนะแต่ว่าทางแม่ริมทางบ้านคุณอะแม่ริมแม่แตงทางเนี้ยเป็นสีเขียว
1: อาจจะเพราะจุด
0: ๆและเป็นฟ้าและเป็นทางพร้าวเหมือนแบบเมื่อสักครู่ที่เราเห็นกราฟิกเหมือนคาดแบบคาดครึ่งหนึ่งอะคุณ
1: ค
0: าดครึ่งหนึ่งชัดเจนค่อนข้างจะชัดเจนแต่ว่าโอ้โหหลายวันที่ผ่านมานี่คือวันนี้ดิฉันยังเห็นท้องฟ้าชุ่มด้วยน้ำ
1: เมื่อวานยังคุยกับพี่เอเลยว่าพอวันอาทิตย์เดี๋ยวโหร้อนอบอ้าว
0: มากคุณ
1: ใช่ไหมเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ร้อนอบอ้าวนะครับแล้วก็พอเมื่อวานนี้ประมาณสัก11โมงกว่าเริ่มตั้งเขามาแล้ว ในตัวเมืองที่เราอยู่
0: ใช่แล้วก็เมื่อวานนี้เราก็พลาดกันไปนิดนึงด้วยความที่แบบด้วยความลาสาแหละลาสาของเรา ข้าวปลาไม่หาค่ะคุณผู้ฟังเพราะฝนตกหนักมาไม่มีข้าวทาน
1: ไม่มีข้าวเลยนะครับตอนเที่ยงเมื่อวานนี้ฝนมาตั้งแต่เที่ยง
0: ใช่ฝนมาตั้งแต่เที่ยงนะคะก็อย่าลาสาในเรื่องของฟ้าฝนกันด้วยทักทายคุณผู้ฟังค่ะแจ้งข่าวเรากันสักนิดนึงนะคะว่าที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างในหลายๆพื้นที่นะคะคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางอำเภอจอมทองหรือว่าตอนนี้ที่อมก๋อยใครฟังเราได้เล่าให้เราฟังสักนิดนึงค่ะว่าพื้นที่อมก๋อยพื้นที่จอมทองฮอดดอยเต่าเป็นอย่างไรบ้างทักทายคุณผู้ฟังในเช้าวันอังคารที่สดใสค่ะคุณผู้ฟังอังคารนี้มาพร้อมกับฝนโปรยปลายคุณสิรินันท์ทักทายคุณสิรินันท์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะดีเจสาวสวยหนุ่มหล่อเสียงเพราะค่ะคุณสิรินันท์บอกว่าที่แม่ทาฝนตกค่ะนะคะแล้วก็ส่งสติกเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เรานะคะน้องชาตรีน้องฝึกงานเราตอนนี้ทำงานอยู่ที่กรุงเทพทักทายเราสองคนเข้ามานะบอกว่าสวัสดีครับพี่เอพี่คมนะคะแล้วก็รายงานจากกรุงเทพครับลาดพร้าวน้ำยังไม่ลดเลยครับดูแลรักษาสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับน้องชาตรีเนาะช่วงที่กรุงเทพนะคะ
1: น้ำยังไม่ลดหลายพื้นที
0: ่
1: แต่บางพื้นที่ลดแล้วนะเส้นวิภาวดีรังสิตตอนนี้สัญจรได้แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะมีบางพื้นที่บางชุมชนที่น้ำยังท่วมขังอยู่นะฮะ
0: ลดแล้วเหมือนกันค่ะลดแล้วไปแล้วด้วยเหมือนกันค่ะนะคะน้องน้ำคุณสิริกุลค่ะทักทายมาสวัสดีค่ะเมื่อ2วันไม่ได้ทักทายไม่ได้ทักมายุ่งน้องป่วยโควิดค่ะตอนนี้ดีแล้วชิลๆค่ะขอ2ท่านรักษาสุขภาพด้วยค่ะสุขภาพดีหาซื้อไม่ได้นะคะเป็นโรคทันสมัยค่ะ ก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะในช่วงนี้ฤดูฝนคุณผู้ฟังพอฤดูฝนเนี่ยโรคที่มาพร้อมกับฤดูฝนเนี่ยลาสาไม่ได้เลยก็คือโควิดนี่แหละ นะคะเพราะเป็นโรคทางระบบทางเดินหายใจก็จะมีโควิดมีไข้หวัดไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดเล็กไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดธรรมดา
1: เป
0: ็นได้หมดนะคะแล้วก็เรื่องของโรคที่มียุงลายเป็นพาหะคุณไข้เลือดออกอันนี้ก็ลาซามาได้นะไข้เลือดออกปวดข้อยุงลายชื่อคุณกุญญาชื่อคุณกุญญาเนี่ย
1: บางทีมันอาจจะเริ่มจากเป็นไข้หวัดเล็กๆน้อยๆพี่เอ๋ก
0: ็
1: อาจจะตัวอื่นอาจจะเข้ามาแทรกครับนะฮะช่วงนี้อย่างที่บอกไปวันอาทิตย์ร้อนนะครับแต่เมื่อวานเนี่ยฝนตกนะครับก็อาจจะให้หลายๆคนเนี่ยไม่สบายได้
0: คืออย่างเราเองเรายังรู้สึกว่าไม่ค่อยดีไม
1: ่
0: ค่อยแบบไม่ค่อยสดใสไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร
1: ่
0: นะคะคุณสาธรค่ะทักทายมาสวัสดีครับที่นนทบุรีวันนี้ฝนยังไม่ตกอุณหภูมิตอนนี้28องศาเซลเซียสค่ะคุณแล้วก็ค่าฝุ่น PM 2.5 สีฟ้าฟ้ายังฟ้าอยู่ค่ะคุณภาพอากาศดีมากๆเลยนะคะชอบฟังรายการเราค่ะบอกว่าเราใจดีอู้ม่วนมีสาระดีเพราะเราไข้หัวก็ม่วนนะคุณ แล้วก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีมีความสุขนะคะเช่นเดียวกันนะคะคุณสาธรนะคะขอให้สุขภาพดีมีความสุขค่ะในทุกๆวันเลยคุณสุคนทักทายมาสวัสดีเจ้าแถวสันแถวโรงพยาบาลสันปะตองมีฝนตกสุยๆเจ้านะคะคุณสิริกุลส่งสติ๊กเกอร์รูปแบบยิ้มมานะทักทายมาไม่ได้มาทักทายเรา2วัน3วันนะคะคุณชอฉลาดค่ะทักทายมาบอกว่าสุขสันต์วันอังคารครับพี่เอท้องฟ้าครึ้มๆในเชียงใหม่ครับอากาศวันนี้24องศาครับส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราค่ะคุณพงศักดิ์ทักทายมาบอกว่าดีครับ2คนเสียงดีนะคะคุณกิ่งแก้วทักทายมาบอกว่าสวัสดีเจ้าติดตามข่าวน้ำท่วมที่กรุงเทพผู้ประสบภัยเดือดร้อนกันขอฮื้อทุกคนปลอดภัยเนื้อเจ้าอำเภอป่าซางฝนตกปล่อยๆเจ้านะเจ้ารักษาสุขภาพร่างกายตัวเนื้อเจ้าอากาศเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ทุกท่านกันเลยเจ้าคุณสุทธิศักดิ์ค่ะทักทายมาสวัสดีครับทีมข่าวเสียงดีเช้านี้ชุ่มฉ่ำแต่ที่แม่ริมฝนหยุดแล้ววันนี้ก็จะเริ่มลดลงใช่ค่ะวันนี้ฝนก็จะเริ่มลดลงนะคะคุณป้าพันนีแซวเรามาบอกว่าวันนี้ข่าวจั่วเลย เช้านี้ฝนอ่อยตอนมืดนะคะสวัสดีหนุ่มสาวนัดกันใส่เสื้อขาวกาพวกนี้จะได้ต้อนรับผู้ว่าเจียงใหม่และอดีตท่านคนเก่าเอ็นดูท่านต้องไปสู้น้ำเมืองกรุงเจ้าสู้ๆเจ้าท่านผู้ว่าทศพลค่ะนะท่านก็จะเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าจะเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่1ตุลาคมก็คือวันมะรืนนี
1: ้วันพฤหัส
0: นะคะส่วนท่านทศพลขออภัยค่ะท่านรัฐพลท่านก็จะเดินทางในช่วงนี้เพื่อที่จะเข้าไปรับตำแหน่งในช่วงของวันที่1ตุลาคมด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
1: ไปก็เจอน้ำท่วมเลย
0: ใช่ค่ะส่วนในช่วงนี้วันนี้เราใส่เสื้อสีขาววันนี้เรามีภารกิจค่ะ
1: ค
0: ซึ่งทางด้านของท่านเคท่านเหมือนใจวงใหญ่ท่านก็ได้รับตำแหน่งนะคะให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่กรุงเทพมหานครวันนี้เราก็จะมีกิจกรรมนะคะสักนิดหนึ่งนะท่านก็จะวันนี้ท่านก็จะมาทำงานวันนี้วันสุดท้ายแหละพรุ่งนี้ท่านก็ต้องเตรียมตัวที
1: ่
0: จะเดินทาง
1: จริงๆไปแล้วก็จริงๆพอไปราชการที่กรุงเทพไปพร้อมกับพวกผมนี่แหละนะครับก็พอไปถึงเสร็จก็เจอน้ำท่วมฮะพี่แล้วก็ได้ปฏิบัติงานทันทีเลยนะครับท่านเขตของเรานะครับก็ไปโซนที่ก็จริงๆแล้วมันก็ท่วมทุกโซนนะ50เขตท่วมทุกที
0: ่คร
1: ับในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปหลายพื้นที่ก็เริ่มคลี่คลายนะครับหลายภาคส่วนก็เข้าไปให้การช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้จะบอกว่าท่านใดที่อาจจะต้องเดินลุยน้ำต้องใส่รองเท้าบูทนะถ้าแบบถ
0: ้
1: าน้ำมันไม่ลึกมากนะครับใส่กันไม่ดีกว่าแต่บางที่เนี่ยมันอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้น้ำเอวอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามีเรือนะครับถ้ามีเรือหรือว่ามีเจ้าที่เข้าไปช่วยเหลือก็ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้ลุยน้ำนะครับกลัวเรื่องของ
0: โรค
1: ฉี่หนูโรคที่มากับน้ำท่วมนี่แหละนะครับไม่ใช่เฉพาะโรคฉี่หนู
0: ฉันเรียกชื่อเป็นทางการ
1: เล็กตัวคอคั
0: ดดิฉันเรียกไม่ถูกเลย
1: โรคฉี่หนูนะ
0: ฉันไปไม่ถูกเลยคุณต่ายทักทายมาสวัสดีหนุ่มสาวทีมงานและทุกท่านฝนตกตั้งแต่บ่ายตะวามาแล้วแม่นเจ้าตีนี้ตกมันตั้งแต่เตียง เจ้านี้อยู่แต่เกาะครึ้มฟ้าครึ้มฝนพยากรณ์บอกจะมีถึงวันที่30กันยาถูกต้องก่อเจ้าคุณดีเจแม่นเจ้า
1: ตามพยากรณ์อากาศนะฮะ
0: ในช่วงระยะนี้นะคะแล้วก็เฝ้าระวังกันเนาะเจ้ากรุงเทพแล้วก็หลายจังหวัดน้ำท่วมขนาดนอกทรงใจไปฮือผ่านพ้นกันเจ้าผู้ว่าท่านเก่าไปท่านใหม่มาก็คือท่านเดิมที่เคยอยู่มาก่อนยินดีต้อนรับท่านผู้ว่าเจ้าดูแลสุขภาพกันช่วยแชร์เจ้านะคะก็ช่วงนี้เป็นช่วงของการยกย้ายด้วยนะคะคุณสมชายทักทายมาสวัสดีครับสาวสวยหนุ่มหล่อเสียงดีมีสาระอำเภอเถินจังหวัดลำปางบรรยากาศครึ้มๆนะครับส่งสติ๊กเกอร์มาเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะคุณน้อยสุปราณีค่ะส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราค่ะคุณละไมบอกว่าสวัสดีเจ้ายายมาจ้าไปเก็บผักแคอยู่เจ้าแม่แต่งตะคืนฝนตกคืนหุ่งเจ้าพออู้ถึงผักแควันนี้คุณยายจะกินแกงแคไออย่างเนี่ยแก่งแค่กบแก่งแค่ไก่หมูแก่งแค่เนื้อมีก่อมี
1: นะครับอยู่ที่ว่าเราจะใส่อะไรเข้าไปแต่ยืนพื้นก็จะเป็นผักนะครับเป็นผักสมุนไพรพืชผักสมุนไพรของทางเหนือเรานะครับ
0: เมื่อวานดิฉันก็เห็นผักแคเขาเอามาขายนะก็อยากกินอยู่เหมือนกันนะคุณน่ะเห็นไหมดูสินะคะคุณยายละไมส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราค่ะคุณต่ายบอกว่าเห็นท่านผู้ว่าท่านก่อนที่ย้ายไปเป็นท่านผู้ว่าท่านก่อนที่ย้ายไปเป็นรัฐรมต.
1: เป็นท่านผู้ตรวจไหมฮะ
0: ท่านนิรัตค่ะท่านนิรัตท่านนิรัตจะไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
1: รองปลัดแล้วตอนนี้เดี๋ยวก็วันที่1ก็พร้อมกันวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปก็จะเป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
0: ใช่ค่ะเพราะว่าจะไปรับตำแหน่งอธิบดีปภค่ะก็เลยลงเยี่ยมประชาชนพร้อมกับท่านนายกรัฐมนตรีที่กรุงเทพค่ะท่านนิรัตนะคะพงศ์สิทธิสาวะท่านนิรัตนะคะค่ะก็อ่ะเป็นท่านผู้ว่าเก่าเชียงใหม่นะคะแล้วก็ย้ายไปเป็นรองปลัดนะคะแล้วก็ตอนนี้ย้ายไปเป็น1ตุลาคมเหมือนกันค่ะย้ายไปเป็นอธิบดีกรม
1: ป้องกันนะครับบรรเทาสาธารณภัยนะฮะ
0: ค่ะคุณต่ายบอกว่าคุณคมสันจะไปส่งท่านผู้ว่ากันกระเจ้าดูแลสุขภาพกันตัวเองนะเจ้าคุณคมสันไปงานมาเจ้า
1: เขา คือท่านผู้ว่าเนี่ยไปเมื่อวานเมื่อวานนะครับที่มีหลังจากเคารพธงชาตินะเมื่อวานนี้วันพระราชทานธงชาติไทยนะครับหลังจากนั้นท่านก็ได้รับมอบช่อดอกไม้นะครับจากข้าราชการนะครับจากเจ้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่สารกลางนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็บรรยากาศก็อบอุ่นนะครับที่ส่งท่านผู้ว่าแล้วก็ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับ
0: ค่ะก็ท่านทำงานเมื่อวานวันสุดท้ายวันนี้ก็คือวันของการเก็บของนะคะเตรียมพร้อมการเดินทางสำหรับในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณน้อยบอกว่าสวัสดีเจ้าวันนี้ที่เจียงดาวฝนตกสุยๆเจ้านะคะแล้วก็คุณยายละไมบอกว่ายายจะแก่งแค่จิ้นแห้งเจ้า คุณตายบอกว่าอ๋อเรียกบ่ถูกสุมาเจ้าไปลดตำแหน่งเปิ้ล
1: ก็เป็นอดีตผู้ว่าเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะทักทายคุณผู้ฟังในช่วงแรกของรายการกันก่อนนะคะช่วงนี้ไปติดตามสิ่งดีๆจาก PEA กันสักนิดนึงค่ะ
2: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: สำหรับสิ่งดีๆจาก PEA วันนี้นะครับก็มากับในเรื่องของน้ำท่วมนะครับ PEA ห่วงใยทุกชีวิตครับเตือนระวังไฟฟ้าในให้ระมัดระวังไฟฟ้าในพื้นที่น้ำท่วมนะครับพร้อมที่จะดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมงทางด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมแนะนำข้อควรระวังการใช้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วและไฟฟ้าดูดโดยเฉพาะขอให้พี่น้องประชาชนเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่เปียกน้ำนะครับซึ่งข้อห้ามนะครับวันนี้เอามาฝากกัน8ข้อห้ามครับเมื่อต้องใช้ไฟฟ้าใกล้น้ำอยู่กับน้ำอย่าลืมระวังไฟนะครับ1ก็คือห้ามใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียกนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นตัวนำไฟฟ้าเสี่ยงที่จะทำให้เกิดไฟฟ้าดูด2ห้ามเข้าใกล้ปลั๊กไฟหรือสายไฟในพื้นที่น้ำขังอาจมีไฟฟ้ารั่วอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัว3 ห้ามติดตั้งหรือใช้สวิตช์ไฟในที่เปียกชื้นเลือกสวิตช์ไฟกับน้ำนะครับเลือกสวิตช์ไฟกับน้ำที่ติดตั้งเนี่ยควรให้อยู่สูงกว่าระดับน้ำท่วม 4. ห้ามวางเครื่องใช้ไฟฟ้าใกล้น้ำเพราะว่าน้ำรั่วซึมน้ำท่วมเสี่ยงไฟฟ้าดูด 5. ห้ามใช้อุปกรณ์ในพื้นที่น้ำขังน้ำท่วมถึงต้องหยุดใช้ไฟฟ้าทันที 6. ห้ามใช้มือเปล่าช่วยคนที่ถูกไฟฟ้าดูดนะครับเพราะอาจจะทำให้เราโดนดูดไปด้วยต้องตัดไฟก่อนหรือใช้วัตถุที่ไม่เป็นสื่อนำกระแสไฟฟ้า 7. ห้ามเสียบหรือถอดปลั๊กไฟขณะยืนแช่น้ำกระแสไฟฟ้าอาจรั่วเข้าสู่ร่างกายอันตรายถึงแก่ชีวิตและ 8. ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่มีมาตรฐานควรเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีมาตรฐานลดการเสี่ยงไฟฟ้าดูดไฟฟ้ารั่ว PA มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนนะครับหากต้องการความช่วยเหลือโทรได้ที่1129 PA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ค่ะงั้นไปต่อกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินกันสักนิดนึงค่ะวันนี้เป็นเรื่องของการซื้อของออนไลน์ค่ะในช่วงนี้หลายท่านก็ซื้อของผ่านทางระบบออนไลน์กันวันนี้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาฝากกันค่ะสำหรับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการซื้อของออนไลน์การซื้อของออนไลน์ค่ะกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันทำให้คนร้ายเห็นช่องทางการทำเงินและบางคนก็หลอกลวงผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเช่นการไลฟ์หรือ Facebook ทำให้ผู้อยากซื้อสินค้าหลงเชื่อและไปจ่ายเงินให้กับคนร้ายโดยโอนเงินเข้าบัญชีคนร้ายและภายหลังเมื่อเราทราบว่าตนเองโดนหลอกเราจะทำอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะข้อหาที่เกี่ยวกับการโกงเงินออนไลน์นั้นมีได้แก่ช่อโกงหรือช่อโกงประชาชนและการนำเข้าข้อความเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งช่องทางการเข้าสู่ข้อความอันเป็นเท็จนั้นส่งผลต่อข้อหาและระวางโทษที่แตกต่างกันไปตัวอย่างเช่นถ้าข้อหาช่อโกงจะมีการจำคุกไม่เกิน3ปีหากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นในขณะที่การหลอกลวงซึ่งเกิดจากช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงได้เรียกว่าการช่อโกงประชาชนจะมีระวางโทษที่สูงกว่าคือระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะการหลอกลวงที่เห็นได้ประจำเกิดมักเกิดขึ้นที่แอปพลิเคชัน Facebook เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นการช่อโกงหรือช่อโกงประชาชนทุกท่านสามารถดูได้ง่ายๆผ่านจากโพสต์ข้อความหลอกลวงว่าสถานะของโพสต์นั้นเป็นรูปโลกหรือรูปคนค่ะถ้าสถานะเป็นรูปโลกแปลว่าบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อความนั้นได้นั่นคือช่อโกงประชาชนนั่นเองคุณผู้ชมจึงจะต้องเก็บหลักฐานการเข้าถึงข้อมูลอันเป็นเท็จนั้นไว้นะคะนอกจากหลักฐานนี้แล้วยังต้องรวบรวมแชทบทสนทนาต่างๆรวมถึงสลิปการโอนเงินเพื่อให้ทราบถึงเจ้าของบัญชีที่รับเงินไปจำนวนเงินและวันเวลาการโอนเงินเมื่อรวบรวมทุกอย่างได้แล้วอย่าลืมโทรแจ้งตำรวจซึ่งขณะนี้สามารถแจ้งความออนไลน์ได้แล้วที่เว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะอย่าลืมว่าถ้าคนร้ายทักมาให้โอนเงินเพิ่มเติมอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดถ้าโดนหลอกอย่าลืมปฏิบัติตามสิ่งที่เราได้พูดคุยกันวันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินไปต่อกันอีกสักนิดนึงในเรื่องของข่าวสารจากคปพ.ค่ะวันนี้มาต่อกันในเรื่องของผู้ประเมินวินาศภัยกันค่ะสั้นๆเนาะวันนี
1: ้ช่วงข่าวสารจากคปพ.
0: ข่าวสารจากคปพ.วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วช่วงที่คุณคมสันไปกรุงเทพดิฉันได้พูดถึงผู้ประเมินวินาศภัยคุณนะคะเราได้คุยกันว่าผู้ประเมินวินาศภัยเนี่ยเป็นใครแล้วเขามีหน้าที่อะไรนะสำหรับผู้ประเมินวินาศภัยวันนี้ขออนุญาตมาต่อเรื่องของเขาอีกสักนิดหนึ่งดิฉันว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าก็เป็นเรื่องของการป้องกันผู้ประเมินวินาศภัยเนี่ยเราก็ต้องดูให้ดีๆด้วยเป็นการป้องกันของการช่อโกงด้วยนะคุณซึ่งพอเรารู้แล้วล่ะว่าผู้ประกันวินาศภัยเขามีหน้าที่อะไรเนี่ยกว่าจะรู้ว่าเราเสียหายแค่ไหนจากเพลิงไหม้อะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ประเมินวินาศภัยเขาจะทำอะไรบ้างในช่วงกระบวนการนี้นะคะมาลองนึกภาพกันค่ะคุณผู้ฟังว่าถ้าโรงงานแห่งหนึ่งเกิดไฟไหม้สิ่งที่เราเห็นอาจจะมีทั้งเรื่องของอาคารเครื่องจักรวัตถุดิบแล้วก็ทรัพย์สินหลายอย่างที่ได้รับความเสียหายแต่เพียงสิ่งที่มองเห็นด้วยตายังไม่เพียงพอที่จะบอกได้ว่าความเสียหายทั้งหมดเกิดจากอะไรแล้วก็มีมูลค่าเท่าไหร่จึงต้องมีการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุสำรวจลักษณะและขอบเขตความเสียหายถ่ายภาพบันทึกข้อมูลตรวจสอบทรัพย์สินแล้วก็รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์หาสาเหตุและประเมินมูลค่าความเสียหายและถ้าเป็นเหตุที่มีความซับซ้อนก็อาจต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเช่นวิศวกรผู้เชี่ยวชาญนะคะวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหรือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพิจารณาเพื่อให้การประเมินมีความรอบด้านแล้วก็น่าเชื่อถือมากขึ้นเพราะฉะนั้นงานนี้จึงไม่ใช่แค่มาดูแล้วก็ตีราคานะคะแต่ต้องอาศัยทั้งความรู้ประสบการณ์แล้วก็หลักฐานที่ตรวจสอบได้ค่ะคุณผู้ฟังก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊ะอิตาผู้ประเมินวินาศภัยเนี่ยเขาเป็นผู้ตัดสินไหมว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่นะพอแบบต้องมาตรวจสอบมันต้องมีประสบการณ์แล้วเขาตัดสินหรือเปล่านะคะต้องบอกเลยค่ะว่าหลายๆคนก็อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ผู้ประเมินวินาศภัยนะคะมีหน้าที่ตรวจสอบวิเคราะห์แล้วก็ประเมินความเสียหายพร้อมจัดทำรายงานและความเห็นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนภายใต้ความคุ้มครองแล้วก็เงื่อนไขของกรมธรรม์ดังนั้นจึงไม่ได้หมายความว่าผู้ประเมินวินาศภัยเป็นผู้ตัดสินสิทธิ์ของผู้เอาประกันเพียงฝ่ายเดียวหัวใจของงานนี้คือการเปลี่ยนความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงให้กลายเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบและประเมินได้เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนอย่างถูกต้องแล้วก็เป็นธรรมค่ะวันนี้มาฝากกันเท่านี้ก่อนแล้วกันสั้นๆ สำหรับผู้ประเมินวินาศภัยค่ะคุณ
2: ครับ
0: ไปไหนกันต่อดีคุณ
2: ไปเรื่องนี้แล้วกันเมื่อตอนที่ต้นรายการนะครับได้คุยค้างไว้นะฮะเรื่องของการเฝ้าระวังนะครับเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยมีเหตุนะฮะต้นไม้ล้มทับสายไฟ2จุดในพื้นที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นะครับเนื่องจากฝนตกหนักก็ทำให้ไฟฟ้าดับทั้งอำเภอเลยทีเดียวนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เร่งดำเนินการแก้ไขนะครับส่วนสถานการณ์น้ำเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับทางด้านนายปรีชาพลภูนทวีนายอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะครับตามที่ปภ.ได้แจ้งเตือนฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภออมก๋อยจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาระหว่างวันที่28ถึง30กันยายน2569นี้นะครับพร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายทรัพย์สินสำคัญแล้วก็เตรียมพร้อมอพยพทันทีหากเกิดสถานการณ์ สำหรับพื้นที่ที่สัญญาณโทรศัพท์ไม่ครอบคลุมก็ได้แจ้งให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านและเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนให้ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายให้พี่น้องประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากตลอด24ชั่วโมงสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่อำเภออมก๋อยนะครับอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเรื่องของระดับน้ำนะครับที่น้ำไม่ตื่นแล้วก็น้ำไม่ต่อมโดยที่สะพานคู่รักนะครับตำบลอมก๋อยเนี่ยก็สูงอยู่ที่2เมตร50เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง2เมตร50เซนติเมตรเช่นกันนะครับระดับน้ำไม่ตื่นที่สะพานพญาอินอาทิตยธิราชนะครับที่ม่อนจองเนี่ย4เมตร9เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง3เมตร30เซนติเมตรครับปริมาณน้ำฝนสูงสุดที่ตรวจวัดได้ที่บ้านมูเซอร์เนี่ย 91.5 มิลลิเมตรนะครับนอกจากนี้ก็เกิดเหตุต้นไม้ล้มทับสายไฟขาดจำนวน2จุดนะครับทำให้ไฟฟ้าดับนะครับจุดที่ต้นไม้ล้มทับสายไฟก็เป็นทางหลวงหมายเลข1099บริเวณกิ่วลมนะครับบริเวณบ้านตำบลกิ่วลมอมก๋อยนะครับกิโลเมตรที่22นะครับแล้วก็กิโลเมตรที่98นะครับบ้านมูเซอร์บ้านห้วยปูลิงนะครับทำให้กระแสไฟฟ้าดับทั้งอำเภออมก๋อยนะครับหมดกระทางอมก๋อยแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมื่อวานนี้ก็เร่งดำเนินการแก้ไขแล้วก็ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเพื่อให้กลับมาใช้ได้อย่างทันท่วงทีนะครับเพราะว่าดับทั้งอำเภอก็ได้รับผลกระทบกันทั้งหมดเลยนะฮะ
0: ค่ะเมื่อวานค้างคุณผู้ฟังไว้คุณเรื่องของโรคไข้สูงเกล็ดเลือดต่ำจากเห็บนะเมื่อวานค้างคุณผู้ฟังไว้โรคนี้เนี่ยเขาเรียกว่าโรค SFTS ค่ะคุณซึ่งทางด้านของแพทย์หญิงเสาวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ท่านก็บอกว่าโรคเนี้ยนะโรคไข้สูงเกล็ดเลือดต่ำจากเห็บเนี่ยค่ะเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีเห็บเป็นพาหะคนสัตว์ที่เป็นแหล่งรังโรคสุนัขค่ะแมวแพะแกะวัวควายหมูไก่แล้วก็หนูตลอดจนสัตว์ปลาชนิดต่างๆแล้วก็ยังพบในบริเวณใบหญ้าหรือบริเวณที่อาศัยของสัตว์สามารถวางไข่ในรอยแตกของปูนหรือดินชื้นได้ด้วยคุณติดต่อสู่คนผ่านการถูกเห็บที่มีเชื้อกัดเป็นหลักค่ะนอกจากนี้ยังมีรายงานการติดต่อจากการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งจากสัตว์ที่ติดเชื้อและสัมผัสเลือดสารคัดหลั่งหรือละอองฝอยจากผู้ติดเชื้อแต่ว่าพบน้อยมากหลังถูกเห็บกัดประมาณ 1-2 สัปดาห์อาจมีไข้สูงอ่อนเพลียปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็ท้องเสียรวมถึงอาจพบภาวะเกล็ดเลือดต่ำในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงอาจมีเลือดออกผิดปกติมีอาการทางระบบประสาทรวมถึงเกิดความผิดปกติของตับไตแล้วก็อวัยวะหลายระบบซึ่งอาจจะนำไปสู่เรื่องของการเสียชีวิตได้นะคะคือระมัดระวังด้วยบางทีแบบหาเห็บให้หมาคนให้สุนัขอย่าแบบเอามาแบบบีบ
2: อาจจะบี้มัน
0: ใช่อย่าบี้ให้ตายนะคะซึ่งพี่น้องประชาชนค่ะที่เลี้ยงสัตว์นะคะหรือว่าอาจจะแบบไปโดนเห็บกัดเนี่ยนะให้สังเกตอาการของตนเองหากมีไข้สูงโดยไม่ทราบสาเหตุโดยเฉพาะภายหลังถูกเห็บกัดหรือว่ามีประวัติสัมผัสสัตว์ที่มีเห็บภายใน2สัปดาห์แล้วก็มีอาการอ่อนเพลียปวดเมื่อยคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียจุดเลือดออกหรือมีความผิดปกติทางระบบประสาทให้รีบไปพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติด้วยนะคะว่าถูกเห็บกัดหรือว่ามีการสัมผัสสัตว์ให้บุคลากรทางการแพทย์ทราบด้วยเพื่อช่วยในการวินิจฉัยแล้วก็ดูแลรักษาอย่างเหมาะสมหากเราเนี่ยเลี้ยงสุนัขหรือแมวควรหมั่นตรวจหาเห็บอาบน้ำแล้วก็ใช้ยากำจัดเห็บให้สัตว์เลี้ยงเป็นประจำทำความสะอาดที่อยู่อาศัยด้วยนะคะแล้วก็บริเวณบ้านที่สัตว์เลี้ยงเดินไปเดินมาอยู่ด้วยแล้วก็ไม่ควรใช้มือเปล่าบี้จับหรือว่าดึงเห็บโดยตรงค่ะหากสัมผัสเห็บให้ล้างมือด้วยสบู่แล้วก็น้ำสะอาดทันทีนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงที่บอกสารคัดหลั่งเลือดของสัตว์โดยตรงใช้ยาควบคุมเห็บบริเวณฟาร์มหรือว่าพื้นที่การเกษตรด้วยคุณ
2: ครับ
0: แล้วที่สำคัญนะ ต้องสวมเสื้อผ้ามิดชิดอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันทีหลังจากที่กลับจากฟาร์มหรือว่าบริเวณที่มีเห็บแล้วก็อย่าลืมที่จะตรวจสอบร่างกายด้วยนะคุณโดยเฉพาะใต้วงแขนในแล้วก็รอบใบหูสะดือหลังเข่าหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมระหว่างขารอบเอวนะคะที่เห็บมักจะเกาะจ้ะตรวจด้วยนะเขาตัวเล็กคุณนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งโรคที่เอามาฝากกันค่ะ
2: ยิ่งอากาศเย็นเนี่ยเขาก็จะเข้ามาบางทีก็อาจจะอย่างที่บอกไปรอยแตกของซีเมนต์ของบ้านฝาบ้านนะครับ
0: ของปูนอะไรเงี้ย
2: ก็จะเข้ามาแฝงตัวได้นะครับแล้วบางทีก็อาจจะกัดแต่เอาจะไม่สังเกตนะครับรู้ตัวทีก็คือมันเจ็บแล้วอะนะครับแล้วก็บางทีมีเลือดเต็มตัวนะครับของเห็บแล้วนะฮะ
0: ค่ะเรามาระวังกันด้วยทักทายคุณผู้ฟังในช่วงท้าย 8:58 นาทีคุณสรีพรส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราเช่นเดียวกับน้องต้นน้ำปรมินทร์ค่ะส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจค่ะคุณวารินทร์ทักทายมาสวัสดีมีความสุขค่ะฟ้าเริ่มเปิดแล้วค่ะแต่จะปิดเมื่อไหร่ต้องคอยระวังค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะขอคุณพระคุ้มครองขอบพระคุณค่ะส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคุณประสงค์บอกว่าจิกกุ่งแมงนูนกว่างจนแมงมันจะหายไปหมดแล้วสมัยนี้ไอหยังก็จะหายคนเฒ่าบอกค่อยมีแล้วทำใจไว้เตอร
2: ์ยังมีให้กินอยู่นะครับจิกกุ่งนะฮะยังมีขายอยู่
0: จิกกุ่งมันก่อนฉันก็ได้กินอยู่นะจิกกุ่ง
2: นึกว่าพี่เอไม่กินนะฮะ
0: มันก่อนได้แอบกินอยู่จิกกุ่งคือไม่ได้ค่อยได้ทานหรอกค่ะแต่ว่าแอบลองชิม
2: ครับ
0: คุณผู้ฟัง 8:59 แล้วเราสองคนคงต้องไปกันก่อนแล้วกลับมาเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะ30กันยายนวันสุดท้ายของการทำงานของพี่ๆหลายๆคนด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยแนะนำประชาชนตรวจสอบ5ระบบสำคัญในที่อยู่อาศัยหลังน้ำลดเพื่อความปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
7: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยแนะนำประชาชนสำรวจและฟื้นฟูอาคารบ้านเรือนหลังน้ำลดด้วยการตรวจสอบ5ระบบสำคัญเพื่อความปลอดภัย
8: ศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมากนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยให้คำแนะนำประชาชนในการสำรวจและฟื้นฟูอาคารบ้านเรือนหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยระบุว่าความเสียหายของแต่ละบ้านเรือนขึ้นอยู่กับระดับน้ำระยะเวลาที่จมน้ำลักษณะการไหลและประเภทวัสดุภายในอาคารพร้อมย้ำเตือนว่าก่อนกลับเข้าอยู่อาศัยควรได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดเนื่องจากบางระบบอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้สำหรับ5ระบบสำคัญที่ต้องตรวจสอบหลังน้ำลดประกอบด้วยระบบโครงสร้างระบบสถาปัตยกรรมงานพื้นประตูหน้าต่างวอลเปเปอร์และสีทาบ้านระบบไฟฟ้าเป็นระบบที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดไม่ควรรีบเปิดใช้งานหรือจ่ายไฟทันทีควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญหรือการไฟฟ้าเข้ามาตรวจสอบก่อนเสมอระบบเครื่องกลเช่นคอยร้อนของเครื่องปรับอากาศและปั๊มน้ำต้องทำความสะอาดตรวจสอบจุดเชื่อมต่อและปล่อยให้แห้งสนิทก่อนเปิดใช้งานและระบบสุขาภิบาลตรวจสอบท่อระบายน้ำและบ่อพักเพราะอาจมีเศษโคลนหรือสิ่งสกปรกอุดตันสำหรับระบบน้ำประปาควรล้างทำความสะอาดฐานเก็บน้ำและฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนก่อนนำมาใช้อุปโภคบริโภคนพศรแก้วคำรายงาน
1: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประสานการบินไทยเร่งแก้ปัญหากำลังพลภาคพื้นขาดแคลนทำเที่ยวบินล่าช้าและรอรับกระเป๋าเป็นเวลานานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเร่งประสานบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนแก้ปัญหาพนักงานภาคพื้นขาดแคลนและอุปกรณ์ลำเลียงขัดข้องหลังส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินขาเข้าและขาออกล่าช้ารวมถึงมีสัมภาระตกค้างจำนวนมากสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการภาคพื้นของการบินไทยไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้ประกอบกับรถลำเลียงสัมภาระบางส่วนเกิดการขัดข้องแม้ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะได้รับการประสานจากฝ่ายกิจการพิเศษ AOT ว่าได้หารือกับการบินไทยซึ่งรับปากจะเร่งแก้ไขแต่ปัจจุบันปัญหายังคงไม่คลี่คลาย เบื้องต้นท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เข้าช่วยอำนวยความสะดวกจัดพื้นที่เก็บรักษาสัมภาระตกค้างพร้อมส่งเจ้าหน้าที่คอยแนะนำผู้โดยสารในการลงทะเบียนขอรับกระเป๋าคืนภายหลังผู้โดยสารที่ไม่ได้รับสัมภาระสามารถกรอกแบบฟอร์มแจ้งสัมภาระล่าช้าหรือติดต่อศูนย์ Lost and Found ของการบินไทยณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ที่หมายเลขเที่ยวบินระหว่างประเทศโทร02-134-5453-55เที่ยวบินภายในประเทศโทร02-134-5473-74หรือ Thai Contact Centerโทร02-356-1111อุทยานแห่งชาติเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ประกาศปิดการท่องเที่ยวน้ำตกทานทิพย์ชั่วคราวหลังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ปิดเส้นทาง
9: นายเสกสรรเที่ยงพราบหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาค้อเปิดเผยว่าจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มปิดกั้นเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกทานทิพย์ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางเข้าออกพื้นที่ได้ตามปกติและอาจเกิดอันตรายได้อุทยานแห่งชาติเขาค้อจึงพิจารณาปิดการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและดำเนินการขนย้ายดินออกจากเส้นทางดังกล่าวโดยขอให้นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าสู่น้ำตกทานทิพย์จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

0: ากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนเร็วๆทุกคนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
2: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
3: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
3: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053-276-068 อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเรา

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะคะ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์เราพบกันทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันพุธ1วันนะคะซึ่งวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นเรื่องราวข่าวสารจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะดิฉันวีระอนงดวงทิพย์วันนี้มา2คนอยู่นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้องแอนเจนค่ะ
0: ค่ะนะคะน้องแอนเจนอยู่กับเราทุกๆเช้าที่ได้มีโอกาสพบกันแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีเสียงของน้องเบนซ์มานะคะตามมาอีก1เสียงนะคะกับเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงเช้าวันนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องให้มีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องก็จะเป็นเรื่องของการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยานะคะซึ่งภาคเหนือของเราวันนี้เขายังมีการรายงานว่าภาคเหนือเริ่มมีฝนลดลงค่ะแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งนะคะในส่วนของเรื่องข้อควรระวังนั้นก็ยังคงต้องระวังในเรื่องของการอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะสำหรับภาคเหนือตอนบนวันนี้นะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแล้วก็แพร่นะคะซึ่งในเรื่องของผลกระทบจากฝนนั้นก็ทั่วหน้าหลายพื้นที่จังหวัดกันเลยทีเดียวที่ประสบภัยกันอยู่ในขณะนี้เราส่งกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะทุกพื้นที่ที่จะต้องเสี่ยงภัยนะคะวันนี้น้องแอนเจนมีอะไรมาฝากกับคุณผู้ฟังกันบ้างเดี๋ยวก่อนที่จะพบกับรายละเอียดนะคะเราจะพักฟังเพลงแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าวันนี้คุยกันเรื่องอะไร
1: ค่ะวันนี้วันที่29กันยายนนะคะวันหัวใจโลกค่ะ
0: วันหัวใจโลกจะเป็นยังไงหัวใจยังไงนะคะเดี๋ยวติดตามกันหลังจากที่เราฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ

0: งานเพลงเพราะๆที่เลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังนะคะในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราวันนี้นะคะมาถึงช่วงนี้ค่ะน้องแอนเจนเตรียมเรื่องราวของหัวใจมาฝากนะเรื่องราวของหัวใจนี่ไม่ได้มาเล่าให้มาเล่าเรื่องความรักให้ฟังนะแล้วแต่ก็จะเป็นเรื่องที่เตรียมมาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะ
1: ค่ะวันนี้ก็วันที่19กันยายนนะคะวันหัวใจโลกค่ะแน่ใจไหมว่าหัวใจยังแข็งแรงค่ะ5สัญญาณเตือนโรคหัวใจที่คนมักมองข้ามค่ะ1เหนื่อยง่ายกว่าปกติหอบเหนื่อยหรือหมดแรงแม้ทำกิจกรรมเบาๆเช่นเดินขึ้นบันไดหรือกิจวัตรประจำวันที่เคยทำแล้วทำได้สบายแต่ว่าเหนื่อยง่ายขึ้นค่ะแน่นหน้าท้อเอ้ยขออภัยค่ะแน่นหน้าอกแบบไม่รุนแรงค่ะรู้สึกอึดอัดแน่นหรือเหมือนมีของหนักมาทับบริเวณกลางอกซึ่งอาจดีขึ้นเมื่อหยุดพักค่ะ 3. ปวดร้าวตาม5จุดมีอาการปวดร้าวรามไปถึงกรามคอไหล่แผ่นหลังหรือแขนทั้งสองข้างโดยเฉพาะแขนซ้ายค่ะ 4.คลื่นไส้คล้ายอาหารไม่ย่อยรู้สึกจุกแน่นลิ้นปี่ท้องอืดหรืออยากอาเจียนซึ่งหลายคนนะคะเข้าใจผิดว่าเป็นโรคกระเพาะค่ะ5นะคะเหงื่อแตกและตัวเย็นค่ะมีเหงื่อออกมากผิดปกติโดยไม่ได้เกิดจากการออกกำลังกายหรือสภาพอากาศร้อนค่ะหากมีอาการผิดปกติหรือสงสัยโรคหัวใจนะคะควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจสอบวินิจฉัยโรคได้ค่ะ
0: เรื่องราวของหัวใจ
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้คนเป็นมีโรคภัยกับเรื่องของหัวใจเยอะมากนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะไม่ว่าจะเป็นหัวใจวายหัวใจวายเฉียบพลันหรือจะเป็นเรื่องของเส้นเลือดนะคะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเป็นกันเยอะแล้วโรคเหล่านี้มันจะไม่ค่อยได้มีสัญญาณที่จะบอกเราล่วงหน้าบางคนก็ดูสุขภาพแข็งแรงนะคะแต่ว่ามันอาจจะด้วยหลายๆสาเหตุอย่างที่บอกนะคะว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราได้ง่ายเหลือเกินนะก็ฝากกับคุณผู้ฟังกันไว้กับเรื่องราวดีๆที่มีมาฝากกับคุณผู้ฟังเอาใครที่เดินทางเข้าเมืองกรุงช่วงนี้นะคะหรือว่าคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้รัฐบาลเขามีการเร่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเดินทางเชื่อมระบบขนส่งสาธารณะนะคะปรับแผนเดิมรถไฟสายตะวันออก8ขบวนหลังระดับน้ำยังคงที่แล้วก็บางจุดลดลงเล็กน้อยก็แนะนำให้ประชาชนนั้นตรวจสอบเส้นทางก่อนตรวจสอบเส้นทางเดินรถไฟนะคะโทรศัพท์1690ตลอด24ชั่วโมงนะคะเพราะว่าการเดินทางในกรุงเทพค่อนข้างจะลำบากนะปริมาณรถก็เยอะนะมันก็ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องมีการวางแผนการเดินทางศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางเพราะว่าตอนนี้ในหลายพื้นที่อาจจะมีปริมาณน้ำลดลงไปบ้างแต่ก็ยังไม่มากมายนะแต่ว่าในขณะที่บางพื้นที่ปริมาณน้ำก็ยังคงที่กันอยู่เหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังด้วยความระมัดระวังค่ะตอนนี้ไม่ว่าจะเดินทางไปในพื้นที่ใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครหรือว่าพื้นที่ปริมณฑลทั้งหลายนะคะบริเวณของจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงก็ขอให้ระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบนะคะตรวจสอบเส้นทางก่อนออกเดินทางทุกๆครั้งแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังกันด้วยเรื่องของโรคภัยต่างๆที่มันจะเกิดมากับน้ำท่วมในครั้งนี้มันก็มีไม่น้อยนะคะเพราะว่าน้ำจากแต่ละที่จากแต่ละแหล่งไม่ว่าจะเป็นน้ำสะอาดน้ำสกปรกเนี่ยมันก็เข้าจะมาอยู่ที่เดียวกันมันอาจจะทำให้เกิดโรคภัยต่างๆได้นะคะคุณผู้ฟังด้วยความระมัดระวังแล้วก็ด้วยความห่วงใยค่ะกับช่วงของรายการเมืองไทยบ้านเราวันนี้ฟังเพลงกันต่อนะคะคุณผู้ฟังอีกสัก2งานเพลงเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ

0: รักพี่ที่ใจนะคะงานเพลงเพราะๆนะคะเสน่ห์ของความเป็นลูกทุ่งมากันเต็มๆเลยทีเดียวสำหรับงานเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งงานเพลงที่ฟังสบายๆเมื่อคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาก็มี SMS จากปภ.นะคะเขาแจ้งเตือนพื้นที่อำเภอจอมทองเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักในพื้นที่นะคะก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็ที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลบ้านหลวงแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะเพราะฉะนั้นส่งกำลังใจให้กับพี่น้องในพื้นที่อำเภอจอมทองด้วยนะคะที่จะได้รับผลกระทบแล้วก็ในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ที่อำเภออมก๋อยนะคะก็ยังมีการประกาศเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะคะซึ่งทางการทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่รับผิดชอบก็พร้อมที่จะได้ดูแลแล้วก็เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องส่งความเป็นห่วงนะคะส่งความห่วงใยไม่ว่าจะเป็นจอมทองไม่ว่าจะเป็นอมก่อยรวมถึงพื้นที่ต่างๆที่มีฝนตกต่อเนื่องกันมานะคะก็จะทำให้เรารู้สึกว่ามันจะปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนนะคะฝากกับคุณผู้ฟังกันไว้ด้วยแล้วก็ในช่วงนี้นะคะก็ต้องย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะพรุ่งนี้แล้วนะคะ30กันยายนจะเป็นการประกาศผลการยื่นอุทธรณ์นะคะผู้ที่ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ69ก็เตรียมเช็คผลการยื่นอุทธรณ์ได้แล้ว30กันยายนนะคะที่แอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์กระทรวงการคลังนะคะรวมถึงธนาคาร5แห่งก็คือธกส.กรุงไทยออมสินแล้วก็ธนาคารอิสลามนะคะก็สามารถไปตรวจสอบกันได้สำหรับวันพรุ่งนี้คนที่ยื่นอุทธรณ์กันมาค่ะในช่วงนี้น้องแอนมีอะไรที่จะบอกต่อกับคุณผู้ฟังกันอีกสักเรื่อง
1: ค่ะก็เป็น8โรคอันตรายที่มากับน้ำท่วมค่ะรู้ทันป้องกันได้ดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยค่ะ 1. นะคะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจค่ะ 2. โรคระบบทางเดินอาหาร 3. โรคฉี่หนูค่ะ 4. น้ำกัดเท้าแผลติดเชื้อค่ะ 5. โรคตาแดง 6. ไข้เลือดออก 7. ไฟดูดจมน้ำของมีคมสัตว์มีพิษค่ะ 8. ภาวะเครียดค่ะมีไข้สูงปวดน่องตาแดงตัวเหลืองหรือแผลบวมแดงนะคะให้รีบพบแพทย์ค่ะหากไม่สามารถเดินทางไปโรงพยาบาลได้ให้ติดต่อโรงพยาบาลที่รักษาตัวอยู่เพื่อขอคำแนะนำและขอความช่วยเหลือค่ะแล้ววิธีดูแลตัวเองเบื้องต้นนะคะก็คือเลี่ยงการลุยน้ำค่ะสวมรองเท้าบูทล้างเท้าและเช็ดให้แห้งค่ะดื่มขออภัยค่ะกินร้อนแล้วก็ดื่มน้ำสะอาดค่ะ
0: จบแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เร็วมากเร็วจนตั้งตัวไม่ทันยังตอบข้อความไม่เสร็จนะคะก็จะเป็นเรื่องราวดีๆอีกหนึ่งเรื่องที่มานำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันไว้นะคะผ่านในช่วงของรายการเมืองไทยบ้านเราวันนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นวันสบายๆเนาะคุณผู้ฟังวันนี้วันอังคารยังคงเป็นวันที่2ของการทำงานในรอบสัปดาห์ของพวกเรานะคะยังไงก็จะยังคงที่จะให้คุณผู้ฟังนั้นได้ติดตามรับฟังเรื่องราวดีๆข่าวสารที่น่าสนใจนะสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่นะคะทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:10 นโดยประมาณจนถึง 10:00 นแต่ว่าวันพรุ่งนี้วันพุธเราจะต้องเป็นการติดตามข่าวสารจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะนำเสนอข่าวสารให้พี่น้องประชาชนผู้ประกันตนได้รับทราบนะคะเอาฟังเพลงกันต่อค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้ก่อนที่จะส่งท้ายรายการกันค่ะ

0: งานเพลงคิดถึงพี่หน่อยนะคะงานเพลงเพราะๆในแนวลูกทุ่งเก่าๆหากว่าคุณผู้ฟังชื่นชอบก็สามารถที่จะติดตามรับฟังงานเพลงในแนวของอมตะลูกทุ่งกับเราได้เป็นประจำเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันพุธ1วันนะคะสำหรับบรรยากาศของการฟังเพลงลูกทุ่งเก่าๆแบบนี้นะคะหวังว่าจะถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการกันอยู่ในช่วงเวลานี้กันด้วยนะคะเราอยู่กับคุณผู้ฟังพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารสิ่งดีๆมากมายนะคะที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังยังไงก็แล้วแต่นะคะในวันนี้ถึงแม้ว่าปริมาณฝนบ้านเราจะลดลงนะคะแต่ว่าเรื่องของการระมัดระวังความระมัดระวังในการใช้ชีวิตในช่วงที่มีฝนตกก็ยังต้องเพิ่มเติมกันอยู่เหมือนเดิมไม่ประมาทนะคุณผู้ฟังฝนตกรถติดเผื่อเวลาในการเดินทางบริหารจัดการเวลาในการเดินทางให้มากขึ้นกันแล้วกันนะคะแล้วก็ในวันนี้ค่ะก็ยังมีการแจ้งมาว่าสถานการณ์น้ำตกแม่ยะวันนี้มีฝนตกในปริมาณมากส่งผลให้มีน้ำสะสมในพื้นที่น้ำไหลแรงจ้านของอุทยานชาติดอยอินทนนท์ก็แจ้งปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวซึ่งตอนนี้เราไม่ค่อยจะสนับสนุนให้ใครไปเที่ยวน้ำตกไปเที่ยวน้ำตกหรือว่าเดินป่าเนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่อันตราย
1: ใช่ค่ะ
0: นะฝนตกแล้วก็อาจจะเกิดดินอุ้มน้ำไว้เยอะดินโคลนถล่มได้น้ำตกก็จะเป็นน้ำป่าที่หลากลงมาได้ด้วยอันนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยนะคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราวันนี้เอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการพรุ่งนี้เราเว้น1วัน
1: ใช่ค่ะ
0: เราหยุด1วันเพื่อให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ได้มาพูดคุยมันแจ้งเรื่องราวข่าวสารให้กับคุณผู้ฟังกันนะคะส่วนวันนี้ดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ค่ะ
1: ชมัยพรจันติมาค่ะ
0: ค่ะเรา2คนลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับจังหวัดปราจีนบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูงหลังมีมวลน้ำไหลทะลักรวมกับแม่น้ำปราจีนบุรีและลำน้ำประจันตคามเข้าสู่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนรับเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: จังหวัดปราจีนบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูงหลังมีมวลน้ำไหลทะลักรวมกับแม่น้ำปราจีนบุรีและลำน้ำประจันตคามเข้าสู่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีแล้วสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ล่าสุดระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมวลน้ำจากแม่น้ำบางปะกงบริเวณหน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศได้ล้นทะลักเข้าท่วมภายในพื้นที่โรงพยาบาลแล้วทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพิ่มอีกหนึ่งเครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกป้องกันไม่ให้กระทบต่อระบบบริการทางการแพทย์ด้านสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำหลัก4แห่งของจังหวัดอยู่ในสภาวะล้นอ่างโดยอ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้องอ่างเก็บน้ำเขาอีโต้และอ่างเก็บน้ำทับลานมีปริมาณน้ำเกินความจุร้อยละ100ส่วนอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดามีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ90ทั้งนี้แม้ปริมาณฝนและน้ำท่าจากแควหนุมานรวมถึงคลองพระปรงจะเริ่มลดลงแต่มวลน้ำมหาศาลที่ไหลมารวมกันณตลาดเก่ากบิลบุรีด้วยอัตราไหลสูงถึง 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าจะพีคสูงสุดในวันที่30กันยายนนี้ขณะเดียวกันโครงการชลประทานท่าแหรายงานว่าคันกั้นน้ำบริเวณประตูระบายน้ำกระเพาะใหญ่ได้ถูกน้ำกัดเซาะขาดส่งผลให้มวลน้ำไหลทะลักรวมกับแม่น้ำปราจีนบุรีและลำน้ำประจันตคามเข้าสู่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีแล้วโดยระดับน้ำล่าสุดสูงถึง 4.75 เมตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระบุว่าปริมาณน้ำสะสมในครั้งนี้มีมากกว่าปี2556จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดกระทรวงการคลังตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมสายด่วน1689รวบรวมสถาบันการเงินเฉพาะกิจประสานความช่วยเหลือน้ำท่วมแบบเบ็ดเสร็จ
6: นายเอกนิตินิติธันประภาส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้เร่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเบ็ดเสร็จในการอำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนและประสานงานความช่วยเหลือแก่ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยโดยบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐทั้ง7แห่งได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เพื่อขับเคลื่อนมาตรการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครอบคลุมทั้งการพักชำระหนี้การอนุมัติสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูกิจการสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์จากการเคลมประกันภัยเพื่อลดภาระความยุ่งยากของผู้ประสบภัยที่ต้องเสียเวลาติดต่อหลายหน่วยงานด้วยตนเองทั้งนี้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วน1689กด1หรือ4ได้ตั้งแต่วันที่29กันยายน2569เป็นต้นไปปฏิพลสัทธพมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งเร่งจัดทำแนวป้องกันน้ำท่วมบริเวณสะพานแดงรังสิตจังหวัดปทุมธานีป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมชุมชนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้เร่งจัดทำแนวป้องกันน้ำในพื้นที่รังสิตจังหวัดปทุมธานีซึ่งมีจุดเสี่ยงบริเวณสะพานแดงเนื่องจากคลอง13ไม่สามารถผ่านน้ำออกไปทางอำเภอ8ริ้วจังหวัดฉะเชิงเทราได้หากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอาจส่งผลให้น้ำเอ่อและไหลเข้าพื้นที่ชุมชนโดยให้ดำเนินการทันทีไม่ต้องรอให้สถานการณ์รุนแรงขึ้นพร้อมให้การสนับสนุนจัดหาบิ๊กแบ็คในเบื้องต้นโดยสำรองค่าใช้จ่ายในการจัดหามาก่อนเพื่อให้สามารถนำบิ๊กแบ็คเข้าพื้นที่และจัดทำแนวป้องกันได้โดยเร็วสำหรับบิ๊กแบ็คที่นำมาใช้จะทำหน้าที่เสริมแนวกั้นแทนคันดินเพื่อป้องกันและชะลอการไหลของน้ำไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ชุมชนโดยเฉพาะบริเวณซอยรังสิตนครนายก8เป็นต้นไปซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังและเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้ารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha.Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: บัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
3: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: ทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึง

0: ง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช. 1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
0: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 0068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน

สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเสน่ห์ล้านนาต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ประกันส่งคลื่นความถี่เจ้า FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 639กิโลเฮิรตซ์เฮาประกันต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ส่งคลื่นความถี่นะเจ้า FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 639กิโลเฮิรตซ์สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านบ่ได้ปากกันหลายวันเลยรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่อยู่ทางหน้าช่องทางของ TikTok ตวยนะเจ้าช่องของหมวยสุดเลิศขอบคุณทุกท่านเลยทักทายกันได้นะเจ้าฝากกดติดตามกันตวยกราบขอบพระคุณแฟนรายการ FC ทุกท่านเลยวันนี้ว่าจะเกือบจะไม่ได้จัดรายการภารกิจหน้าขนาดเลยเจ้าคุณผู้ฟังยังมาตันอยู่ในชั่วโมงนี้ไปจนถึง11โมงนะเจ้าเฮาก็จะอยู่ด้วยกันฟังงานเพลงม่วนๆพร้อมๆกับข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันเดี๋ยวจะเล่าสู่คุณผู้ฟังเนี่ยเรื่องของสถานการณ์เนาะน้ำท่วมนี่ไปประสบพบเจอมาตวยอยู่ที่กรุงเทพเกือบจะไม่ได้ปิกบ้านละคุณผู้ฟังเจ้าเอาละเจ้าเดี๋ยวเกริ่นไต้อีก่อนช่วงหน้ามีข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังรวมไปถึงงานเพลงม่วนๆตวยช่วงนี้พักกันกั๊มเดียวเจ้า

สำหรับงานเพลงนี้ชื่อว่าเชื้อนหัวใจมันเมินเปิดเตือนหนึ่งเนาะคุณผู้ฟังเจ้าเพลงบางเพลงเขาอาจจะไม่ได้หูจักเลยนะเจ้าสำหรับคนที่เป็นผู้จัดรายการนี่คนที่จะรู้จักงานเพลงนาคในบางเตอร์ก็จะเป็นผู้ฟังที่อยู่ต่างบ้านนั่นเองหลายๆงานเพลงที่ท่านแนะนำเข้ามานี่กราบขอบพระคุณขนาดเลยนะเจ้าบางเตอร์ก็ได้ฟังเพลงใหม่ๆในช่วงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานี่แหละส่วนทางหน้าของช่องทางของ TikTok วันนี้นะเจ้าหลายๆท่านอยู่ในหลายๆพื้นที่บางท่านอยู่ทางกรุงเทพก็มีบางท่านอยู่ระยองบางท่านอยู่เชียงรายบางท่านอยู่ลำปางดีใจขนาดเลยนะเจ้าที่ได้ทักทายกันคุณผู้ฟังว่าจะเล่าเรื่องของน้ำท่วมมันก่อนนี้ไปห่วมงานเกษียณที่กรมประชาสัมพันธ์นะคุณผู้ฟังเจ้าเพราะเกือบจะไม่ได้ปิกลาตโมสังโคเนาะฝนมันตกมาจะว่าจะใดถึงแม้ดูบะนักแต่ว่าตกมาเรื่อยๆเนี่ยพอตกมาน้ำมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆซ้ำอยู่กรุงเทพนะแต่ก่อนนี่ทำงานอยู่ตรงกรุงเทพเป็นผู้สื่อข่าวนี่กําเดียวอาพัดตกลงมานี่ฝุ่นน้ำท่วมหัวเขาได้เติวไปยังการที่ช่อง11ตอนนั้นอยู่วิภาวดีและก่อนหน้านั้นถ้าเก้าไปแหมน้อยนื้ออยู่ตังเพชรบุรีปุ่นนะเจ้าพอมาอยู่ตังวิภาวดีนี่ก็ดีขึ้นมาน้อยนะเจ้าหลังสถานีน้ำมันท่วมขึ้นมานักแต่ว่าในรอบนี้ที่ไปกรุงเทพมานี่พอหลังจากไปห่วมงานเสร็จนี่ว่าแล้วนะกรุงเทพเนี่ยถ้าฝนตกไม่ได้รถติดขนาดเลยขนาดว่าเราเห็นอยู่กรมประชาสัมพันธ์อยู่ตั้งหน้านี่น้อยเดียวบ่ได้เนี่ยเตียวไปก็ถึงละแต่นั่งรถนี่เป็นครึ่งชั่วโมงเนี่ยอยู่ใกล้กันน้อยเดียวบ่ได้นะคุณผู้ฟังฝนตกรถติดนะแล้วก็เผชิญกับเรื่องของระดับน้ำที่ค่อยๆเริ่มสูงขึ้นเดินทางจากตังสะพานควายจะไปตังดอนเมืองก็เลยต้องแวะตามข้างทางก่อนแหน่เฮาคนต่างจังหวัดเนาะก็ใครดูสีสันของต่างกรุงเทพก็แวะตังเซ็นทรัลลาดพร้าวไปอยู่ตรง5แยกลาดพร้าวน้ำมันขึ้นตั้งหน้าห้างนี่ดูระดับน้ำหมอกเขาและเปียงเขาคุณผู้ฟังรถน้อยนี่เริ่มไปค่อนข้างยากรถเครื่องนี่บางคันก็ไปได้บางคันก็ไปบ่ได้รถยนต์นี่ก็ค่อยๆไปส่วนใหญ่ก็จะชิดตังฝั่งขวาหมดเลยนะเจ้ารวมไปถึงรถเมย์ตวยขอบคุณ FC คุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าเผื่อว่าจะได้เห็นติดตามกันในช่วงที่มวยไลฟ์สถานการณ์น้ำท่วมที่กรุงเทพตรงจุดของ5แยกลาดพร้าววันนั้นก็400กว่าท่านตัวแก่เที่ยวอยู่ตัวกันนะเจ้าขอบคุณนักๆเลยตอนนี้กับปิ๊กมาถึงบ้านแล้วมีคุณผู้ฟังถามว่าถึงบ้านกี่โมงถึงบ้านแต่ 2:00 เครื่องบินท้ายสุดไฟสุดท้ายอ่ะคุณผู้ฟังมันไหลไปเรื่อยๆเนาะจาก 2:00 3:00 4:00 โอ้ยลุ้นไปลุ้นนี่คือขอให้ได้ปิ๊กบ้านเพราะว่าลุ้นตังการท่าเนี่ยการท่าอากาศยานตอนแรกที่เพิ่นบอกว่าพอระดับน้ำมันขึ้นมาตรงดอนเมืองเนี่ยกลัวว่าเครื่องบินมันจะขึ้นมาได้ลุ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าใครรับก็ใครรับนะมันเคลียร์นะคุณผู้ฟังเต๋วไก่ขนาดก็หันอันผู้โดยสารหลายๆท่านที่เพิ่นรู้สึกว่าเริ่มเพลียน่ะก็นอนขอบตึกนั่นแหละนอนบ่เกิดกะว่านี่ถ้าปิกบ้านบ่ได้ก็ให้จะนอนตามนั้นน่ะแต่ว่ายังโชคดีนะเจ้านี่การท่าอากาศยานเพิ่นก็ว่าประกาศที่เครื่องบินโดยสารนี่สามารถที่จะขึ้นลงได้ตามปกติในจุดของตังดอนเมืองนะเจ้าเนี่ยลุ้นกันไปปิ๊กมาบ้านแล้วได้มาจัดรายการแล้วนะเจ้าเอาละเจ้าคุณผู้ฟังเรื่องของข้อมูลข่าวสารวันนี้ติดตามเรื่องของสภาพอากาศบ้านเฮากันก่อนนะเจ้าข้อมูลของตังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือวันนี้แจ้งข้อมูลข่าวสารเข้ามาว่าเซาห้ามเพอของจังหวัดเชียงใหม่วันนี้กึ่งจะมีโซนที่มีฝนตกน้อยเดียวกาฝนตกในปริมาณปานกลางนะเจ้าโซนเหนือเลยอำเภอแม่อายอำเภอฝางอำเภอชัยประการอำเภอเวียงแหงอำเภอเชียงดาวอันนี้ก็จะมีฟ้าฝนนักหรือเปิ้ลน้อยแล้วขยับมาตั้งอำเภอดอยสะเก็ดอำเภอแม่ริมอำเภอสันทรายอำเภอเมืองอำเภอหางดงอำเภอสระปีอำเภอสันกำแพงจุดนี้ที่อยู่รอบๆอำเภอเมืองของเฮานี่ก็จะมีฟ้าฝนในปริมาณปานกลางเช่นเดียวกันแล้วก็ยังมีแหม3อำเภอนะเจ้านั่นคืออำเภอกัลยาณิวัฒนาอำเภอแม่แจ่มและอำเภออมก๋อยที่จะมีฟ้าฝนตกในปริมาณปานกลางนะเจ้านอกเหนือนั้นที่บ่ได้เอ่ยชื่ออำเภอมาฝนตกน้อยเดียวนะคุณผู้ฟังเจ้านั่นแสดงว่าเชียงใหม่ของเฮาวันนี้โดยภาพรวมมีฝนฟ้าคะนองประมาณ60%ของพื้นที่อากาศก็ยังคงเย็นๆสบายอยู่ช่วงเจ้าๆอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสเจ้าอุณหภูมิสูงสุด30องศาเซลเซียส
ภาคเหนือวันนี้ดูสภาวะอากาศทั่วไปเริ่มมีฝนน้อยลงแต่ว่าอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของภาคนะเจ้าเนื่องจากว่าหย่อมความกดอากาศต่ำนั้นได้เคลื่อนออกไปทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็เข้าปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาแล้วอันนี้ก็ติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันไว้ตัวเนอคุณผู้ฟังเจ้าวันนี้สภาพอากาศก็จะอยู่ที่เย็นๆสบายๆถ้าฝนตกลงมานี่ชุ่มชื่นนะคุณผู้ฟังวันพุธก็จะประมาณนี้นะเจ้าวันพุธนี่ก็มีการคาดหมายว่ามีฟ้าฝนเช่นเดียวกันนะคุณผู้ฟังอุณหภูมิ24องศาเซลเซียสนี่คืออุณหภูมิต่ำสุดอุณหภูมิสูงสุด31 32 33ประมาณนี้เลยนะเจ้าเอาล่ะช่วงของสภาพอากาศฝากไว้เตาอี้ก่อนนะเจ้าเดี๋ยวไปทักทายกันต่อตั้งหน้าของ TikTok ช่องของหมวยสุดเลิศแล้วก็ตั้งโทรศัพท์ยังมี FC นะเจ้าโทรศัพท์เข้ามา0-3-2-7-6-7-9-3ฟังงานเพลงนี้ต่อเจ้าคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาฝันฝันหวานเจ้า

คุณผู้ฟังเจ้าในช่วงนี้ตั้งหน้าของช่อง TikTok มวยสุดเลิศม่วนขนาดเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังเฮาจะเห็นความคิดเห็นนะเจ้าของคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่เปิ้นอยู่ในแต่ละพื้นที่บางท่านก็ส่งกำลังใจสำหรับคนที่เปิ้นกำลังประสบปัญหาเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยอุทกภัยที่เกิดขึ้นที่ต่างกรุงเทพหรือว่าจังหวัดอื่นๆเนี่ยที่กำลังเกิดปัญหาเรื่องนี้ขึ้นมาแต่ว่าสิ่งสำคัญตอนนี้ที่เฮาหันก็คือน้ำจิตน้ำใจนะเจ้าคุณผู้ฟังของคนไทยต่างหลั่งไหลก็ไปช่วยเหลือบางท่านนี่เปิ้นเห็นว่าความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าเฮาจะเห็นต่างแฟลตต่างๆหรือว่าเคหะตามจุดต่างๆเนาะเคหะคลองจันเอ่ยแบบว่าจะจุดไหนกันแล้วแต่ที่มีคนอยู่นักๆนี่ผู้ที่เป็นอยู่อาศัยนิติฮันบางที่เป็นออกมาไม่ได้บางท่านเป็นผู้สูงอายุบางท่านมีละอ่อนน้องน้อยบางบ้านมีผู้ป่วยตอยไปไหนก็ยากน้ำไฟถ้าบ่มีนี่ก็จะอยู่ด้วยความยากลำบากแต่สิ่งที่เอาหันก็คือน้ำจิตน้ำใจนะเจ้าของคนไทยเอาอาหารไปฮื้อเอาน้ำไปฮื้ออายังที่ช่วยเหลือกันได้บางท่านมีงบน้อยก็ทำไปนะเจ้าในงบน้อยจะอันดูไปกับน้ำตาไหลไปก็มีนะเจ้าสิ่งสำคัญนี่คือพลังแห่งจิตแห่งใจของคนไทยเฮาที่ยังคงช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเจ้าคุณผู้ฟังขั้นกันด้วยข้อมูลตัวอีกก่อนเดี๋ยวฟังงานเพลงต่อนะเจ้าคุณผู้ฟังสำหรับงานเพลงนี้ที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาน้ำตาฝน

ปีเข้าสู่รายการเสน่ห์ล้านนาเจ้าคุณผู้ฟังแจ้งข้อมูลข่าวสารกันน้อยนึงนะเจ้ามีแจ้งข่าวด่วนเข้ามานะเจ้าต่างอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เปิ้นแจ้งข้อมูลข่าวสารถึงพี่น้องประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวนะเจ้าเนื่องจากว่าปิดเงื่อนบริการชั่วคราวเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวแล้วก็น้ำตกแม่ยะเนื่องจากว่าตอนนี้มีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็น้ำนี่ไหลแห้งขนาดเลยนะเจ้าเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวต่างอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เปิ้นก็เลยแจ้งฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะเจ้าถึงพี่น้องประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวย้ำกันแฮมเตือนนึงเน้อคุณผู้ฟังเจ้าแจ้งปิดฮื้อบริการเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวและน้ำตกแม่ยะเพราะว่าฝนตกในปริมาณนักเลยส่งผลให้มีน้ำสะสมในพื้นที่และน้ำก่อนไหลแห้งตุ่ยนะเจ้านี่ดูจากภาพข่าวที่ส่งมาน้ำไหลแห้งแต้ๆซึ่งมันจะเกิดอันตรายขึ้นได้ถ้าไปอยู่ในบริเวณใกล้ๆนั้นนะคุณผู้ฟังเจ้าน้ำมาเวยมาแห้งเอาไปอยู่ละถ้าจะอีนะเจ้าถ้าไปอยู่ใกล้ๆนี่เกิดอันตรายขึ้นมันจะไหลไปตุ่ยน้ำน้ำเริ่มเปลี่ยนสีตุ่ยนะเจ้าเริ่มจะเป็นสีชาเย็นมันจะเข้มขึ้นเรื่อยๆนะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็แจ้งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์บอกต่อกันไปนะเจ้าในพื้นที่ขอบคุณนักๆเลยนะเจ้าตังของอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงกันต่อเจ้าคุณผู้ฟังเหลือเวลาแฮมมานักแล้ววันนี้งานเพลงน่าขนาดเลยงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาฟังงานเพลงนี้เจ้าอินคาหมากกิม

เข้าสู่ช่วงใต้รายการเสน่ห์ล้านนาและเจ้าคุณผู้ฟังยังมีงานเพลงติดค้างคุณผู้ฟังไว้นักเลยนะเจ้าบอกว่าจะตั้งโทรศัพท์หรือว่าตั้งหน้าของช่องทางTikTok นะเจ้าขอบคุณนักๆเลยยกยอดไปวันพูกนะเจ้าคุณผู้ฟังหลายๆงานเพลงที่จะบ่ได้เปิดเฮ้อวันนี้บอกแล้วมีตึงงานเพลงโวยงานเพลงจ้าคุณผู้ฟังมีหลากหลายอารมณ์เพราะว่าเราอยู่กันคนละพื้นที่บางท่านอยู่ในพื้นที่ที่กำลังรู้สึกว่ามีความกังวลก็อยากจะฟังงานเพลงที่มันคือกำลังใจบางท่านที่กำลังมีภารกิจก็คือยากการอยู่ก็อยากจะฟังเพลงที่มันกระชุ่มกระชวยเนาะน้องๆบางคนกำลังเฮียนอยู่รักฟังเพลงบ่ได้นะต้องตั้งใจเฮียนนะเจ้านี่จะส่งท้ายกันที่งานเพลงของสามารถพยัคฆ์อรุณเปลี่ยนจังหวะและเนื้อเจ้าคุณผู้ฟังงานเพลงนี้ทำให้เฮาขยากินเข้าขึ้นมาเลยเพลงนี้ชื่อว่าน้ำพริกปลาทูเวลาไปแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังวันพุ่งมาปากกันใหม่รักษาสุขภาพตัวเองวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีเจ้า

0: ับฟังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติระดมกำลังตำรวจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องและเตรียมแผนฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติระดมกำลังตำรวจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องตั้งโรงครัวพระราชทานและเตรียมแผนฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดพร้อมจัดโดรนตรวจการและสายตรวจทางน้ำดูแลความปลอดภัย
6: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ระดมกำลังเข้าดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครตำรวจนครบาลได้ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยทางการอพยพไปยังศูนย์พักพิงหรือพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดรถยกของกองบัญชาการตำรวจนครบาลจำนวน56คันเข้าทำการเคลื่อนย้ายรถที่ถูกน้ำพัดพากีดขวางเส้นทางจราจรจอดเสียหรือจอดทิ้งไว้เพื่อเปิดเส้นทางการจราจรให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานบริเวณหน้าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าถนนเสรีไทยแขวงคลองจันทน์เขตบางกะปิเพื่อประกอบอาหารสดก่อนลำเลียงผ่านทางรถและเรือนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนขณะเดียวกันในช่วงเวลากลางคืนตำรวจนครบาลได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนขึ้นบินตรวจการเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมและการลักทรัพย์โดยเฉพาะในเคหสถานที่มีการอพยพผู้คนออกไปพร้อมร่วมกับภาคประชาชนและภาคเอกชนจัดสายตรวจทางน้ำเพื่อดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดส่วนของพื้นที่ตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้มีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณวัดโบสถ์บนตำบลบ้านกระทุ่มอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อประกอบอาหารสดจำนวน3มื้อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพร้อมจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยช่วยเหลือดูแลและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดสุธามารักษาพันธ์รายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีสั่งเร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัย8อำเภอพร้อมเฝ้าระวัง3จุดวิกฤตแม่น้ำท่าจีนตลอด24ชั่วโมง
7: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบแล้ว8อำเภอ1เทศบาลเมืองรวมกว่า 19,600 ครัวเรือนโดยนาข้าวได้รับผลกระทบกว่า 110,000 ไร่ด้านนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งนำงบประมาณของตนเองมาใช้ช่วยเหลือประชาชนทันทีพร้อมกำชับให้ทุกพื้นที่รายงานข้อมูลผู้ประสบภัยและความต้องการความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบและเน้นย้ำให้เร่งสร้างความเข้าใจพร้อมตอบทุกคำถามประชาชนผ่านสื่อโซเชียลมีเดียขณะเดียวกันกำชับเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีน3จุดสำคัญตลอด 24ชั่วโมงได้แก่สะพานโพพระยาสะพานวัดพระรูปบริเวณโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชและสะพานแขวนโคกครามอำเภอบางปลาม้าพร้อมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย1784หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงรุ่งทิพย์อมรทัตรีสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
0: ตำรวจอังกฤษให้ประกันตัวผู้ต้องสงสัย5คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนก่อวินาศกรรมโจมตีฐานทัพอากาศในอังกฤษสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของตำรวจอังกฤษหรือ CTP เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าชายชาวกรุงลอนดอน5คนที่เป็นผู้ต้องสงสัยเตรียมวางแผนก่อวินาศกรรมโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดในเทศมณฑลกลอสเตอร์เชอร์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งกองทัพสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขการประกันตัวที่เข้มงวดขณะเดียวกันพลตำรวจโทลอเรนซ์เทเลอร์หัวหน้าหน่วย CTP ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสืบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวในทุกแง่มุมรวมถึงความเป็นไปได้ที่ผู้ก่อเหตุอาจเป็นตัวแทนของกลุ่มก่อการร้ายหรือบุคคลที่ทำงานให้กับรัฐต่างชาติน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,

0: พระคือดวงใจไทย
1: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
6: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
5: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
6: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมดอย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053-276-068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
8: ติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz

วัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์จะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาเป็นต้นไปกับปอปรัชญาพรตะกิติชัยค่ะฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามนะคะ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD รวมถึงช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่ยังคงเดินทางด้วยความปลอดภัยเช็คสภาพอากาศเช็ครถเช็คคนให้พร้อมเมาไม่ขับวางแผนการเดินทางนะคะเพราะช่วงนี้เนี่ยมีการท่องเที่ยวหลากหลายมิติแล้วก็เชียงใหม่ของเราก็ยังต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะที่จะเดินทางเข้ามาถ้าพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตอนนี้มีเส้นทางชากาแฟรูท3นะคะที่จะยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการนำคณะสื่อมวลชนอินฟลูเอนเซอร์เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อที่จะยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงของจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืนเส้นทางชากาแฟที่บ้านแม่กลางหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่พัฒนาต่อยอดทุนทางธรรมชาติวิถีชีวิตภูมิปัญญาแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้เกิดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์นะคะแล้วก็สามารถที่จะสร้างประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งดูจากเส้นทางบ้านแม่กลางหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เป็นเส้นทางที่3นะคะที่มีการเดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติชมน้ำตกผาดอกเซี่ยวเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนรวมไปถึงวิธีการปลูกแล้วก็ดูแลต้นกาแฟในพื้นที่เป็นการปลูกกาแฟแบบออร์แกนิกนอกจากนี้แล้วก็มีกิจกรรมคั่วกาแฟในหม้อดินบดและชิมกาแฟเป็นกาแฟสดนะคะเรียนรู้กระบวนการคัดเลือกเมล็ดกาแฟตั้งแต่การคัดสรรเมล็ดกาแฟที่เพาะปลูกในชุมชนการแปรรูปไปจนถึงนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟที่มีคุณภาพแล้วก็เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในรูปแบบของการศึกษาธรรมชาติเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมอาหารงานหัตถกรรมแล้วก็ความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนนะคะซึ่งก็ถือว่ากระจายรายได้แล้วก็เป็นการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังเป็นการลดหมอกควันไฟป่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ได้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะท่านไหนที่อยากที่จะเดินทางท่องเที่ยวเป็นทางธรรมชาติเป็นท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะคะเส้นทางชากาแฟที่บ้านแม่กลางหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ก็สามารถเข้าไปดูในเพจได้กันด้วยค่ะเป็นข้อมูลจากทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์

ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้

กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชั่นค่ะมาพูดถึงเรื่องของการวางมาตรการความปลอดภัยโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวการป้องกันอาชญากรรมนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะมีการดูความมั่นคงความสงบเรียบร้อยแล้วก็เชื่อมโยงกันหลายมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมข้ามชาติธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางสถานประกอบการสถานบริการโรงแรมธุรกิจท่องเที่ยวยาเสพติดการค้ามนุษย์แล้วก็ผู้มีอิทธิพลซึ่งจะมีการสั่งการนะคะทางกระทรวงมหาดไทยก็มีการสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้กำกับแล้วก็เร่งรัดการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องควบคู่ไปกับการจัดระเบียบสังคมเพื่อป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามต่อความมั่นคงในพื้นที่แล้วก็มีมาตรการนะ3แนวทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการเร่งรัดจัดระเบียบสังคมเชิงรุกด้วยการสำรวจแล้วก็จัดทำบัญชีพื้นที่และสถานประกอบการทั้งสถานบริการแล้วก็ธุรกิจโรงแรมที่ไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมายกำหนดโดยตรวจสอบครอบคลุมทั้งใบอนุญาตการประกอบกิจการความปลอดภัยแล้วก็จะมีการเร่งรัดตรวจสอบธุรกิจและบุคคลที่มีพฤติกรรมผิดปกติโดยเฉพาะธุรกิจที่มีบุคคลต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าลักษณะเนี่ยใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางด้วยการตรวจสอบผู้ประกอบการผู้ถือหุ้นนะคะแล้วก็ผู้บริหารผู้ควบคุมเกี่ยวกับกิจการแหล่งเงินทุนและผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงยึดข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานเป็นสำคัญโดยที่จะมีการดำเนินการตามกฎหมายนะคะไม่เลือกปฏิบัติแล้วก็ถ้าหากว่าพบข้อมูลหรือพฤติกรรมมีมูลเนี่ยให้ประสานหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายขยายผลทันทีแล้วก็ดำเนินการกับทางเจ้าพนักงานหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะที่มีส่วนในกระบวนการทำผิดรวมทั้งดำเนินคดีแล้วก็มีการตรวจสอบนะคะโดยเฉพาะการงดใช้อาคารหรือว่าอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการที่ไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมายขยายผลจากรายคดีสู่เครือข่ายด้วยนะคะซึ่งการปฏิบัติการทุกกรณีต้องไม่สิ้นสุดเพียงการตรวจค้นหรือจับกุมแต่ให้รวบรวมข้อมูลเพื่อขยายผลถึงผู้ควบคุมผู้สั่งการผู้ได้รับประโยชน์นะคะเครือข่ายธุรกิจแหล่งเงินทุนด้วยมีการประสานกับหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดเข้มข้นแล้วก็ต่อเนื่องนะคะเพื่อความผาสุกให้สังคมไทยอย่างยั่งยืนกันด้วยนะคะเป็นข้อมูลจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยค่ะที่จะมีมาตรการเชิงรุกสกัดอาชญากรรมทุกรูปแบบเพื่อสังคมไทยให้มีความสุขแล้วก็มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยค่ะ

ารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์เข้าสู่ช่วงท้ายรายการแล้วนะคะก็มีการเตือนอีกแล้วว่าถ้าบนโลกออนไลน์สร้างเรื่องเท็จมีความผิดตามกฎหมายข่าวหนึ่งเรื่องสามารถถูกแชร์ต่อได้อย่างรวดเร็วในทุกๆแพลตฟอร์มโดยเฉพาะข้อมูลที่สร้างความตกอกตกใจความหวาดกลัวแต่ว่าการแต่งเรื่องหรือว่าแกล้งบอกเล่าความเท็จจนทำให้ประชาชนเนี่ยตื่นตระหนกตกใจอาจจะเข้าข่ายผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา384มีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะพฤติกรรมที่ควรระวังเลยก็คืออาจจะมีการแต่งเรื่องหรือสร้างข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงทำเนื้อหาให้ดูเหมือนเป็นข่าวจริงเพื่อให้คนหลงเชื่อเผยแพร่ข้อมูลเท็จจนทำให้เกิดความตื่นตกใจแชร์ต่อทั้งที่รู้ว่าเป็นข้อมูลเท็จนะคะเพราะฉะนั้นหยุดเช็คก่อนค่อยแชร์ไม่ขยายข่าวปลอมจึงเป็นที่มาของทางเพจ Anti Fake News Center Thailand นะคะหรือศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยค่ะวันนี้รายการหมดเวลาลงแล้วนะคะจะเจอกันได้ใหม่ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่10ให้ทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเปิดเผยปริมาณฝนลดลงแล้วในหลายพื้นที่ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนพร้อมเตือนประชาชนอาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามรวมทั้งภาคตะวันออกเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูง
1: นายเอกภพเขียนพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสภาพอากาศและสถานการณ์อุทกภัยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยที่ทำเนียบรัฐบาลว่าวันนี้ปริมาณฝนในกรุงเทพมหานครลดลงโดยกลุ่มฝนทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกอ่อนกำลังลงขณะที่ฝนในจังหวัดกำแพงเพชรเชียงใหม่และตากยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่อื่นเนื่องจากมีเขื่อนรองรับน้ำได้ส่วนแม่น้ำเจ้าพระยาหลังเมื่อวานระบายน้ำ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันนี้จะมีน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำสะแกกจังไหลมาสมทบคณะกรรมการจะพิจารณาว่าจะปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนหรือไม่โดยยืนยันว่าการเพิ่มการระบายน้ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังประกอบกับกรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยปัจจุบันยังมีถนนที่มีน้ำท่วมสูงกว่า30เซนติเมตรรถขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้6จุดส่วนใหญ่อยู่ฝั่งตะวันออกคาดว่าหากไม่มีฝนเพิ่มจะใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 วันจึงจะคลี่คลายสำหรับฝั่งตะวันตกย้ำเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำกลองของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหลังเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์จะระบายน้ำออกจากเขื่อนหลังหยุดการระบายมา2วัน
2: ในวันนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นในลำน้ำแม่กลองอยู่ใน3จังหวัดนะครับกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามเนื่องจากว่าเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยได้มีการหยุดระบายน้ำไป2วันแล้วก็มีปริมาณน้ำที่เพิ่มเติมเข้ามาเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อาจจะเริ่มมีการเปิดให้มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนนะครับเส้นทางน้ำก็จะลงไปที่แม่น้ำแม่กลองจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนคือเขื่อนศรีนครินทร์กับเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับจะใช้เวลามวลน้ำเนี่ยจะใช้เวลา3วันนะครับลงไปสู่เขื่อนแม่กลองแล้วจากเขื่อนแม่กลองจะลงไปสู่อัมพวา

0: วลาประมาณ17ชั่วโมงย้ำสำหรับพื้นที่ริมน้ำแม่กลองของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามขอให้รับฟังข้อมูลจากการแจ้งเตือนของจังหวัด
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกระแสข่าวน้ำทะลักบริเวณเหมืองแร่เก่าจังหวัดกาญจนบุรีว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้วพบว่าจุดดังกล่าวอยู่ห่างจากเหมืองประมาณ4กิโลเมตรและไม่ใช่พื้นที่ทำเหมืองพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนไปตรวจสอบว่ามีสารตะกั่วหรือไม่เช่นเดียวกับกรณีมีข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์อ่างเก็บน้ำคลองระโอบแตกกรมชลประทานเข้าไปซ่อมแซมพบว่าไม่ได้แตกแต่มีการกัดเซาะขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลส่วนในภาคตะวันออกยังคงต้องเฝ้าระวังในจังหวัดปราจีนบุรีระยองและสระแก้วรัฐบาลขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เสี่ยงหากจำเป็นควรย้ายออกจากพื้นที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีรัฐบาลย้ำว่าได้ประสานทุกหน่วยงานดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและกลับมาใช้ชีวิตได้โดยเร็วที่สุดอดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: สถานการณ์อุทกภัยวันนี้ที่จังหวัดปราจีนบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูงหลังมีมวลน้ำไหลทะลักรวมกับแม่น้ำปราจีนบุรีและลำน้ำประจันตคามเข้าสู่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีแล้วสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ล่าสุดระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมวลน้ำจากแม่น้ำบางปะกงบริเวณหน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศได้ล้นทะลักเข้าท่วมไปในพื้นที่โรงพยาบาลแล้วทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพิ่มอีกหนึ่งเครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกป้องกันไม่ให้กระทบต่อระบบบริการทางการแพทย์ด้านสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำหลัก4แห่งของจังหวัดอยู่ในสภาวะล้นอ่างโดยอ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้องอ่างเก็บน้ำเขาอีโต้และอ่างเก็บน้ำทับลานมีปริมาณน้ำเกินความจุร้อยละ100ส่วนอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดามีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ90ทั้งนี้แม้ปริมาณฝนและน้ำท่าจากแควหนุมานรวมถึงคลองพระปรงจะเริ่มลดลงแต่มวลน้ำมหาศาลที่ไหลมารวมกันณตลาดเก่ากบิลบุรีด้วยอัตราไหลสูงถึง 1,100 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีคาดว่าจะสูงสุดในวันพรุ่งนี้ขณะเดียวกันโครงการชลประทานท่าแหรายงานว่าคันกั้นน้ำบริเวณประตูระบายน้ำกระเพาะใหญ่ได้ถูกน้ำกัดเซาะขาดส่งผลให้มวลน้ำไหลทะลักรวมกับแม่น้ำประจินบุรีและลำน้ำประจันตคามเข้าสู่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองประจินบุรีแล้วด้วยระดับน้ำล่าสุดสูงถึง 4.75 เมตรจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดส่วนที่จังหวัดจันทบุรีมีสถานการณ์น้ำท่วม9อำเภอกระทบกว่า 10,000 ครัวเรือนระดับน้ำหลายจุดลดลงต่อเนื่องจังหวัดจันทบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หลังเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งน้ำท่วมขังและน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางสัญจรในหลายพื้นที่ล่าสุดณเวลา 7:30 นจังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม9อำเภอ37ตำบล229หมู่บ้านมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 1,691 ครัวเรือนและมีรายงานผู้เสียชีวิต2รายในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมวและอำเภอโป่งน้ำร้อนสำหรับสถานการณ์ระดับน้ำในสายสำคัญของจังหวัดพบว่าโดยภาพรวมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องและหลายจุดเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่แม่น้ำจันทบุรีพื้นที่ต้นน้ำในอำเภอเขาคิชกูฏระดับน้ำเข้าสู่สภาวะปกติแล้วส่วนพื้นที่กลางน้ำในอำเภอเขาคิชกูฏและอำเภอมะขามระดับน้ำเริ่มลดลงโดยบางจุดกลับเข้าสู่ภาวะปกติด้านการช่วยเหลือจังหวัดจันทบุรีร่วมกับฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนอปท.เจ้าหน้าที่ชรบ.อปพร.จิตอาสาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเร่งดูแลประชาชนและกลุ่มเปราะบางพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว12แห่งรวมถึงมีการจัดตั้งโรงครัวประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยที่จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนวชิราลงกรณ์ปรับเพิ่มการระบายน้ำรองรับฝนตกหนักยันตัวเขื่อนมั่นคงปลอดภัย 100%
3: นายสกลอักษรธนวัฒน์ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเผยสถานการณ์น้ำล่าสุด28กันยายน2569มีปริมาณน้ำสูงถึง 8,484 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ96ของความจุ จากมติสธนช.จึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำไหลเข้าเพิ่มเติมโดยวันนี้29กันยายน2569ทางเขื่อนวชิราลงกรณ์จะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันส่วนวันที่30กันยายนถึงวันที่4ตุลาคมปรับเพิ่มเป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทั้งนี้จะติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดประเมินสถานการณ์เป็นระยะเพื่อให้การระบายน้ำสอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนและสถานการณ์ในพื้นที่

0: 24ชั่วโมง
1: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบแล้ว8อำเภอ1เทศบาลเมืองรวมกว่า 19,600 ครัวเรือนโดยนาข้าวได้รับผลกระทบกว่า 110,000 ไร่ด้านนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งนำงบประมาณของตนเองมาใช้ช่วยเหลือประชาชนทันทีพร้อมกำชับให้ทุกพื้นที่รายงานข้อมูลผู้ประสบภัยและความต้องการความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบและเน้นย้ำให้เร่งสร้างความเข้าใจพร้อมตอบทุกคำถามประชาชนผ่านสื่อโซเชียลมีเดียขณะเดียวกันกำชับเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีน3จุดสำคัญตลอด24ชั่วโมงได้แก่สะพานโพพระยาสะพานวัดพระรูปบริเวณโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชและสะพานแขวนโคกครามอำเภอบางปลาม้าพร้อมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย1784หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงรุ่งทิพย์อมรทัตรีสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
0: ด้านกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี
2: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้โดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่16จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนครนายกระยองฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดเนื่องจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า200มิลลิเมตรประกอบกับมีฝนตกหนักต่อเนื่องสะสมมาหลายวันทำให้ชั้นดินบนภูเขาอุ้มน้ำไปมากและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ขณะที่กรุงเทพมหานครเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้ถึง4ตุลาคมนี้เนื่องจากน้ำเหนือไหลสมทบ
3: กรุงเทพมหานครแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลาคมเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมวลน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำไหลลงมาสมทบทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นเสี่ยงกระทบชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำพื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมแม่น้ำส่วนเส้นทางสัญจรที่ควรติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดได้แก่ถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรเฝ้าระวังอันตรายจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นหากพบปัญหาน้ำท่วมขังหรือต้องการขอความช่วยเหลือเร่งด่วนจากสถานการณ์น้ำสามารถแจ้งได้ผ่านทางสายด่วน1555 LINE @tappyfongdu หรือ Facebook ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.สิทธามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมรับมือน้ำเหนือเพิ่มเฝ้าระวังผลกระทบพื้นที่คลองรังสิตและกรุงเทพมหานครพร้อมวางแผนแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาว
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าขณะนี้ปริมาณน้ำจากทางตอนเหนือโดยเฉพาะแม่น้ำปิงและแม่น้ำสะแก่กลางเพิ่มขึ้นทำให้ระดับน้ำหน้าเขื่อนสูงขึ้นและจำเป็นต้องทยอยระบายน้ำลงมาประมาณ2ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งจากการประเมินมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อพื้นที่คลองรังสิตและกรุงเทพมหานครโดยกรมชลประทานร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ติดตามและบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่แล้วเนื่องจากสถานการณ์น้ำยังเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้รัฐบาลจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทางพื้นที่เหนือเขื่อนและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ต้องเตรียมรองรับน้ำเนื่องจากปีนี้มีปริมาณฝนตกมากกว่าปกติโดยขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนจากหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
5: เท่าที่ได้รับทราบจากทางท่านที่กรมชลประทานนะครับว่าในด้านของมาจากสองแห่งทางเหนือคือทางแม่น้ำปิงกับแม่น้ำทางสแกร์กลางนะครับ2อันนี้ซึ่งปล่อยน้ำออกมาซึ่งในน้ำเขื่อนหน้าเขื่อนเนี่ยนะครับมันก็สูงขึ้นจึงจำเป็นต้องทยอยปล่อยลงมาประมาณ 2,000 ลูกบาศก์ละ2ล้านลูกบาศก์เมตรคือผมเพื่อนในเรื่องนี้ทาง

0: างด้านกรมชลประทานก็ร่วมกับทางด้านของทางสธนช.สธน.น้ำแห่งชาตินะครับช่วยกันดูว่าจะทำไงเพื่อให้เกิดผลกระทบให้น้อยที่สุดกับทางชาวบ้านนะครับซึ่งผมคิดว่าทางด้านของกรมป้องกันและสาธารณภัยนะครับก็ได้มีการแจ้งเตือนอยู่แล้วนะครับคือผมคิดว่าในส่วนนี้เองเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลก็ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดนะครับ
1: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจกล่าวอีกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้เสนอโครงการก่อสร้างทางน้ำขนาดใหญ่ชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวหากโครงการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้ประมาณ 17,000 ล้านบาทต่อปีใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ8ปีวงเงินรวมประมาณ 165,000 ล้านบาทโดยส่วนหนึ่งเป็นเงินกู้จากต่างประเทศขณะนี้โครงการผ่านการศึกษา EIA และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ทันทีบริมปรัชโสภาภาครายงาน
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะพิจารณางบกลางวงเงิน 2,000 ล้านบาทเพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในกรุงเทพมหานครและในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลแม้วันนี้จะประกาศให้เป็นวันหยุดราชการโดยมีวาระสำคัญคือการพิจารณางบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วนปี2569วงเงินประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในการเยียวยาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรุงเทพมหานครและหลายพื้นที่จะครอบคลุมสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายนที่ผ่านมาจะพิจารณาแนวทางและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาให้เหมาะสมกับความเสียหายและความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละพื้นที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งกำหนดสิ้นสุดในโครงการในวันที่30กันยายนนี้พร้อมเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนอกจากนี้ยังขอเพิ่มเติมวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต 2568/2569รวมถึงการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและระยะเวลาสิ้นสุดการจ่ายเงินโครงการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพด้วยการตัดแต่งทรงพุ่มและช่อผลเพื่อฟื้นฟูสวนลำไยและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรโดยทั้ง2โครงการมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนี้โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหลายแห่งยังคงมีน้ำท่วมขังคาดว่าภายในสัปดาห์นี้ยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้
4: นายประเสริฐจันทระรวมทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาตรการ5ด้านเพื่อดูแลสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยพร้อมทั้งให้อำนาจโรงเรียนพิจารณาหยุดการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากพบว่ามีหลายโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีน้ำท่วมขังพร้อมสั่งการให้สำรวจความเสียหายเพื่อขอการสนับสนุนงบกลางในการฟื้นฟูเรามีโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจำนวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน155โรงเรียนซึ่งปัจจุบันมีน้ำท่วมขังประมาณ 4-5 วันแล้วและเริ่มส่งกลิ่นเหม็นประกอบกับโรงเรียนยังเป็นสถานที่พักพิงและสถานที่จุดจอดรถให้กับประชาชนดังนั้นประเมินว่าภายในสัปดาห์นี้โรงเรียนไหนแห่งยังไม่สามารถกลับมาจัดการเรียนการสอนได้และต้องรอประเมินสถานการณ์อีกครั้งรวมถึงประเมินความเสียหายหลังน้ำลดทั้งนี้ได้สั่งการให้สถานศึกษาโดยเฉพาะสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเช่นอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ตั้งโรงครัวและช่วยกันทำความสะอาดหลังน้ำลดพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกซ่อมบำรุงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
3: ขณะที่หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเต็มที่เริ่มที่กระทรวงการคลังตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมสายด่วน1689 รวบรวมสถาบันการเงินเฉพาะกิจประสานความช่วยเหลือแบบเบ็ดเสร็จ
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้เร่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเบ็ดเสร็จในการอำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนและประสานงานความช่วยเหลือแก่ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยโดยบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ7แห่งได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือวสย.รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เพื่อขับเคลื่อนมาตรการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครอบคลุมทั้งการพักชำระหนี้การอนุมัติสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและการฟื้นฟูกิจการสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์จากการเคลมประกันภัยเพื่อลดภาระความยุ่งยากของผู้ประสบภัยที่ต้องเสียเวลาติดต่อหลายหน่วยงานด้วยตนเองทั้งนี้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วน1689กด1หรือ4ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปฏิพลสัทพมมารายงาน
3: ด้านกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกว่า 1,267 แห่งใน40จังหวัดพร้อมออกมาตรการพักชำระหนี้และเตรียมทุนฉุกเฉินฟื้นฟูกิจการนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมทั้งโรงงานผู้ประกอบการ SME นิคมอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบโดยศูนย์บริหารสถานการณ์วิกฤตกระทรวงอุตสาหกรรมรายงานข้อมูลล่าสุดมีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยใน40จังหวัดซึ่งสร้างความเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทแก่สถานประกอบการ 1,267 แห่งโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม SME รวมถึงส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมบางชันและลาดกระบังรวมกว่า 4,300 ครัวเรือนกระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้เร่งบูรณาการมาตรการเยียวยาอย่างเร่งด่วนทั้งการพักชำระหนี้และเติมทุนฉุกเฉินฟื้นฟูกิจการผ่าน SME D Bank การพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีโครงการฟื้นฟู Rebuild SME และการระดมทีมช่างเข้าซ่อมแซมเครื่องจักรสำนักงานตำรวจแห่งชาติระดมกำลังตำรวจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องตั้งโรงครัวพระราชทานและเตรียมแผนฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดพื้นที่กรุงเทพมหานครและภูมิภาคพร้อมจัดโดรนตรวจการและสายตรวจทางน้ำดูแลความปลอดภัยพลตำรวจโทตรายรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ระดมกำลังเข้าดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครตำรวจนครบาลได้ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยทั้งการอพยพไปยังศูนย์พักพิงหรือพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดรถยกของกองบัญชาการตำรวจนครบาลจำนวน56คันเข้าทำการเคลื่อนย้ายรถที่ถูกน้ำพัดพากีดขวางเส้นทางจราจรจอดเสียหรือจอดทิ้งไว้เพื่อเปิดเส้นทางการจราจรให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานบริเวณหน้าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิด้าถนนเสรีไทยแขวงคลองจันเขตบางกะปิเพื่อประกอบอาหารสดก่อนลำเลียงผ่านทางรถและเรือนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนขณะเดียวกันในช่วงเวลากลางคืนตำรวจนครบาลได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนขึ้นบินตรวจการเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมและการลักทรัพย์โดยเฉพาะในเคหสถานที่มีการอพยพผู้คนออกไปพร้อมร่วมกับภาคประชาชนและภาคเอกชนจัดสายตรวจทางน้ำเพื่อดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดส่วนของพื้นที่ตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้มีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณวัดโบสถ์บนแต่บนบ้านกระทุ่มอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อประกอบอาหารสดจำนวน3มื้อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพร้อมจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยดูแลช่วยเหลือและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแนะใช้ยาสมุนไพรไทย6ชนิดดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับประชาชนช่วงน้ำท่วม
6: ายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวว่าในช่วงที่เกิดอุทกภัยประชาชนอาจประสบปัญหาสุขภาพจากความชื้นการแช่น้ำเป็นเวลานานหรือการขาดสุขอนามัยเช่นโรคผิวหนังระบบทางเดินอาหารและโรคทางเดินหายใจจึงขอแนะนำให้ใช้6ยาสมุนไพรไทยที่สามารถใช้ดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับบรรเทาอาการที่พบบ่อยในช่วงอุทกภัยได้แก่ยาสเปรย์ตะไคร้หอมกันยุงยาฟ้าทลายโจรช่วยบรรเทาอาการหวัดเช่นไอเจ็บคอมีน้ำมูกและมีไข้ยาแก้ไอผสมมะขามป้อมบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอให้จิบเมื่อมีอาการไอหรือทุก4ชั่วโมงยาทิงเจอทองพันช่างรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้ากลากเกลื่อนใช้ทาบางๆวันละ2ครั้งเช้าเย็นยาเปลือกมังคุดใช้ทาแผลสดและแผลเรื้อรังโดยใส่แผลหลังทำความสะอาดวันละ2ครั้งเช้าเย็นและยาเหลืองปิดสมุดบรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อเช่นอุจจาระไม่เป็นมูกหรือมีเลือดปนท้องเสียชนิดที่ไม่มีไข้โดยรับประทานทุก 3-5 ชั่วโมงเมื่อมีอาการทั้งนี้ก่อนใช้ยาทุกครั้งควรอ่านฉลากและใช้ยาสมุนไพรตามคำแนะนำอย่างถูกวิธีเพื่อให้สามารถดูแลตนเองเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องปลอดภัยหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรสามารถขอคำปรึกษาจากแพทย์แผนไทยโทรศัพท์หมายเลข02-149-5678นารุมนอุดมพรรายงาน
3: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประสานการบินไทยเร่งแก้ปัญหากำลังพลภาคพื้นขาดแคลนทำเที่ยวบินล่าช้าและรอรับกระเป๋าเป็นเวลานาน
7: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเร่งประสานบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนแก้ปัญหาพนักงานภาคพื้นขาดแคลนและอุปกรณ์ลำเลียงขัดข้องหลังส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินขาเข้าและขาออกล่าช้ารวมถึงมีสัมภาระตกค้างจำนวนมากปัญหากระทบการให้บริการดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมาสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการภาคพื้นของการบินไทยไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้ประกอบกับรถลำเลียงสัมภาระบางส่วนเกิดการขัดข้องแม้ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะได้รับการประสานงานจากฝ่ายกิจการพิเศษ AOT ว่าได้หารือกับการบินไทยซึ่งรับปากว่าจะเร่งแก้ไขตั้งแต่วันก่อนแต่ปัจจุบันปัญหายังคงไม่คลี่คลายในเบื้องต้นทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เข้าช่วยอำนวยความสะดวกจัดพื้นที่เก็บรักษาสัมภาระตกค้างพร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยแนะนำผู้โดยสารในการลงทะเบียนขอรับกระเป๋าคืนภายหลังสำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้รับสัมภาระสามารถกรอกแบบฟอร์มแจ้งสัมภาระล่าช้าหรือติดต่อศูนย์ Lost and Found ของการบินไทยณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ที่หมายเลขเที่ยวบินระหว่างประเทศโทร02-134-5453-55เที่ยวบินภายในประเทศโทร02-134-5473-74หรือไทยคอนแทคเซ็นเตอร์โทร02-356-1111ทั้งนี้ถ้าอากาศยานสุวรรณภูมิจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งรัดให้การบินไทยกลับมาให้บริการตามปกติโดยเร็วนพศรแก้วคำรายงาน
3: ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยปรับแผนเดินรถสายตะวันออก8ขบวนหลังระดับน้ำยังคงที่และบางจุดลดลงเล็กน้อยวันนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งว่าสถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟสายตะวันออกในหลายพื้นที่รวมถึงพื้นที่เขตชั้นในกรุงเทพมหานครขณะนี้ยังมีบางช่วงที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรฟท.จึงได้ปรับแผนการเดินรถสายตะวันออกเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้สามารถเดินทางเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นโดยในวันนี้ได้ปรับเปลี่ยนต้นทางถึงปลายทางของขบวนรถจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงเป็นสถานีบ้านทับช้างจำนวน8ขบวนเที่ยวเช้าสำหรับผู้โดยสารเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครจำนวน4ขบวนได้แก่ขบวนรถที่372ให้บริการช่วงประจินบุรีบ้านทับช้างขบวนรถที่380ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างขบวนรถที่384ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างและขบวนรถที่388ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างเที่ยวเย็นสำหรับผู้โดยสารเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครจำนวน4ขบวนได้แก่ขบวนรถที่371ให้บริการช่วงบ้านทับช้างปราจีนบุรีขบวนรถที่379ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทราขบวนรถที่383ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทราและขบวนรถที่391ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทรา รฟท.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินสภาพเส้นทางและปรับแผนการเดินรถให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารสมาชิกกบข.สามารถเลือกออมเพิ่มได้สูงสุดร้อยละ27เพื่อมีเงินใช้เพียงพอในวัยเกษียณกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีภารกิจให้สมาชิกเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุซึ่งบริการออมเพิ่มเป็นอีกบริการที่คาดหวังให้สมาชิกสามารถทวีค่าเงินออมเพื่อเป้าหมายมีเงินใช้ที่เพียงพอในวัยเกษียณปัจจุบันนี้สมาชิกสามารถเลือกออมเพิ่มได้ตามความต้องการในอัตราร้อยละ 1-27 ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินออมตามกฎหมายร้อยละ 3สมาชิกสามารถออมเงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินเดือนและจำนวนเงินสะสมกบข.รวมถึงเงินออมเพิ่มที่สมาชิกนำส่งเข้ากบข.ทุกเดือนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาทเมื่อรวมกับประกันและการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆโดยสมาชิกสามารถแจ้งออมเพิ่มได้4ช่องทางคือแจ้งที่หน่วยงานต้นสังกัดโดยกรอกแบบแสดงความประสงค์กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่มและส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด MyGPF Application LINE กบข.และ MyGPF เว็บไซต์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
2: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้สองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจันลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2567
3: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูสโซเชียลเมื่อวานนี้โดยระบุว่ารายงานของ Axios สำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐที่อ้างว่าเขาเสนอให้ผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านและปล่อยเงินทุนของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ไม่เป็นความจริงพร้อมยืนยันว่าเขาไม่ได้เสนออะไรให้อิหร่านและรายงานข่าวดังกล่าวเป็นเรื่องหลอกลวงซึ่งสำนักข่าว Axios ควรลบข่าวนี้ตอนนี้สำนักข่าว Axios รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่อ้างว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะดำเนินการผ่อนปรนดังกล่าวเพื่อแลกกับการที่อิหร่านจะดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ขณะเดียวกันผู้แทนของอิหร่านและสหรัฐดำเนินการเจรจาผ่านคนกลางเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งถือความพยายามครั้งใหม่ในการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า7เดือนประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีของยูเครนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวันนี้โดยอ้างอิงจากข้อมูลใหม่เกี่ยวกับการส่งกองกำลังทหารของเกาหลีเหนือโดยระบุว่าเกาหลีเหนือจะส่งทหารอีก 10,000 นายไปประจำการในรัสเซียโดยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีทหารในเกาหลีเหนือกว่า 50,000 นายประจำการอยู่ในรัสเซียแล้วเพื่อร่วมรบในสงครามยูเครนนอกจากนี้ยังประเมินว่าเกาหลีเหนือจะส่งกระสุนปืนหลายล้านนัดรวมถึงขีปนาวุธให้แก่รัสเซียพร้อมเรียกร้องให้เกาหลีใต้สนับสนุนระบบป้องกันภัยทางอากาศให้กับยูเครนถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังยูเครนและเกาหลีใต้มีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับการประกาศที่ทางการยูเครนส่งตัวเฉลยศึกทหารเกาหลีเหนือ2นายให้กับเกาหลีใต้โดยประธานาธิบดียูเครนปฏิเสธว่าไม่มีข้อตกลงรักษาข้อมูลความลับระหว่าง2ประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าโดยอ้างแถลงการของกรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาของเมียนมาที่ประกาศเตือนภัยพายุดิเปรสชันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนเหนืออามอตมะรวมถึงพื้นที่ชายฝั่งรัฐมอญและเขตตะนาวสีทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเปรสชันกรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาของเมียนมาคาดว่าพายุดิเปรสชันดังกล่าวจะเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือถึงตะวันตกเฉียงเหนือในช่วง48ชั่วโมงข้างหน้าและทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเปรสชันกำลังแรงโดยมีแนวโน้มเคลื่อนตัวผ่านเขตย่างกุ้งพะโคและมาเกลซึ่งจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและพายุฝนฟ้าคะนองเป็นบริเวณกว้างครอบคลุมพื้นที่กรุงเนปิดอร์เขตย่างกุ้งมันเดเลพะโคมาเกลยอรวดีและตะนาวสี รวมถึงรัฐกะยากะเหรี่ยงมอญยะไข่และพื้นที่ทางตอนใต้ของรัฐฉานตั้งแต่วันที่28ถึง30กันยายนนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าผู้ชี้ชาญด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติหรือ UN ส่งหนังสือถึงรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวานนี้ที่แสดงความกังวลจากกรณีที่พลเมืองจากประเทศที่3อย่างน้อย 23,000 คนถูกส่งตัวไปยัง29ประเทศซึ่งกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงของการถูกล่วงละเมิดในบางประเทศอาทิอีควาทอเรียลกินีและแอฟริกากลางโดยผู้ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดได้แก่เด็กสตรีคนพิการและกลุ่มเปราะบางความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐบรรลุข้อตกลงหลายฉบับกับรัฐบาลในทวีปแอฟริกาเมื่อปีที่แล้วเพื่อรองรับกลุ่มผู้อพยพที่สหรัฐไม่สามารถส่งกลับประเทศได้ซึ่งทำให้ผู้อพยพจำนวนมากอยู่ภายใต้ข้อตกลงประเทศที่3เนื่องจากบุคคลเหล่านี้จะเผชิญกับการถูกละเมิดและการทารุณกรรมหากส่งตัวกลับไปยังประเทศเดิมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026การแข่งขันตะกร้อทีมเดี่ยวชายทีมไทยที่ชนะเวียดนามมาแบบขาดลอย2ต่อ0เซตวันนี้ลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียและเป็นทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะมาเลเซียไป2ต่อ1เซต 15-9 และ 15-8 คว้าเหรียญทองที่10ของทีมชาติไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้มาครองได้สำเร็จการแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิงทีมชาติไทยได้แก่มนัสดาสารมโนสุการดาเพชรรักษาสุภานิชภูลเกิดและจิราพัฒน์ขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 43.51 วินาทีคว้าเหรียญเงินเอเชียนเกมมาครองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันส่วนเหรียญทองเป็นของจีนทำไป 42.96 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของญี่ปุ่น43.52 วินาทีโดยนักกีฬาให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าขอบคุณทุกกำลังใจและแรงสนับสนุนจากเด็กชนบทตัวเล็กๆได้ก้าวเดินมาไกลถึงญี่ปุ่นจนสามารถคว้าเหรียญทองวันนี้ได้ทุกคนซ้อมและวิ่งกันอย่างเต็มที่แม้จะกดดันแต่ก็ไม่ยอมแพ้และจะนำเหรียญรางวัลนี้กลับไปฝากครอบครัวและคนไทยทุกคนขณะที่วิ่งผลัด 4x100 เมตรชายทีมชาติไทยประกอบด้วยณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสรอัตดาบบังชยุทธคงประสิทธิ์และภูริพลบุญสอนวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่4ด้วยเวลา 38.49 วินาทีโดยเหรียญทองเป็นของจีนที่ทำเวลาไป 38.17 วินาทีเหรียญเงินเป็นของไต้หวัน 38.32 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีใต้ที่ทำเวลาไป 38.43 วินาทีหลังจบการแข่งขันนักกีฬาให้สัมภาษณ์ว่ามีข้อผิดพลาดช่วงก่อนแข่งเล็กน้อยทำให้โค้ชต้องปรับเปลี่ยนไม้และคนแข่งเสียดายเล็กน้อยที่ผลออกมาเป็นแบบนี้แต่ทุกคนก็ทำเต็มที่และดีที่สุดแล้ว
9: ก็พยายามทำให้สุดความสามารถทำให้เต็มที่ครับแล้วก็ผลที่ออกมาผมก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองมากครับที่ทำผลงานออกมาได้ดีครับแล้วก็ทำผลงานให้พี่น้องชาวไทยได้รับชมครับแล้วก็สถิติวันนี้ก็ถือว่าดีครับในการเปลี่ยนแปลงกระทันหันนิดหน่อยครับมีน้องๆบาดเจ็บก่อนการแข่งขันเล็กน้อยครับก็เลยเปลี่ยนทีมก็ถ้าเวลาออกมาได้ดีครับการรับของไม้ก็รู้สึกว่าสมบูรณ์ระดับหนึ่งครับเพราะว่าทีมนี้ก็มีประสบการณ์กันมาแล้วครับก็ใช้ประสบการณ์ในการรับของไม้ครับแล้วก็ทำเวลาออกมาได้ดีครับผม
8: ส่วนการแข่งขันกรีฑาประเภทขว้างจักรหญิงสุเบนรัตน์อินแสงทำผลงานได้ดีที่สุด 61.43 เมตรคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จกลายเป็นนักกีฬาไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าเหรียญจากกีฬาขว้างจักรในเอเชียนเกมส่วนเหรียญทองตกเป็นของเฟิงปินจากจีนที่ทำไป 63.83 เมตรและเหรียญเงินเป็นของเจียงยี่เสาจากจีนทำสถิติอยู่ที่ 62.23 เมตรสุเบนรัตน์เปิดเผยว่าเหรียญรางวัลนี้เป็นเหรียญที่รอคอยมา12ปีตั้งแต่เอเชียนเกมอินชอนเกาหลีใต้ปี2014และตั้งเป้าหมายกับตัวเองไว้ว่าจะต้องได้เหรียญจากเอเชียนเกมให้ได้ที่ผ่านมาได้อดทนและพยายามจนมาถึงวันนี้ระหว่างทางพบอุปสรรคมากมายแต่วันนี้ทำได้สำเร็จแล้วส่วนในปีหน้าจะมีการแข่งขันชิงแชมป์โลกชิงแชมป์เอเชียและซีเกมก็จะพยายามเก็บคะแนนและทำอันดับให้ดีที่สุดขอบคุณทุกกำลังใจและหวังว่าความสำเร็จครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนต่อไปในอนาคตขณะที่การแข่งขันเทเบิลเทนนิสหญิงคู่หญิงสุธาสินีเสวตบุตรจับมือกับทิพย์อรวรรณภารนัง สู้เต็มที่ก่อนพ่ายไขว้ม่านและหวังม่านหยีจากจีน0ต่อ4เกม61 81 51และ61โดยสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแดงเทเบิลเทนนิสประเภทคู่เหรียญแรกให้กับทีมชาติไทยในเอเชียนเกมได้สำเร็จโดยนักกีฬาให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าช่วงเปิดเกมทำตามแผนที่วางไว้ได้ดีแต่ช่วงหลังคู่ต่อสู้เริ่มจับทางได้และมีการเปลี่ยนสไตล์การตีทำให้เล่นได้ลำบากแต่ก็ทำเต็มที่ในทุกๆแต้มจนสามารถทำเป้าหมายที่วางไว้คือการคว้าเหรียญรางวัลกลับไปได้สำเร็จการแข่งขันแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิสารโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะอันวีฟาฮานจากอินโดนีเซีย2ต่อ0เกม21-13และ21-15ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองกับโลเคียนยิวจากสิงคโปร์การแข่งขันวอลเลย์บอลทีมชายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B วันสุดท้ายทีมชาติไทยพบคีร์กีสถานและเป็นทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะไป3เซตรวด25-20 25-18 25-14 จบรอบแบ่งกลุ่มด้วยผลชนะ2แพ้1มี5คะแนนจากการชนะ3ต่อ0เซต1เกมได้3คะแนนและชนะ3ต่อ2เซต1เกมได้2คะแนนโดยไทยยังต้องลุ้นผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายจากผลการแข่งขันระหว่างคู่อิหร่านกับอินโดนีเซียต่อไปด้านการแข่งขันเทนนิสชายเดี่ยวรอบ32คนแมซิมัสพารพลโจนนักหวดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะซันบาดาอูนุกจากมองโกเลียไปอย่างขาดลอย2ต่อ0เซต6ต่อ0และ6ต่อ0ตีตัวผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จส่วนหญิงคู่รอบแรกเอิร์ธเพียงทานผลิพืชจับคู่กับออมสินอัญชิสาฉันทะประเดิมชัยชนะเหนือไซโยราราจาบาลิเอวาและอนาสตาซิยาจากทาจิกิสถานไปแบบไม่เสียเกม0ต่อ2เซต6ต่อ0และ6ต่อ0ผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จขณะที่การแข่งขันฮอกกี้ชายทีมชาติไทยชนะอุซเบกิสถานไป3ต่อ1คว้าชัยชนะไปได้สำเร็จพร้อมผ่านเข้าไปชิงอันดับ 5-8 โดยนฤมลสิริวัฒน์ผู้จัดการทีมฮอกกี้ชายไทยกล่าวว่าแต่เดิมทีมชาติไทยถูกจัดไว้ที่อันดับ12ของการแข่งขันครั้งนี้แต่วันนี้ทุกคนทำผลงานได้ดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้และสามารถผ่านไปลุ้นชิงอันดับที่ 5-8 ของเอเชียได้สำเร็จถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญที่เกินความคาดหมายนายสุรศักดิ์พันจเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีพิชชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยถูกพักการแข่งขันชั่วคราวหลังตรวจพบสารต้องห้ามโดยระบุว่าผลการตรวจตัวอย่าง B ออกมาเรียบร้อยแล้วยืนยันผลตรวจเหมือนตัวอย่าง A ซึ่งหมายความว่าตรวจพบสารต้องห้ามในตัวพิชชามนจริงโดยสารที่ตรวจพบนั้นอยู่ในหมวดเสริมความงามเป็นยาขับปัสสาวะซึ่งกฎขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามหรือวาด้าเป็นกฎที่บังคับใช้กับนักกีฬาทุกคนไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนหรือเพศไหนก็ตามไม่ได้ระบุเฉพาะชนิดกีฬาหลังจากนี้ต้องติดตามบทลงโทษต่อไปส่วนเหตุผลที่ตรวจพบอาจเป็นเรื่องของการใช้ยารักษาโรคหรือยาเสริมความงามต่างๆที่สลากไม่ได้มีการระบุส่วนประกอบของสารต้องห้ามดังกล่าวส่งผลให้อาจรู้เท่าไม่ถึงการก็เป็นเรื่องที่พิชามนจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อไปสำหรับเหรียญรางวัลเอเชียนเกม2026ล่าสุดทีมชาติไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ5ของตารางมี10เหรียญทอง8เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงโดยอันดับ1ยังคงเป็นจีนมี133เหรียญทองอันดับ2ญี่ปุ่น41เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองพาณิชย์คาดนาครายงาน
10: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
12: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
11: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอน หากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชีรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
13: ์วันนี้เสนอคำว่าเสาบัวจงกลเสาบัวจงกลเป็นเสาท่อนกลมตั้งขึ้นบนฐานปลายเสาทำเป็นรูปกลีบบัวจงกลเสริมกลีบขึ้นบนบัวจงกลสองข้างอย่างกับรูปกลีบบัวสำหรับรับพระภูษาโยงเสาบัวจงกลนี้ปิดทองคำเปลวทั้งฐานเสาและบัวรับพระภูษาโยงเดิมเรียกเสาบัวจงกลว่าบัวทองคำในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อเชิญพระโกศพระบรมศพขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธานแล้วมีความในหมายกำหนดการว่าประดับเครื่องถวายพระเพลิงที่พระจิตกาธานเสร็จแล้วเปิดพระทวารพระฉากกับพระวิสูตรทุกทิศและเชื่อมพระภูษาโยงซึ่งเทวดาเชิญบัวทองคำรองรับทอดมายังพระที่นั่งทรงธรรมบัวทองคำครั้งนั้นทำเสาสูงกว่าปกติตั้งรายเป็นระยะจากพระเมนมายังพระที่นั่งทรงธรรม
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: ต่อไปเป็นข่าวบริการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงานจำนวน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวนหนึ่งอัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ที่oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่21กันยายนถึง19ตุลาคม2569กระทรวงสาธารณสุขขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์นักวิจัยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Data Scientist และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการประกวด Thai Traditional Medicine Digital Health and AI Hackathon ประเภททีม3คนเพื่อส่งเสริมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AIในการยกระดับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยประกอบด้วยด้านเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยการนวดไทยและเวลเนสการผดุงครรภ์ไทยและด้านภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทยด้วยเลือกหัวข้อด้านใดด้านหนึ่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 200,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตรรองชนะเลิศอันดับ1เงินรางวัล 70,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตรและรองชนะเลิศอันดับ2เงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตรเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9ตุลาคม2569เวลา 16:30 นาทีดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่เว็บไซต์ dtamhackathon.dtam.moph.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02591-7007ต่อ1412
15: ต่อไปเป็นข่าวบริการก็ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่ม โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2 เมตร 28 เซนติเมตรและเวลา 19:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2 เมตร 4 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11 เซนติเมตรและเวลา 14:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 38 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:09 น.ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
13: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพระพัชนีด้ามจิ้วหัตถศิลป์คู่พระบารมีท่านผู้ฟังคะพระพัชนีด้ามจิ้วหรือพัดทรงนั้นถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์พระราชนิยมในราชสำนักไทยสืบเนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและปรากฏในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นเนืองนิดทว่าพระพัชนีด้ามจิ้วนี้ไม่ได้เป็นเพียงพัดโบราณแต่ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความงดงามและพระราชนิยมของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เริ่มปรากฏอย่างเด่นชัดตั้งแต่ทศวรรษ2500หรือช่วงปีพุทธศักราช2503ถึง2512พระองค์โปรดทรงถือพระพัชนีด้ามจิ้วคู่กับฉลองพระองค์ชุดไทยโดยเฉพาะในงานพระราชพิธีและงานกลางวันค่ะพระพัชนีด้ามจิ้วของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกแบบโดยครูหทัยบุญนาคที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนหรือซาซิตยกย่องให้เป็นครูศิลป์ของแผ่นดินปี2568ในฐานะผู้สืบสานภูมิปัญญางานเขียนพัดกว่า5 ทศวรรษด้วยฝีมืออันประณีตและจิตวิญญาณแห่งศิลป์โดยเสน่ห์ของพระพัชนีด้ามจิ้วอยู่ที่ความประณีตพิถีพิถันในทุกองค์ประกอบตัวพัชนีมีทั้งที่ทำจากผ้าไหมมัดหมี่อันเลอค่าตกแต่งด้วยงานปักละเอียดและยังมีการประดับด้วยปีกแมลงทับ ที่ระยิบระยับดั่งอัญมณีธรรมชาติขณะที่บริเวณด้ามก็วิจิตรไม่แพ้กันค่ะโดยใช้เทคนิคลงรักฝังมุกและการแกะสลักลวดลายไทยอย่างงดงามยิ่งไปกว่านั้นนะคะพระพัชนีหลายองค์ยังทรงคุณค่าด้านศิลปะเพราะตกแต่งด้วยเรื่องราวจากวรรณคดีไทยอันอมตะเช่นรามเกียรติ์ลิลิตพระลอและวรรณกรรมสำคัญอื่นๆทำให้แต่ละองค์ไม่เพียงแต่มีความงามเชิงศิลป์หากยังสะท้อนถึงรากเหง้าวัฒนธรรมไทยที่พระราชินีทรงนำมาเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกท่านผู้ฟังคะพระพัชนีด้ามจิ้วนั้นมิใช่เพียงเครื่องใช้ในราชสำนักหากยังเป็นดั่งงานศิลป์ชั้นสูงที่ประสานความงามความหมายและเอกลักษณ์ไทยเอาไว้ในชิ้นเดียวซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมพระบารมีของพระราชินีไทยให้สง่างามเป็นที่ประจักษ์โดยสมบูรณ์จบบทความประจำวันเรื่องพระพัชนีด้ามจิ้วหัตถศิลป์คู่พระบารมีเรียบเรียงโดยอรรถพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
12: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
14: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นอ่า

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053-276-068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
8: คุยกันหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของคุณในรายการสบายสบายใส่ใจสุขภาพ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็แน่นอนค่ะว่าเจอกันเมื่อไหร่เราต้องพูดคุยกันในเรื่องของสาระสุขภาพนะคะวันนี้พูดคุยกันถึงเรื่องของโซเดียมค่ะก็ต้องย้ำกันบ้างนะคะเพราะว่าความเป็นจริงแล้วโซเดียมนั้นบางทีก็แฝงมาในอาหารโดยที่เรานั้นไม่ทราบว่ามีปริมาณโซเดียมแฝงอยู่นะคะเรามาดูกันก่อนนะคะในส่วนของน้ำจิ้มค่ะที่มีการแฝงด้วยโซเดียมที่มากกว่าที่คุณคิดด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าค่ะพักกันตรงนี้สักครู่นะคะ

น้ำจิ้มนะคะแค่นิดเดียวแต่ว่าส่วนผสมข้างในนั้นพาโซเดียมมาแบบที่ไม่รู้ตัวเรามาดูกันชัดๆค่ะว่าอะไรในน้ำจิ้มบ้างที่ทำให้โซเดียมนั้นพุ่งภายใต้ความจัดจ้านแล้วก็ความอร่อยที่หลายๆคนติดใจนะคะเกลือนะคะเป็นตัวเพิ่มรสพื้นฐานของน้ำจิ้มแทบทุกสูตรเลยเกลือก็คือรากของรสเค็มนี่แหละค่ะแล้วก็เป็นส่วนผสมดั้งเดิมในน้ำจิ้มหลายชนิดทั้งแบบใส่ตรงๆหรือว่าแฝงอยู่ในวัตถุดิบอย่างเช่นเต้าเจี้ยวน้ำปลาร้านะคะก็แน่นอนว่าช่วยให้รสนั้นกลมกล่อมเกลือป่น1ช้อนชานะคะจะเท่ากับโซเดียมประมาณ 2,000 มิลลิกรัมแล้วก็มาดูในส่วนของน้ำปลากันบ้างค่ะกลิ่นเฉพาะตัวที่ขาดไม่ได้ในน้ำจิ้มแบบไทยๆของเราใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาพริกน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือว่าน้ำจิ้มแจ่วน้ำปลาคือส่วนผสมที่ห้ามขาดเพราะว่าช่วยเสริมรสไทยแท้ได้ชัดเจนเลยทีเดียวก็จะมีความหอมความเค็มแบบเข้มข้นเฉพาะตัวซึ่งโซเดียมนะคะเฉลี่ยประมาณ400มิลลิกรัมต่อช้อนชาค่ะบางสูตรใส่น้ำปลาแบบจัดหนักเลยนะคะโดยเฉพาะเวลาที่อยากได้รสแซ่บๆใช่ไหมคะก็เท่ากับเป็นการเพิ่มโซเดียมแบบไม่ได้ตั้งใจนี่ล่ะค่ะส่วนซีอิ๊วหรือว่าซอสถั่วเหลืองนะคะในส่วน2 อย่างนี้ของคู่ครัวที่แฝงไปด้วยโซเดียมเช่นเดียวกันซีอิ๊วขาวมักใช้ในน้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มข้าวมันไก่น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวนะคะก็จะช่วยเสริมรสให้เข้มข้นแล้วก็มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวของการหมักถั่วเหลืองเนี่ยแหละค่ะรสกลมกล่อมนะคะละมุนใช่ไหมคะใครๆก็ชอบในส่วนของซีอิ๊วขาวแต่มีโซเดียมเฉลี่ยประมาณ350มิลลิกรัมต่อช้อนชาแม้ว่าสีจะดูอ่อนรสไม่เค็มจัดแต่โซเดียมไม่แพ้น้ำปลาเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ซอสปรุงรสต่างๆไม่เค็มแต่ว่าแฝงไปด้วยโซเดียมมากมายเพราะว่าต้องใช้ในการถนอมอาหารการปรุงรสให้กลมกล่อมเสริมรสนะคะเปรี้ยวหวานมันเค็มครบตัวนั่นแหละค่ะซึ่งก็มีในส่วนของซอสหอยนางรมนะคะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ165มิลลิกรัมต่อช้อนชาแล้วก็ซอสพริกก็เช่นเดียวกันนะคะมีโซเดียมเฉลี่ยอยู่ที่70มิลลิกรัมต่อช้อนชาซอสมะเขือเทศค่ะมีโซเดียมเฉลี่ย85มิลลิกรัมต่อช้อนชาแม้ว่ารสไม่เค็มแต่ว่าถ้าใส่เยอะโดยที่เรานั้นไม่รู้สึกเค็มนะคะก็แน่นอนจะยิ่งสะสมหนักเลยทีเดียวในส่วนของโซเดียมส่วนผงชูรสแล้วก็ผงปรุงรสต่างๆค่ะความอร่อยแบบว่าบลิ้นนะคะที่มาพร้อมกับโซเดียมแฝงใช่ไหมคะใช้ใส่เพิ่มในน้ำจิ้มสูตรต่างๆอย่างเช่นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวสูตรจัดจ้านน้ำยำที่ต้องการรสโดดๆขึ้นมานะคะน้ำจิ้มปิ้งย่างรสเข้มข้นนี่แหละค่ะก็คือเป็นการชูรสให้รสอูมามินะคะเข้มข้นกลมกล่อมผงชูรสโซเดียมเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ500มิลลิกรัมต่อช้อนชาขออภัยค่ะในส่วนของผงชูรสนะคะแล้วก็ผงปรุงรสทั่วไปในท้องตลาดจะมีปริมาณโซเดียมเฉลี่ยอยู่ที่ 1,000 มิลลิกรัมต่อช้อนชาเลยทีเดียวนะคะจะเห็นว่าผงปรุงรสนั้นมีปริมาณโซเดียมเยอะกว่าผงชูรสด้วยนะคะแม้ว่าผงชูรสจะมีโซเดียมน้อยกว่าผงปรุงรสทั่วๆไปแต่หลายร้านมักจะใส่ผงปรุงรสในรูปแบบซองผงเหล่านี้นะคะก็จะเป็นการเพิ่มปริมาณโซเดียมเข้าไปอีกแบบที่เรานั้นไม่รู้ตัวด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าน้ำจิ้มถ้วยเล็กๆที่เราชื่นชอบคือตัวแปรสำคัญเลยทีเดียวที่แอบแฝงในส่วนของโซเดียมเข้าสู่ร่างกายแบบเงียบๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเกลือน้ำปลาซีอิ๊วซอสหรือว่าผงปรุงรสนะคะถ้าคุณไม่อยากให้ไตต้องแบกรับในการทำงานหนักในทุกๆมื้อลองเริ่มง่ายๆค่ะด้วยการใช้ถ้วยน้ำจิ้มขนาดไม่เกิน3นิ้วนะคะจำกัดไม่เกิน1ช้อนโต๊ะต่อมื้อแล้วก็แตะเบาๆพอให้รู้สึกว่าอร่อยไม่ต้องราดให้จนชุ่มนะคะแล้วก็ลองทำน้ำจิ้มสูตรลดโซเดียมหรือว่าใช้สมุนไพรแทนค่ะแค่ลดจิ้มลงหน่อยก็จะช่วยลดโซเดียมแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อโรคได้มากขึ้นแล้วนะคะในส่วนตรงนี้แต่ว่าใครที่เป็นคนชื่นชอบในการทานน้ำจิ้มบ้างคะตัวเองก็เป็นคนที่ทานน้ำจิ้มจัดหนักเหมือนกันนะคะฉะนั้นก็ต้องลดลงบ้างเพราะว่าปริมาณโซเดียมนั้นมากเลยทีเดียวนะคะจะเห็นได้จากอย่างเช่นในส่วนของป
ผงปรุงรสต่างๆเห็นไหมคะว่ามีปริมาณโซเดียมเฉลี่ยอยู่ที่ 1,000 มิลลิกรัมต่อช้อนชาเลยทีเดียวนะคะฉะนั้นผงปรุงรสนั้นมีปริมาณโซเดียมมากกว่าทุกๆอย่างที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะน้อยกว่าเกลือหน่อยเพราะว่าเกลือนั้นมากที่สุดเพราะว่าเกลือมีโซเดียมประมาณ 2,000 มิลลิกรัมต่อช้อนชานะคะฝากไว้สำหรับใครที่ชื่นชอบการทานน้ำจิ้มจิ้มให้พอรู้รสค่ะจิ้มน้อยๆนะคะตรงนี้ก็ต้องเตือนตัวเองเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นผู้ที่ชื่นชอบในการจิ้มเหมือนกันนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของโซเดียมนี่ล่ะค่ะพักกันสักครู่ค่ะ

เรามาดูกันนะคะว่ามีสัญญาณอะไรที่บ่งบอกว่าวันนี้คุณทานโซเดียมที่มากเกินไปแล้วค่ะซึ่งก็จะมีสัญญาณบ่งบอกได้นะคะมาดูกันก่อนอันดับแรกก็คืออาการปากแห้งคอแห้งนี่แหละค่ะรู้สึกกระหายน้ำมากกว่าปกตินะคะดื่มน้ำแล้วก็ยังรู้สึกว่าปากแห้งอยู่แล้วก็มีความรู้สึกกระหายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนค่ะสาเหตุก็มาจากเมื่อบริโภคโซเดียมมากเกินไปนะคะความเข้มข้นของโซเดียมในเลือดจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสมองส่วนที่เขาชื่อว่าไฮโปทาลามัสจะตรวจจับความเข้มข้นนี้ค่ะแล้วก็กระตุ้นทำให้กลไกกระหายน้ำเกิดขึ้นทันทีเพื่อให้คุณนั้นดื่มน้ำในการที่จะเจือจางโซเดียมในเลือดของคุณนั่นล่ะค่ะอาการต่อมาคืออาการบวมที่ผิดปกตินะคะข้อเท้าดูใหญ่กว่าปกตินะคะสังเกตเห็นการบวมกดแล้วก็บุ๋มที่มือหรือว่าหลังเท้ารู้สึกว่าตึงบริเวณใบหน้าหลังจากดื่มน้ำเพื่อที่จะลดความเข้มข้นของโซเดียมร่างกายจะเริ่มกักเก็บน้ำไว้มากค่ะเพื่อที่จะรักษาความสมดุลน้ำที่สะสมในเนื้อเยื่อหรือว่าหลอดเลือดจะทำให้เกิดอาการบวมโดยเฉพาะที่มือเท้าข้อเท้าและใบหน้านั่นเองต่อมาก็คือความดันเพิ่มสูงขึ้นค่ะจะรู้สึกว่าปวดศีรษะหลังจากที่รับประทานอาหารวัดความดันแล้วสูงกว่าปกติมีอาการเวียนศีรษะด้วยนะคะก็เนื่องมาจากการบริโภคโซเดียมมากเกินไปทำให้หลอดเลือดนั้นกักเก็บน้ำค่ะส่งผลทำให้ปริมาณเลือดในระบบไหลเวียนเลือดนั้นเพิ่มขึ้นและทำให้ความดันโลหิตนั้นพุ่งสูงแม้ในคนที่มีสุขภาพดีก็อาจจะเป็นเพียงชั่วคราวแต่ถ้าหากว่าเกิดบ่อยครั้งก็จะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในระยะยาวได้ค่ะรวมถึงอาการเหนื่อยล้าที่ผิดปกติด้วยนะคะรู้สึกอ่อนเพลียโดยที่ไม่ทราบสาเหตุขาดพลังงานแบบกระทันหันแล้วก็ต้องการที่จะนอนพักผ่อนบ่อยครั้งค่ะการที่เราขาดน้ำจากการที่ร่างกายนั้นดึงน้ำจากเซลล์เข้าสู่กระแสเลือดเพื่อที่จะปรับสมดุลโซเดียมนะคะทำให้ร่างกายรู้สึกอ่อนเพลียเป็นอาการที่พบได้เร็วเนื่องจากว่าเสียสมดุลน้ำในร่างกายส่งผลกระทบพลังงานโดยตรงนะคะปัสสาวะบ่อยแบบผิดธรรมชาติคือต้องไปห้องน้ำบ่อยกว่าปกติค่ะปัสสาวะก็จะมีสีเข้มแล้วรู้สึกว่ากระหายน้ำนะคะหลังปัสสาวะด้วยนั่นก็คือเมื่อระดับโซเดียมในร่างกายพุ่งสูงขึ้นไตก็จะพยายามขับโซเดียมส่วนเกินออกทางปัสสาวะการปัสสาวะบ่อยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเร็วค่ะเพื่อที่จะช่วยลดระดับโซเดียมในร่างกายนั่นเองถ้าหากว่าคุณมีอาการ3ข้อขึ้นไปนะคะที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นล่ะค่ะนั่นหมายความว่าคุณกำลังได้รับโซเดียมที่มากเกินไปส่วนเคล็ดลับในการลดโซเดียมนะคะก็คือถ้าหากวันนี้มื้อนี้ใช่ไหมคะสมมุติว่ามื้อกลางวันคุณทานโซเดียมมากไปแล้วต่อไปก็คือเคล็ดลับในการที่จะช่วยลดผลกระทบแล้วก็ปรับสมดุลในร่างกายคือการดื่มน้ำมากๆค่ะจะช่วยน้ำนี่นะคะจะเป็นตัวช่วยในการกระตุ้นการขับโซเดียมส่วนเกินผ่านปัสสาวะควรดื่มน้ำเปล่าหรือว่าน้ำแร่ที่ไม่มีโซเดียมเพิ่มนะคะแล้วก็ทานอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงโพแทสเซียมจะช่วยลดผลกระทบของโซเดียมต่อความดันโลหิตก็คือกล้วยอะโวคาโดมันหวานผักใบเขียวอย่างเช่นผักโขมผักคะน้าค่ะลดโซเดียมในมื้อถัดไปด้วยนะคะเลือกอาหารสดอาหารแปรรูปน้อยเช่นในกลุ่มของผักผลไม้เนื้อสัตว์ที่ไม่ปรุงรสหรือเลี่ยงอาหารแปรรูปอาหารกระป๋องหรือว่าซอสที่มีโซเดียมสูงๆค่ะออกกำลังกายเบาๆนะคะการที่เราเคลื่อนไหวร่างกายเช่นเดินเร็วหรือว่าเล่นโยคะจะเป็นการช่วยทำให้ร่างกายนั้นขับโซเดียมผ่านทางเหงื่อแล้วก็กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตได้หลีกเลี่ยงการเติมเกลือหรือว่าเครื่องปรุงคืองดเติมเกลือเติมน้ำปลาเติมซอสต่างๆในมื้อถัดไปด้วยนะคะและใช้ในส่วนของสมุนไพรหรือว่าเครื่องเทศก็ได้เช่นอาจจะเป็นขิงขมิ้นมะนาวเพื่อเป็นการเพิ่มรสชาติแทนค่ะสุดท้ายก็คือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการที่เราพักผ่อนให้เพียงพอนั้นจะช่วยทำให้ร่างกาย
ควบคุมความสมดุลของของเหลวแล้วก็แร่ธาตุได้ดีขึ้นนะคะทั้งนี้ถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่มีโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูงหรือว่าโรคไตควรปรึกษาแพทย์ด้วยเพราะว่าโซเดียมส่วนเกินนั้นอาจจะส่งผลต่อสุขภาพมากกว่าที่คุณคิดนะคะฉะนั้นยิ่งจิ้มโซเดียมจะยิ่งทำร้ายสุขภาพของคุณจิ้มน้อยๆนะคะก็จะปลอดภัยกว่านะคะและถ้าหากว่ามื้อนี้เราทานโซเดียมมากแล้วมื้อถัดไปก็ลดในส่วนโซเดียมลงหรือว่าไม่เติมโซเดียมไม่เติมเครื่องปรุงในส่วนอื่นๆนะคะทานเป็นผลไม้ที่มีการขออภัยค่ะอาหารที่มีการปรุงให้น้อยที่สุดแล้วก็เพิ่มในส่วนของผักผลไม้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้อีกสักช่วงนึงค่ะ

มาไขความลับโซเดียมที่คุณอาจจะยังไม่รู้นะคะก็คือรู้ทันก่อนที่จะสะสมโซเดียมเกินโดยที่เรานั้นไม่ได้ตั้งใจนั่นเองค่ะจริงๆแล้วนะคะความจำเป็นต่อโซเดียมนั้นมีความจำเป็นต่อร่างกายแต่ว่าเขาใช้แค่นิดเดียวค่ะร่างกายนั้นนะคะต้องการโซเดียมเฉลี่ยอยู่ที่400ถึง 1,475 มิลลิกรัมต่อวันเห็นไหมคะว่าเพียงแค่นี้แต่ถ้าหากว่าเราใช้เกลือใช่ไหมคะแค่เพียง1ช้อนชาเกินไปแล้วนะคะก็คือเกลือเขาจะให้ปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 2,000 มิลลิกรัมต่อ1ช้อนชาใช่ไหมคะเพื่อที่จะช่วยควบคุมความสมดุลของเหลวในร่างกายค่ะรักษาความดันโลหิตให้อยู่ในระดับที่เป็นปกติแล้วก็ช่วยการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อแต่คนส่วนใหญ่ทานเกิน 2-3 เท่าต่อวันซึ่งเสี่ยงต่อสุขภาพนะคะ WHO ได้แนะนำให้เรานั้นบริโภคโซเดียมไม่ควรเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะเน้นย้ำนะคะว่าต่อวันแต่เพียงแค่มื้อเดียวเราก็ทานเกินกันไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เกลือนั้นไม่ใช่แหล่งเดียวของโซเดียมอีกต่อไปหลายๆคนคิดแค่ว่าเกลือหรือว่าในส่วนของน้ำปลาเป็นแหล่งของโซเดียมเท่านั้นแต่โซเดียมในอาหารไม่ได้มาจากเกลือเพียงอย่างเดียวค่ะแต่ยังมีในผงชูรสโซเดียมไนเตรตในเนื้อแปรรูปหรือแม้กระทั่งยาบางชนิดด้วยนะคะนะคะในยานั้นมีโซเดียมอยู่ด้วยนะคะดังนั้นควรที่จะมีการตรวจสอบส่วนประกอบของอาหารอย่างระมัดระวังด้วยแล้วโซเดียมยังซ่อนอยู่ในอาหารหวานด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมปังซีเรียลหรือว่าเค้กบางชนิดมีโซเดียมสูงจากอะไรจากผงฟูนั่นเองค่ะผงฟูหรือว่าโซเดียมไบคาร์บอเนตนะคะขึ้นชื่อเขาก็บอกแล้วว่าโซเดียมใช่ไหมคะก็คือได้จากผงฟูนี่แหละค่ะแม้จะไม่รู้สึกเค็มแต่ปริมาณโซเดียมอาจจะสูงเกินคาดฉะนั้นก็ควรตรวจสอบนะคะฉลากโภชนาการก่อนบริโภคด้วยค่ะแล้วก็น้ำจิ้มนั้นเป็นตัวร้ายโซเดียมสูงนะคะภายใต้ความอร่อยของน้ำจิ้มนะคะในส่วนของน้ำปลาซีอิ๊วขาวหรือว่าเกลือมีการรวมตัวกันของโซเดียมที่สูงมากนะคะเขาจับมือกันนั่นเองนะคะฉะนั้นเขาก็เลยมีปริมาณโซเดียมที่มากเลยทีเดียวการปรุงรสอาหารด้วยเครื่องปรุงเหล่านี้อย่างพอดีค่ะจะช่วยควบคุมปริมาณโซเดียมได้นะคะแล้วก็อาการหน้าบวมตอนเช้าไม่ใช่เพราะว่าเรานั้นอ้วนจากการทานมากด้วยนะคะมื้อเย็นที่เราทานอาหารที่มีโซเดียมสูงอย่างเช่นอาหารปิ้งย่างสุกี้ชาบูหมูกระทะทำให้ร่างกายนั้นกักเก็บน้ำเอาไว้ค่ะแล้วก็ส่งผลทำให้เมื่อเราตื่นเช้าขึ้นมามีอาการหน้าบวมนั่นไม่ใช่เพราะการอ้วนขึ้นนะคะแต่เป็นผลมาจากการสะสมของโซเดียมค่ะอาหารแปรรูปนั้นโซเดียมยิ่งทวีคูณโซเดียมนั้นยิ่งทวีคูณจากอาหารสดด้วยนะคะโซเดียมเขาถูกใช้เป็นสารถนอมอาหารมาตั้งแต่สมัยโบราณค่ะตั้งแต่เนื้อเค็มใช่ไหมคะไส้กรอกกุนเชียงจนถึงอาหารแปรรูปสมัยใหม่ซึ่งก็มีปริมาณโซเดียมสูงเกินความจำเป็นต่อร่างกายและซุปสำเร็จรูปก็โซเดียมมากเลยทีเดียวเช่นเดียวกันอย่างเช่นซุปก้อนหรือว่าน้ำซุปก้อนสำเร็จรูป1ซองนะคะอาจจะมีโซเดียมสูงถึง 1,000 ถึง 2,500 มิลลิกรัมเนื่องจากว่าก็จะมีทั้งเกลือมีทั้งผงปรุงรสแม้รสชาติเขานะคะจะไม่จัดจ้านมากนักขออภัยด้วยครับแต่ว่าปริมาณโซเดียมนั้นอาจจะเกินกว่าที่ร่างกายต้องการด้วยนะคะฉะนั้นบางครั้งนะคะเราทานอาหารเราอาจจะไม่รู้สึกเค็มแต่อาจจะแฝงไปด้วยโซเดียมอย่างเช่นในส่วนของขนมทั้งหลายนะคะอย่างที่ได้บอกไปเราทานเค้กเรารู้สึกหวานอร่อยใช่ไหมคะแต่ก็แฝงไปด้วยโซเดียมเช่นเดียวกันก็มาจากผงฟูหรือว่าโซเดียมไบคาร์บอเนตที่ได้เติมลงไปนั่นแหละค่ะฉะนั้นเวลาที่จะทานอะไร
เราเน้นย้ำกันอยู่เสมอนะคะควรอ่านฉลากข้างบรรจุภัณฑ์ให้ดีด้วยว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างเพื่อที่จะได้จำกัดปริมาณการทานได้นะคะแล้วเราก็จะได้คำนวณได้ว่าในแต่ละวันนั้นเราควรทานเราควรได้รับปริมาณโซเดียมจากอาหารประเภทไหนเท่าไหร่อย่างไรบ้างนั่นเองค่ะแล้วก็ระวังในส่วนของเครื่องจิ้มทั้งหลายด้วยนะคะโดยเฉพาะในการทานปิ้งย่างทานชาบูหมูกระทะนั่นล่ะค่ะน้ำจิ้มก็มีปริมาณโซเดียมมากเลยทีเดียวนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการนะคะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่กับสาระสุขภาพดีๆแบบนี้วันนี้ลาจากกันไปก่อนนะคะรักษาสุขภาพร่างกายให้มากๆด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านในทุกๆเรื่องด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับจังหวัดราชบุรีส่งข้อความเซลบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่กรณีเขื่อนแม่กลองเตรียมเพิ่มการระบายน้ำโดยระดับน้ำอาจสูงถึง 2.5 ถึง 3 เมตรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: จังหวัดราชบุรีส่งข้อความเซลบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่กรณีเขื่อนแม่กลองเตรียมเพิ่มการระบายน้ำ 2,000 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำอาจสูงขึ้น 2.5 ถึง 3 เมตร
7: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีโดยนายณัฐวุฒิเบญจสุรัตน์วงศ์เปิดเผยว่าจังหวัดราชบุรีได้ทำการส่งข้อความแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์ถึงประชาชนในพื้นที่เป็นการด่วนเนื่องจากเขื่อนแม่กลองมีแผนปรับเพิ่มการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องโดยการระบายน้ำจะเริ่มปรับขึ้นเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปโดยคาดการณ์ว่ามวลน้ำดังกล่าวจะเดินทางมาถึงพื้นที่รับน้ำในอีกประมาณ 8-9 ชั่วโมงข้างหน้าและมีแนวโน้มจะทยอยปรับเพิ่มปริมาณการระบายน้ำขึ้นไปอีกอาจสูงสุดถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่รับน้ำท้ายเขื่อนรวมถึงบริเวณเขื่อนรัฐประชาพัฒนาเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ 2.5 ถึง 3 เมตรทางจังหวัดราชบุรีจึงมีข้อสั่งการและคำแนะนำให้ประชาชนอพยพทันทีในกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำที่ลุ่มต่ำและจุดที่มีน้ำท่วมขังอยู่แล้วให้เร่งอพยพเด็กสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบาง

0: อพยพทันทีในกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำที่ลุ่มต่ำและจุดที่มีน้ำท่วมขังอยู่แล้วให้เร่งอพยพเด็กสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางไปยังจุดพักพิงหรือจุดปลอดภัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.แต่ละแห่งได้จัดเตรียมไว้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือหรือปรึกษาแผนการเดินทางและการอพยพได้ที่ในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในพื้นที่และขอให้ประชาชนติดตามประกาศข่าวสารอย่างใกล้ชิดจากทางราชการเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาสุภพรเทเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเร่งแก้ปัญหากระเป๋าสัมภาระตกค้างและเที่ยวบินล่าช้ายืนยันเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ใช่ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการภายในหรือการประท้วงแต่เป็นวิกฤตภัยธรรมชาติจากน้ำท่วม
2: นายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนแถลงขอโทษผู้โดยสารหลังเกิดความล่าช้าของเที่ยวบินและปัญหากระเป๋าสัมภาระตกค้างสะสมกว่า 5,600 ใบโดยชี้แจงว่าสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิส่งผลให้พนักงานและแรงงานโดยเฉพาะกลุ่มชำนาญเฉพาะทางและพนักงานคุมการขนถ่ายข้างเครื่องหรือโรดมาสเตอร์สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้เพียงครึ่งเดียวส่งผลกระทบให้เที่ยวบินขาออกกรุงเทพมหานครล่าช้าเกือบทั้งหมดเพื่อเร่งแก้ไขสถานการณ์การบินไทยได้ปรับลดกำลังการให้บริการลงประมาณ30เที่ยวบินโดยใช้วิธีรวมเที่ยวบินยกเลิกบางเที่ยวบินและโอนถ่ายผู้โดยสารไปยังสายการบินอื่นพร้อมตั้งเป้าหมายคลี่คลายปัญหาทั้งหมดภายใน72ชั่วโมงสำหรับปัญหากระเป๋าสัมภาระตกค้างได้รับความร่วมมือจากบริษัทอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท.กองทัพอากาศและกระทรวงกลาโหมจะส่งกำลังพลกว่า100นายเข้ามาช่วยคัดแยกและขนย้ายพร้อมประสานบริษัทไตรสณีไทยจำกัดจะส่งกระเป๋าคืนให้ผู้โดยสารถึงบ้านส่วนผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางมารับด้วยตนเองสามารถติดต่อได้ที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าชั้น2ประตู1สนามบินสุวรรณภูมิทั้งนี้สายการบินได้จัดตั้งโต๊ะชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบทั้งกรณีเที่ยวบินล่าช้าและสัมภาระตกค้างบริเวณทั้งภายในและภายนอกอาคารผู้โดยสารโดยเปิดให้บริการตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้เป็นต้นไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์ตำรวจอังกฤษที่ปล่อยตัวผู้ต้องสงสัย5คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนก่อวินาศกรรมโจมตีฐานทัพอากาศในอังกฤษประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบขาวเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่วิพากษ์วิจารณ์กรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษตัดสินใจปล่อยตัวผู้ต้องสงสัย5คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนก่อวินาศกรรมโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดในเทศมณฑลกลอสเตอร์เชอร์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งกองทัพสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยผู้นำสหรัฐเชื่อว่าอิหร่านอาจมีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้านสถานทูตอิหร่านประจำอังกฤษออกแถลงการประณามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่ารัฐบาลอิหร่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นถึงผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับคุณบัดดี้ลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053-276-068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงด้านกีฬาที่ทรงสนพระทัยและทรงฝึกซ้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศเต็มมาราธอน 42.195 กิโลเมตรในการแข่งขันสสส.จอมบึงมาราธอน 2017 ที่จังหวัดราชบุรีรวมถึงกิจกรรมงานวิ่งอีกมากมายนอกจากการวิ่งแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเคยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาว่าทรงช่วยเหลือประชาชนโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมเสด็จไปบรรจุถุงยางที่พระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนช่วงฟื้นฟูเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทรงพระดำเนินไปตามบ้านต่างๆและบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปพระราชทานความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านการขี่ม้าทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งทั้งทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าในรายการต่างๆนับเป็นความปลาปลื้มใจของประสบกรณิกรที่ได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านการขี่ม้าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงกระโดดขึ้นหลังม้าอย่างคล่องแคล่วอีกภาพความปลาบลื้มใจของประสบกรณิกรยังรวมถึงภาพที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand ในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านกีฬาจักรยานทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังสวนลุมพินีสิ้นสุดที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวันแรกหลังทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่2และอีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่การเสด็จทรงนำปั่นจักรยานราชพักบิ๊กแอนด์คอนเสิร์ตแทนคุณแผ่นดินการนำขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad มีใช่เพียงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเท่านั้นแต่ความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยคือพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาในการนำสปิริตแห่งกีฬามาเยียวยาสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเร่งอพยพประชาชนในตำบลแม่กาสาหลังน้ำแม่ละเมาล้นตลิ่งเข้าทั่วหมู่บ้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเร่งอพยพประชาชนในตำบลแม่กาสาหลังน้ำแม่ละเมาล้นตลิ่งเข้าท่วมหมู่บ้าน
7: จากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันส่งผลให้ลำห้วยแม่ละเมามีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่2และหมู่ที่13ตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากระดับน้ำสูงประมาณ2เมตรมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน150ครัวเรือนนายกันพงษ์พิพัฒน์มนตรีกุลในอำเภอแม่สอดได้สั่งการให้กลุ่มงานความมั่นคงลงพื้นที่นำเรือเข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมทั้งผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่30รายออกจากจุดน้ำท่วมพร้อมนำเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือและอพยพประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้อำเภอแม่สอดได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยเป็นศูนย์กลางในการประสานงานติดตามสถานการณ์รวมถึงเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นระบบดิเรกปิ่นตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่13กรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเตือนประชาชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงสำนักงานชลประทานที่13กรมชลประทานได้แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่เพิ่มอย่างต่อเนื่องส่งผลให้อัตราการระบายน้ำค่าจะปรับเพิ่มมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยในวันนี้ระบายท้ายเขื่อนรวม 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองท้ายเขื่อนจะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า3เมตรขึ้นไปจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณตลิ่งยกของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังผู้ป่วยและผู้สูงอายุเตรียมแผนอพยพกรณีน้ำเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนฉับพลันเพื่อความปลอดภัยขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนจังหวัดสมุทรสาครแจ้งอพยพประชาชนเนื่องจากในวันนี้เขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจระบายน้ำเพิ่มขึ้นอีกจึงขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองคลองดำเนินสะดวกคลองสาขาที่ต่ำในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วเฉพาะตำบลยกระบัด ตำบลโรงเข้ตำบลหนองบัวตำบลหนองสองห้องตำบลหลักสามตำบลบ้านแพ้วตำบลสวนส้มตำบลอำแพงตำบลคลองตันและตำบลหลักสองอพยพออกจากบ้านเรือนทันทีโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางยานพาหนะและทรัพย์สินจำเป็นให้ยกของขึ้นที่สูงตัดกระแสไฟฟ้าที่อยู่ต่ำหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั่วประเทศพร้อมวางแผนเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ประสบภัย
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569โดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนดพร้อมมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลสถานการณ์อุทกภัยในแต่ละภูมิภาคเพื่อให้การสั่งการและประสานงานมีความชัดเจนขณะที่การช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วนรัฐบาลได้ระดมอาหารถุงยางชีพและจัดตั้งโรงครัวในพื้นที่ประสบภัยพร้อมหารือว่าที่ปลัดกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมชลประทานเร่งสูบน้ำและผันน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 165,000 ล้านบาทระยะเวลา8ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงการคลังจะหารือรายละเอียดพร้อมเตรียมปรับหลักเกณฑ์ให้ท้องถิ่นสามารถสร้างแก้มลิงเพื่อกักเก็บและผันน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งปริมปราศภาภาครายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจ

0: ิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ทัด

0: ต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
3: เชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังอยู่กับจางอลิสาเพียงตั้งค่ะเนื่องจากติดภารกิจในการส่งท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์นะคะไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะก็เลยเข้ารายการช้านิดนึงค่ะคุณผู้ฟังต้องขออภัยด้วยนะคะกลับมาทักทายกันในช่วงยามบ่ายแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลงอะไรก็แนะนำกันเข้ามาทางหลังไมค์ได้เช่นเคย0532767993 0532767993ค่ะวันนี้ก็เป็นอีก1วันนะคะที่อากาศดีตลอดทั้งวันในช่วงบ่ายก็มีฝนโปรยปลายลงมาบ้างเล็กน้อยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแต่ในช่วงตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักซึ่งในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเชียงดาวอมก๋อยเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากว่ามีปริมาณฝนตกต่อเนื่องตกสะสมเป็นระยะเวลาที่นานด้วยดังนั้นในวันนี้นะคะพื้นที่ไหนที่รู้สึกว่าเรามีความเสี่ยงที่ลาดเชิงเขาค่ะใกล้กับแม่น้ำสายหลักแม่น้ำสายรองใกล้กับเขตของน้ำตกต่างๆนะคะซึ่งตอนนี้อุทยานแห่งชาติหลายแห่งก็ขออนุญาตแจ้งทางนักท่องเที่ยวว่างดในเรื่องของการเดินทางเข้าพื้นที่ที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะค่ะคุณผู้ฟังนะคะที่สนใจจะไปเที่ยวชมน้ำตกชมธรรมชาติเข้าถ้ำในช่วงนี้เว้นไว้ก่อนเจ้าวางแผนกันให้ดีๆเป็นห่วงค่ะเพราะว่าฝนตกหนักตลอดทั้งสัปดาห์ก็เป็นอีกหนึ่งช่วงนึงที่เราจะต้องวางแผนไปทำกิจกรรมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวนะคะในงานเทศกาลต่างๆซึ่งช่วงนี้จังหวัดเชียงใหม่ของเราก็เตรียมจัดงานหลายๆงานเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะแลนด์มาร์คที่ท่าแพเดี๋ยวศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ก็จะมีการจัดงานของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนค่ะก็จะมีการจัดงานเกิดขึ้นนะคะหรือแม้แต่ในห้างช่วงนี้เนี่ยเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดงานเยอะมากใส่กินใครไปกินกับเราแล้วบ้างใครไปกินกับเราแล้วบ้างเนาะบรรทัดทองยกมาที่เชียงใหม่นะคะไปเดินโฉบมาช่วงเสาร์อาทิตย์นี้โอ้โหรู้ฟังทนไม่ไหวเป็นช่วงไดเอทที่ห้ามเดินผ่านมันห้ามใจไม่อยู่จริงๆคุณผู้ฟังโอ้โหของกินเยอะมากนะคะหรือแม้กระทั่งสายช็อปค่ะสายช็อปโรบินสันเชียงใหม่จัดมหกรรมงานช็อปที่ลดเยอะกว่า 70-80% ที่เชียงใหม่ฮอลไปดูมาแล้วไปดูมาแล้วตระการตามาได้อะไรมารู้ไหมให้ทายได้แป้งฝุ่นมาให้คุณแม่ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เอาให้แม่นะยังไม่ได้กลับบ้านได้แป้งฝุ่นมาให้คุณแม่นะคะหรือช่วงนี้ใครกำลังมองหาของขวัญของที่ระลึกในการนำไปฝากผู้ที่เกษียณอายุราชการก็ได้ด้วยเช่นกันมีของเล่นเด็กๆอ่ะราคาร้อยเดียวนะคะราคาแค่ร้อยเดียวเองราคาดีคุณพ่อคุณแม่ก็ฟินน้องๆก็แฮปปี้มีความสุขนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่นำมาฝากกันนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะเดี๋ยวเตรียมเลยเตรียมกันให้พร้อมในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนะข้ามตุลาไปเลยเรามีงานท่องเที่ยวเยอะมากจริงๆนะเยอะมากจริงๆนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้ามาไล่เรียงให้ฟังค่ะว่าเชียงใหม่ของเราจะจัดกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นในช่วงตุลาคมพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมนี้ค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้ไปฟังเพลงกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันในรายการช่วงของคุยสบายยามบ่ายค่ะ

คุณผู้ฟังค่ะก็ฟังกัน2ผลงานเพลงต่อเนื่องค่ะขอกันเข้ามาทางหลังใหม่ก็เปิดให้เลยทันทีทันใจนะคะในช่วงนี้มาพูดคุยกันหน่อยดีกว่าว่ากิจกรรมในช่วงเดือนตุลาคมนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะมีกิจกรรมตรงบริเวณของประตูท่าแพค่ะสัปดาห์ถัดไปก็เช่นกันทางเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจวนมาแอลตาแป้กันเจ้าในงานวันยังหวานอยู่ซึ่งจะได้สัมผัสกลิ่นอายความทรงจำที่กำลังจางหายไปบางความทรงจำอาจเลือนหายไปตามกาลเวลาแต่เสน่ห์ของวิถีชีวิตเรื่องราวของผู้คนอาหารพื้นถิ่นงานหัตถกรรมและวัฒนธรรมชุมชนยังคงรอให้ออกไปสัมผัสค่ะเชิญชวนมาท่องเที่ยวมหกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนวานยังหวานอยู่มาเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวเชียงใหม่ผ่านเรื่องราวจากชุมชนพบกับตลาดชุมชนหรือว่ากาดมัวอาหารพื้นถิ่นงานหัตถกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะมาสัมผัสเสน่ห์ของเมืองเชียงใหม่เจ้าในมุมที่อาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะเพราะทุกชุมชนก็จะมีเรื่องราวและประวัติศาสตร์มีสตอรี่มีความทรงจำและสามารถสร้างประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันออกไปงานจัดระหว่างวันที่8ถึง9ตุลาคม2569เวลา10โมงเช้าเป็นต้นไปที่ขวงประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมากินมาแอลมาเตลมาชอบมามวนกันนะเจ้ามาเรียนรู้เรื่องราวของชุมชนและเก็บความทรงจำดีๆกลับไปด้วยพบกันที่งานวานยังหวานอยู่โดยการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยทางเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ผนึกกำลังชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มาจัดกิจกรรมในครั้งนี้รับรองว่าทุกท่านจะประทับใจและได้เก็บความทรงจำดีๆกลับไปด้วยจากงานวานยังหวานอยู่ค่ะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่แพจของเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็อย่าลืมไปเที่ยวกันได้ค่ะนอกเหนือจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีคุณผู้ฟังอยู่ทางจังหวัดลำพูนช่วงนี้กิจกรรมของจังหวัดลำพูนเยอะมากๆนะคะทั้งสลากย้อมก็เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเตรียมเลยเทศกาลโคมแสนดวงค่ะสำหรับเทศกาลโคมแสนดวงเป็นอีกหนึ่งเทศกาลสำคัญของภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดลำพูนนะคะที่ถือได้ว่าเป็นหมุดหมายปฏิทินการท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็ของทท.ด้วยเพื่อที่จะส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวนั้นได้มาสัมผัสวิถีชีวิตและความเป็นอัตลักษณ์ความงดงามของเมืองโบราณกว่า 1,300 กว่าปีที่จังหวัดลำพูนเทศกาลโคมแสนดวงในช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกายนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่วงไฮซีซั่นพลาดไม่ได้กับกิจกรรมนี้นอกเหนือจากนั้นค่ะจังหวัดเชียงใหม่ก็เตรียมเอาใจสายช้อปปิ้งลานาเอ็กซ์โปกลับมาแล้วในปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมอย่างแน่นอนกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ค่ะจัดที่เดิมศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งในปีนี้เนี่ยก็จัดขึ้นภายใต้แนวคิดผสานพลังท้องถิ่นสู่สากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะนะคะในการมุ่งในเรื่องของการถ่ายทอดคุณค่าของล้านนาผ่านการต่อยอดด้วยนวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มค่ะและยังรวมไปถึงการเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจโลกครบเครื่องในงานเดียวทั้งช้อปสินค้าราคาสุดพิเศษชิมรสเลิศที่หาที่อื่นไม่ได้พาครอบครัวมาเที่ยวเพลินๆและหาแรงบันดาลใจกับไอเดียใหม่ๆกันได้นะคะตลอดการจัดงานระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เราเจอกันที่งานลานาเอ็กซ์โป2026ค่ะมีอีกหนึ่งกิจกรรมซึ่งแจงคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเน้นย้ำว่าทางด้านของสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมอัยการผู้ช่วยรุ่นที่69โดยโครงการดังกล่าวนี้ได้กำหนดให้มีการศึกษาดูงานใน
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาการปฏิบัติภารกิจของพนักงานอัยการและจัดให้มีบริการให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนโดยพนักงานอัยการจำนวน59ท่านด้วยกันกิจกรรมในครั้งนี้จะเปิดให้พี่น้องประชาชนเข้ามาขอคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านกฎหมายการจัดการมรดกหรือข้อกฎหมายอื่นๆในวันที่7ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 16:00 น.วันเดียวเท่านั้นค่ะคือวันที่7ตุลาคม2569โดยจัดที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้พี่น้องประชาชนสามารถขอรับคำปรึกษาด้านกฎหมายได้ฟรีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรการจัดการมรดกการจัดการหนี้สินคดีต่างๆสามารถที่จะปรึกษาพนักงานอัยการได้ในช่วงเวลาบ่ายโมงจนถึง4โมงเย็นค่ะวันที่7ตุลาคม2569วันเดียวเตาอั้นนะเจ้าประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งว่าฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่พี่น้องประชาชนหากท่านมีข้อสงสัยมีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายแล้วไม่รู้จะปรึกษาใครหรือไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายปรึกษาไปแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรหรือไม่คืบหน้าวันนี้ค่ะ7ตุลาคม2569ปักหมุดลงปฏิทินเขียนโน้ตไว้เลยว่าต้องไปให้ได้เวลาบ่ายโมงจนถึง4โมงที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเจียงใหม่เจ้าก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันแบบรวดเร็วในช่วงนี้เพราะเหลืออีกไม่กี่นาทีก็จะหมดเวลาของรายการแล้วนะคะสำหรับในช่วงท้ายรายการก็ยังเตรียมเพลงเพราะๆค่ะมีเพลงขอเข้ามาทางออนไลน์ด้วยนะคะแจงก็ไลฟ์ TikTok ทางช่องของแจงสาวยองค่ะก็สามารถเข้ามาทักทายกันได้นะคะคุณผู้ฟังอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะใช้สื่อสารพูดจากันนะคะเพลงต่อไปก็คือเพลงคิดถึงแฟนเก่าของไอ้น้ำเดี๋ยวเปิดให้ขอกันเข้ามาเดี๋ยวเปิดให้ค่ะจากน้องเอแล้วก็ยังเตรียมเพลงเพราะๆค่ะในเพลย์ลิสต์ไว้อีกประมาณ 3-4 เพลงนะคะวันนี้ต้องขออภัยที่เข้ารายการช้านิดนึงแต่ก็รีบมาดำเนินรายการพูดคุยกับคุณผู้ฟังและส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้คุณผู้ฟังในทุกๆช่วงเวลาประมาณ 3:00 นกว่าจนถึง 4:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์วันนี้นะคะต้องขออนุญาตส่งท้ายกันด้วยบทเพลงเพราะๆและบทเพลงตามคำขอที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามาค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการใช้ชีวิตในทุกๆวันเปิดฟังสวทชเชียงใหม่เมื่อไหร่คุณก็จะได้ทั้งความรู้และความสุขวันนี้ดีใจแจงลาไปก่อนแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงยุติธรรมเตรียมแผนรับมือเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังที่เรือนจำได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันเตรียมแผนรับมือเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังที่เรือนจำได้รับผลกระทบจากอุทกภัยขณะนี้ได้เคลื่อนย้ายผู้ต้องขังกว่า300คนจากเรือนจำกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีไปเรือนจำจังหวัดสระแก้ว
8: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยสถานการณ์เรือนจำที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่าเรือนจำส่วนกลางในกรุงเทพมหานครและนนทบุรี 6-7 แห่งได้รับผลกระทบแต่ยังไม่มีการเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังแม้บางแห่งมีน้ำท่วมตัวอาคารส่วนภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบหนักได้แก่เรือนจำกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีและที่จังหวัดลพบุรีโดยเรือนจำกบิลบุรีได้เคลื่อนย้ายผู้ต้องขังกว่า300คนไปยังเรือนจำในจังหวัดสระแก้วเรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเย็นวานนี้ขณะที่เรือนจำจังหวัดลพบุรีได้รับผลกระทบแต่ยังไม่มีการเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังเนื่องจากยังสามารถอยู่ในพื้นที่เดิมได้และมีพื้นที่สำหรับกระจายผู้ต้องขังอย่างเพียงพอย้ำว่าเตรียมความพร้อมไว้ทุกที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังกล่าวว่าจะต้องมีการนำงบประมาณมาซ่อมแซมอาคารเรือนจำที่ได้รับผลกระทบพร้อมกำชับการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังเพื่อป้องกันอันตรายและการหลบหนีส่วนพื้นที่จังหวัดลุ่มแม่น้ำแม่กลองยังไม่มีรายงานความเสียหายของเรือนจำหรือผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมแจ้งเตือนประชาชนที่นำรถไปจอดเลี่ยงน้ำท่วมบนทางยกระดับและทางด่วนให้เร่งเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายและกลับมาเปิดการสัญจรตามปกติน
9: ายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในถนนสายหลักหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายและกลับมาสัญจรได้ตามปกติแล้วจึงขอให้ประชาชนที่นำรถไปจอดบนทางยกระดับและทางด่วนขนย้ายรถออกจากพื้นที่เนื่องจากผู้ใช้รถใช้ถนนเริ่มกลับมาใช้ความเร็วตามปกติการจอดรถบนทางด่วนหรือทางยกระดับจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุต่อชีวิตและทรัพย์สินสำหรับประชาชนที่บ้านเรือนยังคงมีน้ำท่วมขังสามารถนำรถไปจอดได้ที่จุดจอดรถของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.โดยเฉพาะอาคารจอดแล้วยกเว้นค่าบริการที่บริเวณลาดพร้าวซึ่งยังรองรับรถได้อีกหลายร้อยคัน และเปิดให้จอดฟรีไปจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้พร้อมพิจารณาขยายเวลาเพิ่มเติมหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายส่วนการจอดรถบริเวณปากซอยหรือพื้นที่ชุมชนสามารถทำได้หากจำเป็นแต่ต้องไม่กีดขวางการจราจรทั้งนี้กระทรวงคมนาคมได้จัดเตรียมรถลากจำนวน40คันร่วมกับตำรวจจราจรเพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายรถให้แก่ประชาชนต่อไปผู้ริมปราศภาภาครายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจะทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยปี2567จำนวน4โครงการในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสเพิ่มทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยให้ประชาชนที่มีรายได้น้อย
10: ร้อยเอกหญิงพัชรัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยปี2567จำนวน4โครงการรวม596หน่วยในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสวงเงินลงทุนรวมกว่า439ล้านบาทเพิ่มทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงบ้านที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมโดยไม่ต้องแบกรับภาระจากการซื้อบ้านเป็นของตนเองซึ่งกำหนดอัตราค่าเช่าประมาณ 2,000 ถึง 3,200 บาทต่อเดือนเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทั้งนี้อาคารและพื้นที่ส่วนกลางจะออกแบบตามหลัก Universal Design ให้คนทุกวัยสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยสำหรับพื้นที่ดำเนินโครงการจะใช้พื้นที่ราชพัสดุและที่ดินของการเคหะแห่งชาติที่มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถเข้าถึงบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานได้อย่างเหมาะสมโดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ2568และจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ2570ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
2: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
3: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
2: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
4: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

จรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 16:10 น. ถึง 17:00 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ค่ะ

รือฟังข่าววันนี้วันอังคารค่ะวันอังคารแบบนี้นะคะเราก็อยากจะให้คุณผู้ฟังมีความสุขด้วย

วันนี้นะคะเรามีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในรายการค่ะวันนี้นะคะเราจะมีกิจกรรมเล่นทายชื่อเพลงกันคุณผู้ฟังที่ทายชื่อเพลงถูกต้องในวันนี้นะคะเรามีร่มนะคะลายสวยน่ารักมากๆเลยพร้อมส่งตรงให้กับคุณผู้ฟังถึงบ้านค่ะติดตามรายการกันต่อไปนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปร่วมกิจกรรมนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการรายงานสภาพการจราจรด้วยนะคะวันนี้ท่านพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนาโพคินนะคะก็จะรายงานในเรื่องของสภาพการจราจรรวมไปถึงนำข้อมูลนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบนะคะแล้วก็ในความคืบหน้าของการซ่อมแซมพื้นผิวถนนต่างๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะได้รับข้อมูลนะคะจากท่านรองศักดากันแต่ว่าตอนนี้ค่ะเชื่อว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนหลายท่านนะคะก็ติดตามสถานการณ์ในเรื่องของการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะซึ่งวันนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะคะได้มีการพยากรณ์อากาศภาคเหนือประจำวันอังคารที่29 กันยายน 2569นะคะบอกว่าลักษณะอากาศทั่วไปภาคเหนือของเราค่ะเริ่มมีฝนลดลงนะเป็นถือว่าเป็นข้อมูลที่ถือว่าเป็นข่าวดีด้วยนะคะแต่ว่ายังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคนะคะทั้งนี้เนี่ยก็เนื่องมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็เข้าปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงค่ะดังนั้นนะคะมีฝนลดลงในช่วงนี้แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้แจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5ค่ะซึ่งรับผิดชอบพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนวันนี้นะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแล้วก็จังหวัดแพร่นะคะดังนั้นก็คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่กำลังขับรถอยู่ในตอนนี้แล้วมีฝนตกต้องใช้ความระมัดระวังในการขับรถด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะในส่วนของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะคะก็ได้มีการคาดหมายสภาวะอากาศ7วันข้างหน้าวันนี้วันอังคารที่29 กันยายน 2569นะคะก็คาดหมาย7วันข้างหน้าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่5 ตุลาคม 2569นะคะโดยวันนี้29 กันยายนนะคะโอกาสที่จะเกิดฝนในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5ครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนเนี่ยก็ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะแต่ว่าวันพรุ่งนี้ค่ะวันพรุ่งนี้วันพุธที่30 กันยายนนะคะโอกาสที่จะเกิดฝนอยู่ที่ร้อยละ30ของพื้นที่นะคะแล้วก็วันที่1ตุลาคมด้วยนะคะ30 กันยายนถึงวันที่1ตุลาคมโอกาสที่จะเกิดฝนนะคะก็อยู่ที่ร้อยละ30ของพื้นที่แต่ถ้าเกิดเป็นวันศุกร์นี้นะคะศุกร์ที่2ตุลาคม2569นะคะปริมาณฝนก็จะเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงก็อยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะแต่ถ้าเป็นเสาอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์วันเสาร์ที่3ตุลาคมนะคะยาวไปจนถึงวันจันทร์ที่5ตุลาคมโอกาสที่จะเกิดฝนนะคะอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่ดังนั้นวันพรุ่งนี้นะคะวันพุธแล้วก็วันพฤหัสบดีนะคะปริมาณฝนก็จะลดลงอยู่ที่ร้อยละ30ของพื้นที่นะคะดังนั้นก็คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่ติดตามนะคะในเรื่องของสภาวะ
อากาศนะคะก็จะได้เตรียมนะคะในเรื่องของการวางแผนการเดินทางนะคะแล้วก็การจัดกิจกรรมต่างๆนะคะก็จะได้ใช้ประโยชน์ในเรื่องของการจัดกิจกรรมแล้วก็การเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้นะคะเราก็จะมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในรายการในวันนี้นะคะซึ่งกิจกรรมที่เราอยากจะให้คุณผู้ฟังมีส่วนร่วมก็จะเป็นในเรื่องของการทายชื่อเพลงนะคะแต่ต้องบอกว่าการทายชื่อเพลงเนี่ยนะคะบางเพลงก็อาจจะยากหรือเปล่านะนะคะแต่เชื่อมั่นว่าไม่เกินความสามารถของคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนแน่ๆเลยนะคะกติกาก็คือต้องทายชื่อเพลงให้ถูกต้องนะคะคุณผู้ฟังที่ทายชื่อเพลงถูกต้องนะคะเราก็จะมีของรางวัลส่งตรงถึงบ้านให้เป็นร่มนะคะโอ้โหต้องบอกว่าลวดลายของร่มที่นำมาแจกให้กับคุณผู้ฟังในครั้งนี้เนี่ยนะคะโอ้ลวดลายน่ารักมากๆเลยนะคะช่วงนี้ก็ยังมีฝนตกแล้วก็ในเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยในแต่ละวันนะคะก็ต้องบอกว่ามีทั้งฝนตกนะคะแดดออกแดดแรงในบางพื้นที่เนาะสลับกันฝนตกนะคะเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวฝนตกนะคะเดี๋ยวอากาศเย็นดังนั้นอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะก็อยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะก็จะได้ไม่เจ็บป่วยนะคะก็ถ้าหากว่าเรารับประทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแบบนี้แล้วนะคะก็เชื่อว่าเราก็จะมีภูมิคุ้มกันนะคะที่จะไม่เจ็บป่วยง่ายเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะอยากให้คุณผู้ฟังมีความสุควันนี้วันอังคารนะคะเราก็มีความสุขได้ในทุกๆวันนะคะแล้วก็อยากให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยด้วยอย่าลืมในเรื่องของการใช้ความระมัดระวังในการขับรถแล้วก็ปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัดด้วยนะคะเป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยดังนั้นอยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะนะคะป้องกันตนเองนะคะเราต้องรักตัวเองเนาะนะคะแล้วก็ต้องใช้ข้อคิดเตือนใจนะคะบอกว่าเนี่ยที่เราสวมหมวกกันน็อกหรือว่าหมวกนิรภัยเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะว่าเรากลัวที่จะได้รับใบสั่งจากเจ้าพนักงานจราจรนะแต่จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าเรารักตัวเองเนาะแล้วเราก็รักคนที่รักเราด้วยเพราะว่ายังมีคุณพ่อคุณแม่นะคะคนที่รักเราคนที่เรารักเนี่ยรอเรากลับบ้านอยู่ดังนั้นนะคะเราก็ต้องทำตัวเองให้ปลอดภัยขับขี่รถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์ก็อย่าลืมสวมหมวกนิรภัยแล้วก็อย่าลืมรัดสายที่คางด้วยนะคะเพื่อให้ป้องกันนะคะเผื่อว่าเราเป็นอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอ่ะเราก็จะได้จากเจ็บมากเป็นเจ็บน้อยนะคะอยากให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยค่ะมาเริ่มต้นนะคะทายชื่อเพลงกันดีกว่านะคะก็มีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้มีส่วนร่วมในรายการด้วยแล้วก็ให้คุณผู้ฟังนะคะได้มีความสุขกับการฟังเพลงเพราะๆที่เลือกมาให้กับคุณผู้ฟังในวันนี้มาเริ่มต้นสำหรับเพลงแรกกันเลยค่ะอาจจะยากไปหรือเปล่าเนาะแต่ว่าเชื่อว่าไม่เกินความสามารถของคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะมาเริ่มต้นกับเพลงแรกในรายการในวันนี้นะคะมาเริ่มต้นกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะคุณผู้ฟังที่ตอบคำถามถูกต้องนะคะคือแค่ชื่อเพลงเท่านั้นเลยนะคะก็เตรียมความพร้อมกันที่053นะคะ276793มาเริ่มต้นเพลงแรกในรายการกันค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราให้คุณผู้ฟังฟังเฉพาะอินโทรดีไหมคะจะได้มาดูว่าเอ๊ะคุณผู้ฟังจะทายชื่อเพลงเพลงนี้ถูกจริงหรือเปล่ามารับสายแรกกันเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขออนุญาตได้ไหมคะเป็นกติกาว่าสายแรกโทรมาคือได้ร่มค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อได้สิคะได้เลย
1: ได้จังเลย
0: เปลี่ยนกติกาให้ทันทีค่ะ
1: ขอบพระคุณค่ะน่ารักจังเลยทำงานที่มีความสุขนะคะถ้าโทรไปกวนประสาทเฉย
0: ขอบคุณคุณป้านุชนะคะขอบคุณ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณป้านุชน่ารักมากๆเลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะก็มาฟังอินโทรกันอีกครั้งนึงนะคะว่าคุณผู้ฟังจะทายชื่อเพลงนี้ถูกหรือเปล่าแล้วค่ะมารับสายที่สองกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะภูมิค
0: ่
2: ะ
0: คุณป้ากัลยานั่นเองนะคะคุณป้ากัลยาฟังอินโทรแล้วทราบชื่อเพลงเลยใช่ไหมคะ
2: ก็ไม่แน่ใจว่าจะถูกหรือเปล่า
0: เรามาลุ้นกันค่ะเชื่อว่าคุณป้ากัลยาต้องเก่งแน่ๆต้องตอบถูกแน่ๆเลยนะคะขอทราบชื่อเพลงเลยค่ะ
2: ข้าคืนนี้หรือเปล่า
0: อะไรนะคะ
2: คืนนี้ของแก่หรือเปล
0: ่
2: า
0: อะไรคืนนี้นะคะคุณป้ากระยา
2: ค่ำคืนนี
0: ้ค่ำคืนนี้นะคะของใครนะคะ
2: ของแจ้ค่ะ
0: ของคุณแจ้นะคะโอ้โหคุณป้ากระยานะโอ้สุดยอดมากเลยนะคะมั่นใจมากเลยนะคะคุณป้ากระยาเก่งมากๆเลยแต่ว่าคุณป้ากระยาค่ะยังไม่ถูก
2: ทำไมพ
0: ู
2: ดได้ด
0: ีไม่เป็นไรนะคะแต่อย่างน้อยก็คือต้องชื่นชมคุณป้ากัลยานะคะแบบเป็นแฟนเพลงของคุณแจ้เนาะแต่ว่าเพลงนี้ยังไม่ใช่ของคุณแจ้นะคะไม่เป็นไรนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ต้องบอกว่านะคะเอ๊ะเราให้ฟังแต่อินโทรเนาะอาจจะยากไปหรือเปล่านะคะก็ขอบคุณสายแรกคุณป้านุชสายที่สองคุณป้ากัลยานะคะมารับสายที่สามกันต่อค่ะสวัสดีค่ะ
3: คร
0: ับ
3: สวัสดีคร
0: ับ ค่ะแนะนำตัวเองก่อนเลยค่ะ
3: ผมสหวิมลครับ
0: ค่ะยินดีต้อนรับคุณสหวิมลนะคะ
3: สหวิพลครับ
0: สหวิพลขออภัยค่ะค่ะยินดีต้อนรับค่ะคุณสหพิมลพิมลนะคะเพลงนี้ยากไหมคะ
3: ของพี่เบิร์ดเหรอคร
0: ับ โอ้โหคุณผู้ฟังคะต้องบอกว่าคุณสหพิมลนะบอกว่าของพี่เบิร์ดพิวิพล
3: ว
0: ิ
3: พล
0: สหวิพลนะคะโอเคค่ะคุณสหวิพลนะคะบอกว่าเพลงนี้ของพี่เบิร์ดเอาละนะคะอันนี้ถูกไปครึ่งนึงแล้วนะคะแต่กติกาคืออยากทราบชื่อเพลงค่ะ
3: ชื่อเพลงห่วงใยครับ
0: โอ้โหคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังคิดว่าคุณสหพิมล
3: วิ
0: มลจะตอบถูกหรือเปล่าวิมลจะตอบวิพลสหวิพลจะตอบถูกหรือเปล่าเดี๋ยวเราให้ฟังอินโทรอีกนิดนึงดีกว่านะคะแล้วเรามาลุ้นกันเนาะว่าเพลงนี้จะชื่อเพลงว่าอะไรนะคะ
3: เพลงห่วงใยคร
0: ับเดี๋ยวลองฟังอีกทีนะคะ

0: โอ้โหนะคะตอนนี้เราก็เลยปล่อยเนื้อร้องไปด้วยนะคะขอคุณสหวิพลบอกชื่อเพลงอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ชื่อเพลงห่วงใยครับ
0: โอ้โหถูกต้องเลยนะคะเพลงนี้นานมากๆแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะแต่ก็ยังคงความไพเราะอยู่เลยนะคะคุณสหวิพลฟังรายการของเราอยู่แถวไหนคะตอนนี้
1: อยู่แถวสถานีรถไฟเชียงใหม่คร
0: ับ แล้วตอนนี้ฝนตกไหมคะ
1: ตอนที่ผมออกมาข้างนอกตอนนี้แถวถนนมหิดลฝนไม่ตกนะครับ
0: ค่ะค่ะแต่ก็ปริมาณรถเป็นยังไงบ้างคะบนถนนมหิดลตอนนี้ค่ะ
1: รถเคลื่อนตัวได้ดีอยู่ครับ
0: โอเคเลยค่ะก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะคะบนถนนมหิดลก็ต้องเว้นระยะห่างหน่อยนะคะดีใจด้วยค่ะขอบคุณนะคะคุณสหวิพลค่ะเดี๋ยวบอกเบอร์โทรหลังไมค์เลยนะคะ
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะต้องบอกว่าคุณสหวิพลนะคะเก่งมากๆเลยเพลงนี้ชื่อเพลงว่าห่วงใยค่ะ

คุณผู้ฟังคะฝากความห่วงใยแล้วก็ความปรารถนาดีนะคะจากตำรวจภูธรภาค5และสปท.เชียงใหม่ให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะเอาละค่ะเพลงแรกในรายการนะคะคุณสหวิพลนะคะตอบได้อย่างถูกต้องไปแล้วตอนนี้มาต่อกันด้วยเพลงที่2ค่ะว่าคุณผู้ฟังจะจำชื่อเพลงนี้ได้หรือเปล่านะคะ

0: คุณผู้ฟังค่ะเปิดเนื้อเพลงแถมให้ไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้กำกับ
0: ค่ะ
1: น้องแอนทิตยาค่ะ
0: ค่ะจริงๆตอนแรกนะคะบอกว่าจะเปลี่ยนกติกาให้ทายชื่อคนโทรมานะคะแซวเล่นแซวเล่นค่ะขอทราบชื่อเพลงด้วยค่ะ
1: ชื่อเพลงไดอารี่สีแดงค่ะ
0: โอ้โหอันนี้ต้องถามก่อนว่าน้องอทิตยาตอบเองหรือว่าให้คุณแม่ตอบ
1: ช่วยกันกระจายถูกค่ะคุณแม่ตอบค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ไหมคุณแม่ช่วยแน่ๆเลย
1: นะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอคะค่ะเพลงนี้นานมากๆเลยแต่อย่า
1: ต้องเป็น
0: ไ
1: ดอารี่สีชมพูค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเป็นคุณแม่เนี่ยไดอารี่สีแดงใช่ไหมคะ
1: คุณแม่ไดอารี่สีแดงค่ะค
0: ุ
1: ณแม่ท
0: ัน
1: อย
0: ู่
1: ค่ะ
0: น่ารักมากๆเลยนะคะทั้งคุณแม่คุณลูกนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะดีใจด้วยนะคะ
1: หนูไม่เคยได้ร่มเลยค่ะ
0: โอเคค่ะคราวนี้ได้ละนะคะดีใจด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ

ุณฟังค่ะกับเพลงที่2นะคะ Diary สีแดงค่ะเพลงนี้นานมากๆเลยนะคะแต่ก็ยังคงความไพเราะอยู่เลยค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้มาต่อกันในเพลงที่3ดีกว่านะคะว่าคุณผู้ฟังจะทายชื่อเพลงนี้ถูกหรือเปล่านะคะ

0: ละค่ะมีสายเข้ามานะแค่อินโทรเองนะคะมารับสายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะแนะนำตัวเองก่อนเลยค่ะ
1: เจเจสารพีครับ
0: คุณเจเจเหรอคะ
1: ครับผม
0: คุณเจเจจากสารพีตอนนี้สารพีเป็นยังไงบ้างคะฝนตกไหมคะ
1: ตอนนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนครับ
0: ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะดังนั้นนะคะคุณเจเจนะคะแค่ฟังอินโทรก็ทราบเลยใช่ไหมคะว่าเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรคะ
1: ครับผม
0: ดังนั้นขอทราบชื่อเพลงเลยค่ะ
1: ชื่อเพลงทะเลใจครับ
0: โอ้โหแสดงว่าคุณเจเจชื่นชอบผลงานเพลงของคาราบาวหรือเปล่า
1: ใช่ครับชอบคาราบาวทุกเพลงนะครับ
0: โอ้โหนะคะดาวก็ได้เจอแฟนพันธุ์แท้เลยนะคะแค่ฟังอินโทรก็รู้เลยว่าเพลงนี้ชื่อเพลงว่า
1: ทะเลใจครับ
0: โอเคนะคะเป็นเพลงที่ถูกต้องแล้วก็ถูกใจคุณเจเจด้วยนะคะ
1: นี่น้องน้ำพึ่งแนะนำมาให้ถอม
0: โอเคนะคะงั้นก็ต้องแบ่งของรางวัลให้กับน้องน้ำพึ่งด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: โอเคค่ะเดี๋ยวบอกเบอร์โทรหลังไมค์เลยนะคะขอบคุณค่ะ

คุณฟังค่ะเพลงเพราะๆแบบนี้เลยแล้วก็คุณเจเจสารพีก็ทายชื่อเพลงถูกต้องนะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่สายหลุดไปค่ะเดี๋ยวต้องรบกวนคุณเจเจนะคะโทรศัพท์กลับมาบอกเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งนะคะ

คุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังที่ให้เกียรติทักทายเราเข้ามาผ่านเพจสวทชเชียงใหม่ PRD นะคะมีทั้งคุณพัชราพรนะคะคุณสิรินันท์คุณฤทธิ์นันคืนไหนคุณสิริพรคุณสิรินันท์นะคะคุณพี่ดวงรัตน์ด้วยคุณเด่นคุณโสพลคุณสุรินทร์ค่ะคุณภัทรวรรณคุณโสพลนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ

เพลงเพราะแบบนี้เลยนะคะทะเลใจค่ะเอาละค่ะมาต่อกันอีกสัก2เพลงดีไหมคะอยากให้คุณผู้ฟังมีความสุขกับการฟังเพลงด้วยแล้วก็มีส่วนร่วมกับรายการนะคะมาต่อกันกับอีก1เพลงค่ะอีก2เพลงแล้วกันอ่ะว่าคุณผู้ฟังจะทายชื่อเพลงนี้ถูกไหมพร้อมแล้วนะคะเชิญค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะเราให้ฟังแค่อินโทรก็พอแล้วนะนะคะมารับสายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับผมกลับมา
0: ค่ะคุณนพพรสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ นะครับพอดีผู้จัดเปลี่ยนกติกาพูดเล่นค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะคุณนพพรถูกต้องไหม
1: ใช่เลยฮะ
0: ค่ะคุณนพพรคะแค่ฟังแค่อินโทรอ่ะคุณนพพรตอบได้ไหมว่าเพลงนี้ชื่อเพลงว่า
1: ทำดีได้ดีฮะ
0: อ้าโหนะคะต้องบอกว่าเพลงนี้นะคะจริงๆจังหวะก็สนุกมากเลยเนาะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะแล้วก็ชื่อเพลงก็ดีด้วยนะคะเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทุกคนเนาะได้ยึดถือเนาะทำดีได้ดีนะคะค่ะเก่งมากๆเลยตอนนี้คุณนพพรฟังอยู่แถวไหนคะ
1: ตอนนี้ผมขับรถอยู่แถวอุโมง
0: ค์
1: นะ
0: ค่ะหมายถึงแถววัดอุโมงค์เหรอคะ
1: อุโมงค์จะเข้าสารคีแล้ว
0: ค่ะค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะในเรื่องของสภาพการจราจร
1: มีตอนนี้นิดหน่อยครับผม
0: ค่ะ
1: ลงเมื่อกี้หน่อยนึง
0: แล้วก็ปริมาณรถเป็นยังไงบ้างคะ
1: รถโล่งเลยครับตอนนี้ไม่มีแล้ว
0: โอเคดีมากเลยเนาะดังนั้นใช้ความระมัดระวังในการขับรถนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะคุณนพพรบอกเบอร์โทรขอบคุณนะคะ
1: เดี๋ยวพูดกับฮะ
0: ค่ะ
1: ผมขอมอบรางวัลนี้ให้กับคุณแม่กัลยานะฮะ
0: อ๋อได้สิคะโอ้โหน่ารักมากเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะขอบคุณนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ

่ะคุณผู้ฟังค่ะทำดีได้ดีค่ะขอแสดงความยินดีกับคุณป้ากัลยาด้วยนะคะคุณนพพรน่ารักมากทายชื่อเพลงถูกต้องแต่บอกว่าขอมอบรางวัลให้คุณป้ากัลยาโอ้โหดีใจกับคุณป้ากัลยาด้วยค่ะเอาละค่ะมาต่อกันเพลงสุดท้ายดีกว่านะคะคุณผู้ฟังท่านไหนจะตอบชื่อเพลงนี้ได้นะนะคะเพลงสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังรายงานสภาพการจราจรจากท่านรองศักดากันตอนนี้คุณผู้ฟังท่านไหนนะคะทายชื่อเพลงนี้ถูกต้องเตรียมพร้อมเลยค่ะ

0: ล้วค่ะคุณผู้ฟังคะเพลงนี้นะก็ต้องฟังแค่อินโทรเช่นกันเนาะมารับสายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับคุณออสครับผู้กำกับคร
0: ับ ค่ะยินดีต้อนรับคุณออสค่ะคุณออสคะเพลงนี้ก็ให้ฟังแค่อินโทรคุณออสคิดว่าชื่อเพลงจะชื่ออะไรคะ
1: คุณไม่รักทำไมไม่บอก
0: อันนี้คุณออสจะบอกใคร
1: อ๋อบอกผู้กำกับครับ
0: น่ารักมากเลยนะคะค่ะคุณออสคุณออสบอกว่าคุณออสจะบอกชื่อเพลงนะคะนะคะชื่อเพลงนี้อีกทีนึงค่ะ
1: คุณไม่รักทำไมไม่บอก
0: โอ้โหเก่งมากมากเลยคุณออสแค่ฟังอินโทรเนี่ยคุณออสก็ตอบได้ถูกต้องเลยค่ะดีใจด้วยนะคะ
1: ค
0: ่ะเดี๋ยวคุณออสบอกเบอร์โทรหลังไมค์นะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ

0: ค่ะเพลงนี้นะคะคุณไม่รักทำไมไม่บอกค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็เราจะมาฟังรายงานสภาพการจราจรกันนะคะจากท่านพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนาโพกินสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีพี่ต้อมสวัสดีคุณฟังครับ
0: ค่ะท่านรองศักดาค่ะวันนี้วันอังคารนะคะที่29กันยายน2569สภาพการจราจรเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็ฝนก็ยังมีตกลงมาอยู่บ้างนะครับทำให้ส่วนใหญ่เนี่ยรถที่ใช้ในการเดินทางก็เป็นรถยนต์เป็นหลักถึงแม้เรื่องของน้องๆจะปิดเทอมไปหลายโรงเรียนแล้วแต่เรื่องของการทำงานของคนที่จะต้องเดินทางเข้าเมืองก็แยกคนละส่วนกันนะครับในหน้าสถานศึกษาเนี่ยอาจจะคลี่คลายอาจจะไม่มีปริมาณรถแต่ในจุดเชื่อมเมืองต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีปริมาณรถมากขึ้นนะครับผมไปเริ่มต้นที่บริเวณแยกคันคลองนะครับแยกเชียงใหม่ภูคำณเวลานี้เนี่ยรถที่ลงจากหน้ามช.มานะครับกับรถที่มาจากประตูปตท.มช.เนี่ยก็มีรถอยู่พอสมควรแต่ก็เจ้าหน้าที่บังคับสัญญาณไฟอยู่นะครับที่บริเวณแยกลินคำณเวลานี้ในนิมานมีก่อสร้างนะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปก็คือทั้งไฟฟ้าทั้ง NT ซึ่งไฟฟ้าตอนนี้เขาทำเรื่องของการติดตั้งบ่อพักก็จะคาอยู่บนผิวถนนแต่มีกลวยเป็นแนวปิดกั้นชัดเจนรถเคลื่อนได้ซ้ายขวาอันนี้ก็ทำมาตั้งอาทิตย์กว่าแล้วนะครับผมก็แจ้งประชาสัมพันธ์แล้วก็ลงไปตรวจหน้างานอยู่เน้นเรื่องของการอำนวยความสะดวกแล้วก็แจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนในเรื่องของความปลอดภัยบริเวณแยกลินคำเองก็ด้านอื่นๆนะครับจากฝั่งที่มาจากห้วยแก้วขาขึ้นนะครับจากแจ่งหัวรินมาเนี่ยในสิริมังคลาจารย์มาฟ้าธานีหรือในถนนห้วยแก้วเองก็ยังมีรถที่ใช้เส้นทางอยู่พอสมควรในช่วงเย็นวันนี้แต่พื้นที่ถามว่ายังไหลได้ไหมบางจุดยังไหลได้แล้วก็บังคับสัญญาณไฟกันต่อเนื่อง16:51แล้วนะครับที่บริเวณแยกขวงสิงครับขวงสิงหน้าเวลานี้มีชะลอตัวตรงกลางที่เหลือเคลื่อนได้แล้วก็รถที่มาจากทางโลตัสคำเที่ยงนะครับมีเติมท้ายเข้ามาที่บริเวณแยกก็ยังมีรอสัญญาณไฟอยู่ที่บริเวณหน้าราชพัฒน์ไหลออกได้นะครับถนนหมื่นด้ามหน้าโรงเรียนสาธิตก็ยังมีรถใช้อยู่พอสมควรนะครับแต่ฝั่งจากโชตนาเข้ามาเนี่ยเหมือนจะเคลื่อนได้มากขึ้นแต่มีชะลอตัวอยู่ตรงกลางนะครับอาจจะเป็นรถที่จะเบี่ยงซ้ายเพื่อที่จะมาเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกขวงสิงนะครับกับรถที่ทางตรงแล้วก็ตรงจุดนั้นเป็นหน้าตลาดบริบูรณ์ด้วยนะครับก็อาจจะมีรถที่คนข้ามทางบ้างละแต่ตอนนี้ฝนก็เริ่มลงมาเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเน้นย้ำเรื่องของการขับขี่ด้วยความปลอดภัยนะครับผมมาต่อที่บริเวณฟ้าห้ามรวมโชคนะครับฟ้าห้ามรวมโชคถนนเชียงใหม่พร้าวที่บริเวณแยกรวมโชครถในฝั่งขาออกมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเจ้าหน้าที่บังคับไฟดึงในฝั่งขาออกส่วนฝั่งขาเข้ามาที่แยกฟ้าห้ามไม่มีรถมากเท่าไหร่ไหลได้ต่อเนื่องจากหัวสลีเวียงพิงมาแยกฟ้าห้ามนะครับยังมีรถที่อยู่ในคู่ขนานด้านนอกเนี่ยอยู่พอสมควรแต่ภาพรวมแล้วถามว่ายังไหลได้ไหมผมมองว่ายังไหลได้ทั้งหมดนะครับแต่ก็เน้นย้ำนะฝนตกลงมาถึงแม้จะกรมอุตุจะแจ้งว่าก็เบาไปบ้างแล้วนะครับแต่เท่าที่เห็นก็ยังมีลงมาอยู่บ้างเพราะฉะนั้นแล้วยังไงก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ทางอย่าไปคิดว่าฝนตรงนิดเดียวไม่เกิดอุบัติเหตุหรอกนะครับเมื่อผิวถนนลื่นผิวถนนเปียกก็มีส่วนที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้นะครับขยับมาดูที่บริเวณแยกศาลเด็กนะครับศาลเด็กตอนนี้ฝั่งขาเข้าไหลได้มากขึ้นฝั่งขาออกเองนะเวลานี้เจ้าหน้าที่ก็บังคับสัญญาณไฟร่วมกับแยกแม่คาวของสันทรายกันอยู่นะครับในถนนแก้วโนรัตไม่มีแล้วนะเล็งได้หมดแล้วนะครับเพราะว่าดารายังสลับสอบอยู่นะครับแล้วก็ปิ้นเนี่ยปิดไปตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับหนองประทีปก็เคลื่อนได้ค่อนข้างดีแต่สารศาสตร์ยังไม่ปิดนะครับรถยังไหลได้จากในทุกด้านเจ้าหน้าที่บังคับสัญญาณไฟอยู่นะครับไม่โดนครับไม่โดนลงดอนจันทร์ไม่มีปัญหาไม่โดนพูดยาวไปข้ามไปถึงแยกสันกลางนิดนึงนะครับเขามีการเปิดใช้ทางในฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกในเส้นสันกำแพงสายใหม่ นะครับรถก็โฟลว์ค่อนข้างดีนะครับจากเท่าที่ดูข้อมูลที่พี่ๆหลายท่านส่งเข้ามาให้นะครับแล้วก็ทางสันกำแพงเขาก็ดูแล้วก็อำนวยความสะดวกในจุดนั้นอยู่นะครับก็เป็นการเปิดวันแรกตั้งแต่11โมงที่ผ่านมานะครับในถนนมหิดลยาวมาเลยนะครับรถเคลื่อนได้ทั้งหมดหน้าตลาดหนองหอยช่วงนี้อาจจะมีรถมากหน่อยนะครับสะพานปลาแดดภาค5รถออกมาจากลัตติล้านนาออกมาจากช้างคลานมีนะครับแต่ฝั่งเลียบน้ำปิงมาจากเทศบาลป่าแดดยังไม่มีปัญหาอะไรบริเวณแยกสนามบินครับเชื่อมกับแยกวงแหวนในถนนที่พระเนตรรถเยอะนะครับหน้าศูนย์วัฒนธรรมแยกขายยานะครับค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็มีชะลอตัวในฝั่งขาเข้า108ในจุดนี้ก็ยังไม่หมดก็อย่างที่บอกไปนะครับบางจุดเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาก็รถก็จะคลี่คลายคล่องตัวนะครับบางส่วนเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางของพี่น้องประชาชนที่เข้ามาทำงานในเมืองนะครับก็ยังมีจุดที่มันเชื่อมกันอยู่แล้วก็อาจจะมีปริมาณรถเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับบริเวณแยกต่างๆเล่าให้ฟังแล้วนะครับมาดูในคูเมืองคูเมืองเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับมีเรื่องของหลุมยุบบริเวณสตาร์บัคเชียงใหม่รามถนนบุญเรืองฤทธิ์นะครับก็ประสานกับทางเทศบาลแล้วก็หน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการแก้ไขนะครับมันก็อาจจะเป็นในส่วนหนึ่งก็จากการเรื่องของมีการขุดไฟฟ้าใต้ดินตอนนั้นแล้วก็มีโพรงมีฝนตกลงมานะครับก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องพวกนี้ได้แต่เจ้าหน้าที่ก็พร้อมดำเนินการแก้ไขนะครับอันนี้ก็แจ้งเป็นข้อมูลรถก็ไหลได้ต่อเนื่องแต่ในถนนสุเทพเย็นนี้ปริมาณรถค่อนข้างมากนะครับมีชะลอตัวอยู่เหมือนกันเช่นเดียวกับบริเวณแยกนิมมานแล้วก็แยกต้นพยอมที่ยังมีรถอยู่ในฝั่งที่มาจากทางแยกวัดอุโมงค์ผมแจ้งข้อมูลอัปเดตอีกเรื่องนึงนะครับจะได้ใกล้เคียงกับเรื่องว่าน้องๆตอนนี้ปิดภาคเรียนปิดภาคการศึกษาแล้วใช่ไหมแต่ก็ยังมีหลายโรงเรียนที่ยังสลับสอบอยู่ณเวลานี้นะครับยังสลับสอบณเวลานี้เพราะฉะนั้นที่ผมอัปเดตล่าสุดไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็โรงเรียนยุพราชนะครับโรงเรียนสารศาสตร์โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนเนี่ยจะปิดเทอมวันที่3ตุลานะครับโรงเรียนเทพบดินทร์จะปิดเทอม5ตุลาโรงเรียนดาราวิทยาลัยจะปิดเทอม12ตุลาแล้วก็โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่จะปิดเทอม13ตุลาบางโรงเรียนที่อาจจะยังอยู่ในระหว่างการสอบก็จะอยู่ในกรอบใกล้เคียงกันแต่ก็ขออนุญาตที่จะดูโรงเรียนที่มีปริมาณนักเรียนค่อนข้างมากเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้วางแผนการเดินทางในช่วงนี้นะครับฝนลงมาอยู่นะครับเด็กๆปิดเทอมไปพอสมควรคนเดินทางเข้ามาทำงานเด็กๆยังเข้ามาสอบในช่วงปลายของก่อนที่จะปิดเทอมยังไงก็เผื่อเวลาในการเดินทางสักนิดนึงนะครับขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยครับพี่ต้อมครับ
0: ค่ะต้องขอบคุณข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะจากท่านรองศักดานะคะแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยอยากให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยนะคะท่านรองศักดาโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์อยากจะให้สวมหมวกนิรภัยทั้งตัวผู้ขับขี่แล้วก็ผู้สอนด้วยค่ะ
1: ใช่ครับถูกต้องครับมันคือการใช้ทางที่เราต้องปฏิบัติอยู่แล้วความปลอดภัยของท่านผมว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญเช่นเดียวกับคนอื่นที่ใช้ทางร่วมกันครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนาโพคินรองผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณมากๆนะคะ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีพี่ต้อมสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5นะคะก็มีคุณผู้ฟังที่ทักทายเราก็มาเพิ่มเติมผ่านเพจสทเชียงใหม่ PRD นะคะเพิ่มเติมมีทั้งคุณพี่ดวงรัตน์คุณสุทัศน์แล้วก็คุณสิริพันธ์ด้วยนะคะก็อยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยค่ะหากท่านมีเรื่องขอความช่วยเหลือในทุกๆเรื่องนะคะท่านสามารถโทรศัพท์แจ้งเข้ามาที่สายด่วน191ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะฝากไว้สำหรับในเรื่องของภัยออนไลน์ค่ะไม่รีบนะคะไม่เชื่อนะคะเราจะไม่เชื่ออะไรง่ายๆนะคะไม่โอนด้วยนะคะถ้าจะให้โอนเงินเนี่ยจะต้องใช้เวลาตรวจสอบนิดนึงอย่าเพิ่งโอนเร็วนะคะแต่ถ้าหากว่าเพรียงพร้ำให้กับมิจฉาชีพจากภัยออนไลน์ต้องรีบโทรแจ้งที่1441ค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้ลาไปก่อน

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17 นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยและผู้ป่วยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
3: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
4: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยและผู้ป่วยพร้อมเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และครัวสนามเร่งผลิตอาหาร
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งประสานการช่วยเหลือประชาชนพร้อมเปิดครัวสนามประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายประชาชนรวมทั้งนำขนมครกและแจงลอนมาร่วมแจกจ่ายสร้างกำลังใจผู้ประสบภัยก่อนลงเรือเข้าชุมชนเคหะร่มเกล้านำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้นายสุชาติกล่าวว่ากระทรวงทรัพย์ระดมกำลังจากทุกหน่วยงานเพื่อเร่งส่งความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะชุมชนที่น้ำท่วมสูงและเส้นทางทางบกไม่สามารถเข้าถึงได้พร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานทำงานเชื่อมโยงกันทั้งด้านอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นและการดูแลผู้ป่วยสำหรับการดูแลด้านอาหารได้เพิ่มรถครัวสนาม3 คันเป็น6 คันสามารถผลิตอาหารปรุงสุกใหม่ไม่น้อยกว่า 20,000 กล่องต่อวันควบคู่กับจัดส่งน้ำดื่ม 20,000 ขวดต่อวันและสิ่งของจำเป็นเช่นพัดลมนมผงเสื้อผ้าและอุปกรณ์สำหรับดูแลผู้สูงอายุโดยวันนี้นำรถครัวสนาม3 คันเข้าประจำจุดเคหะร่มเกล้า33พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเรือสนับสนุนการลำเลียงอาหารและสิ่งของเข้าสู่ชุมชนปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: มณฑลทหารบกที่21ระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะการจัดการขยะติดค้างในท่อเพื่อให้น้ำระบายได้ดีขึ้นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่21จัดกำลังพลและจิตอาสาลงพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยนำกำลังพลและจิตอาสาพร้อมรถยนต์บรรทุกขนาด2 ตันครึ่ง1 คันและรถบรรทุกขนาด6,000 ลิตร1 คันเข้าปฏิบัติภารกิจบริเวณชุมชนสะพานดำและชุมชนประปาตำบลปากช่องเพื่อช่วยประชาชนขนย้ายสิ่งของและเก็บขยะที่ติดค้างอยู่ภายในท่อเพื่อให้น้ำได้ระบายได้ดีโดยได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังระดับน้ำลดลงแต่ยังมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ นอกจากนี้กำลังพลและจิตอาสายังร่วมคณะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเยี่ยมเยียนประชาชนณบริเวณสะพานข้ามโรงพยาบาลกรุงเทพปากช่องพื้นที่ประสบอุทกภัยในตำบลปากช่องและศูนย์พักพิงอำเภอปากช่องเพื่อรับทราบสถานการณ์ตลอดจนความต้องการและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรงพร้อมประสานการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.โดยมีการปรับกฎหมายรองรับสัญญาอัตโนมัติเช็คและตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับลายมือชื่อรวมทั้งการยืนยันตัวตนเพิ่มความมั่นใจทำธุรกรรมดิจิทัลนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.โดยได้ปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีและรูปแบบการทำธุรกรรมในปัจจุบันรวมทั้งทำให้การทำธุรกรรมออนไลน์มีผลทางกฎหมายชัดเจนมากขึ้นโดยสาระสำคัญจะเป็นการรองรับทั้งลายมือชื่อและตราประทับทางอิเล็กทรอนิกส์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลรวมถึงสัญญาอัตโนมัติที่ระบุสามารถดำเนินการทำให้เกิดสัญญาที่มีผลทางกฎหมายได้นอกจากนี้ยังเปิดให้ตั๋วแลกเงินตั๋วสัญญาใช้เงินและเช็คสามารถทำได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และจะมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับเอกสารเป้าหมายคือให้ประชาชนและภาคธุรกิจทำธุรกิจและธุรกรรมดิจิทัลได้สะดวกปลอดภัยและมั่นใจมากขึ้นรวมทั้งรองรับการค้าดิจิทัลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
7: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: องค์กรดีต้องมีคนรู้จักธุรกิจสินค้าและบริการดีต้องมีคนเข้าถึงให้สวทเชียงใหม่เป็นหนึ่งพลังในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคุณด้วยคลื่นวิทยุคุณภาพเปิดพื้นที่สำหรับภาครัฐภาคเอกชนภาค

เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่วันนี้แล้วให้เรื่องราวดีๆของคุณเดินทางไปถึงผู้ฟังนับหมื่นนับแสนคนในทุกวันติดต่อได้ที่สวทเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข0532760680532760680

0: ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้า

0: ไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตื่อฮะ
3: วันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ความเข้าใจความห่วงใย

0: เข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมตาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: งเสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: องค์กรดีต้องมีคนรู้จักธุรกิจสินค้าและบริการดีต้องมีคนเข้าถึงให้สวทเชียงใหม่เป็นหนึ่งพลังในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคุณด้วยคลื่นวิทยุคุณภาพเปิดพื้นที่สำหรับภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจสุขภาพท่องเที่ยวการศึกษาและคอนเทนต์สร้างสรรค์ทุกประเภทด้วยทีมงานมืออาชีพเพราะการสื่อสารที่ดีคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่วันนี้แล้วให้เรื่องราวดีๆของคุณเดินทางไปถึงผู้ฟังนับหมื่นนับแสนคนในทุกวันติดต่อได้ที่สวทเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข0532760680532760680

สวัสดีเจ้าตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์น้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์เจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการอยู่กับคุณผู้ฟังนะเจ้ากู้แรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเจ้าเนาะแรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงแรงเนาะในช่วงเคารพธงชาติ6โมงแรงเนาะเฮาก็จะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารงานเพลงลูกทุ่งเพลงกำเมืองม่วนๆไปกันนะเจ้าขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามน้องเก่งผ่านทางช่องไลฟ์ TikTok DJ เก่งกันตัวขอบพระคุณเจ้าทักทายทุกท่านทุกคนเลยเนาะอยู่เป็นกู้เป็นกิมกันยามแรงเลิกการเลิกงานปิดบ้านฟังเพลงผ่อนคลายความเครียดสร้างความสุขสบายกายใจให้กับตัวเองนะเจ้าบางท่านกำลังเติมพลังมื้อแรงบางท่านกำลังขับรถเดินทางบางท่านกำลังแยกการอยู่บอกว่าจะแยกยังอยู่ก็ตามนะเจ้าถ้าว่าติดตามรายการกันอยู่ในชั่วโมงนี้ขอให้เป็นชั่วโมงที่มีความสุขกันกู้ท่านกู้คนนะเจ้ารอบเวียงเจียงใหม่แรงวันนี้เจ้าก็จะติดตามการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือในภาคค่ำแต่ว่ายังมีการอัปเดตเนอะตะกี้เพิ่นยังมาอัปเดตพยายามที่จะหาจุดอัปเดตแล้วแต่เพิ่นก็ยังมาอัปเดตเตื้อเอาเป็นว่าเรามาติดตามเรื่องของการรายงานฝนกันก่อนนะเจ้าสำหรับชั่วโมงนี้ตอนนี้มีฝนตกเนาะหลายจังหวัดในภาคเหนือของเราบอกว่าจะเป็นเจียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่ตากกำแพงเพชรนะเจ้าซึ่งจังหวัดเจียงใหม่เนี่ยมีฝนตกในหลายพื้นที่นะเจ้านักละเปิ้นหมดบอกว่าจะเป็นตางเจียงดาวกัลยาณิวัฒนาแม่แตงพร้าวสะเมิงแม่ริมสันทรายดอยสะเก็ดแม่แจ่มสันกำแพงนะเจ้าเชียงใหม่เฮาก็หลายพื้นที่อำเภออยู่เนาะส่วนลำปางนั้นตอนนี้มีการตรวจพบกลุ่มฝนในพื้นที่อำเภอเมืองปานห้างฉัดเมืองลำปางเสริมงามเกาะคาแม่ทะแล้วก็ศบปราบนะเจ้าตีละปูนก็จะมีที่ป่าซางนะเจ้าตีแป้ก็จะมีที่อำเภอลองที่จังหวัดตากจะมีที่อำเภอบ้านตากอำเภอเมืองตากนะเจ้าแล้วก็ที่กำแพงเพชรก็จะเป็นที่อำเภอพรานกระต่ายเนาะซึ่งก็จะเป็นหลายพื้นที่เนาะคุณผู้ฟังในส่วนของภาคเหนือของเฮาที่เจอฝนกันอยู่ในขณะนี้นะเจ้าเฮาก็ยังคงที่จะต้องมีการเตือนภัยติดตามกันนะเจ้าเปิ้นบอกว่าสันทรายเจียงใหม่มีร่มกันหรือยังนะเจ้าลำปางไม่ลำพังเพราะยังมีฝนเนาะยังมีฝนระวังในเรื่องของน้ำท่วมขังกันตวยนะเจ้าเนาะเป็นการรายงานกันเข้ามานะเจ้าเพราะนั้นหลายพื้นที่เจ้าคุณผู้ฟังที่ยังคงมีฝนตกแล้วก็อาจจะส่งผลให้มีน้ำท่วมนะเจ้ามี

ความที่เราจะต้องเพิ่มความระมัดระวังขอบคุณน้องแจงสาวยองเจ้าส่งดอกกุหลาบสวยๆดอกแรกของวันนี้เลยขอบคุณนักๆเจ้าอยู่กับคุณผู้ฟังกันในช่วงของรอบเวียงเจียงใหม่แหล่งวันนี้นะเจ้าน้องเก่งยังเกียมเพลงม่วนๆกันไว้สำหรับในชั่วโมงนี้ช่วงเวลานี้เจ้ามาฟังเพลงกันต่องานจากศิลปินเดอะเพอนะเจ้าเสียงร้องของไอ้นัทกิตติสารเจ้า

งานจากไอ้นัดนะจ๊ะไอ้นัดกิตติสารผลงานเพลงสายลมแห่งการรอคอยเป็นเพลงม่วนๆแห่งเพลงนึ่งฟังสบายๆนะเจ้าน้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในชั่วโมงนี้นะเจ้ามีคุณสมบูรณ์บอกว่าขอเพลงอย่าพึ่งท้อของไม้เมืองนะเจ้าทรงเป็นกำลังใจกับผู้คนที่เจอกับน้ำท่วมตอนนี้ด้วยความยินดีเจ้ากระเดี๋ยวน้องเก่งเปิดเฮ้อนะเจ้าน้องเขาส่งกำลังใจถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนเจียงใหม่นะเจ้าเขาก็สามารถที่จะส่งกำลังใจไปถึงทุกท่านทุกคนทุกพื้นที่ที่ปั้นกำลังเจอกับปัญหาน้ำท่วมกันอยู่ได้รับผลกระทบกันอยู่คนเจียงใหม่เองหลายองค์กรนะเจ้าที่ปั้นเกาะไปส่งกำลังใจเฮ้อนะเจ้าไปดูแลช่วยเหลือกันเนาะเพิ่นบอกว่าคนไทยไม่แรงน้ำใจอ่ะนะเจ้าคุณผู้ฟังมันก็เลยเป็นอย่างที่มันค่อนข้างจะทั่วถึงเนาะคนไทยคนเมืองบ้านเฮาเนี่ยบ่แรงน้ำใจแน่นอนทางด้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้าเปิ้นก่อได้ส่งน้ำใจข้ามภาคด้วยเช่นกันเนาะอบจ.เจียงใหม่เจ้าส่งน้ำใจข้ามภาคจากคนเจียงใหม่สู่คนกรุงนะเจ้าส่งทีมกู้ภัยรถสุขานะเจ้าเป็นเรื่องที่สำคัญเนาะช่วยกทม.เจ้าฝ่าผ่านวิกฤตไปด้วยกันจังหวัดเจียงใหม่ก็เร่งส่งทีมกู้ภัยรถสุขาเคลื่อนที่นะเจ้าสนับสนุนพื้นที่ประสบอุทกภัยช่วยเหลือประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนเนาะอย่างที่บอกกันนะเจ้าว่าคนไทยบ้านเฮาคนเมืองบ้านเฮานี่บ่แร้งน้ำใจนะเจ้าคือการดูแลช่วยเหลือในสิ่งที่เฮาทำได้ซึ่งในเจ้าวันนี้นะเจ้าเจ้าวันนี้ในช่วง9โมงเกิ่งนายชัชวาลปัญญาเจ้ารองผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงใหม่พร้อมด้วยนายสมชาติวัฒนากล้ารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเจียงใหม่เจ้ารวมถึงนายสมชายเกตมะนะเจ้าท้องถิ่นจังหวัดเจียงใหม่ได้นำทีมปล่อยขบวนทีมกู้ภัยรถสุขาเคลื่อนที่รถบรรทุกน้ำพร้อมกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพื่อที่จะลงพื้นที่เพื่อความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนนะเจ้าซึ่งก็สืบเนื่องมาจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลก็ส่งผลกระทบอย่างหนักนะเจ้าต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนเนาะโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของสุขอนามัยแล้วก็การขับถ่ายในชีวิตประจำวันคุณผู้ฟังที่จะได้รับความลำบากกันนะเจ้านี่เป็นเรื่องที่หันใจแล้วมันเป็นเรื่องที่สำคัญบจ.เจียงใหม่เปิ้นก็ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนดังกล่าวนะเจ้าก็จึงได้มีการส่งสนับสนุนทรัพยากรแล้วก็กำลังพลเข้าร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้เพื่อที่จะเฮือบรรเทาทุกข์แล้วก็ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ช่วยกันยกระดับด้านสุขอนามัยในพื้นที่ประสบภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะเจ้าเนาะอันนี้ก็เป็นน้ำใจจากคนบ้านเฮาเจ้าสู่เมืองกรุงสู่พื้นที่ที่เปิ้นได้ประสบกับปัญหานะเจ้าในเรื่องของผลกระทบจากน้ำท่วมนะเจ้าคุณผู้ฟังใจเปิ้นใจเฮาอู้จะอีตึงวันเหมือนกันนะเจ้าอู้จะอีตึงวันเหมือนกันว่าใจเปิ้นใจเฮาเนาะอยากให้เมื่อเฮาเจอกับปัญหาเหล่านี้เฮาก็ได้รับการดูแลช่วยเหลือจากพี่น้องมนุษย์ด้วยกันนะเจ้าจากหลายพื้นที่ที่จะส่งกำลังใจถึงคนเจียงใหม่เฮาเมื่อถึงเวลาของเปิ้นนะเจ้าเฮาเองสามารถที่จะดูแลช่วยเหลือส่งกำลังใจอย่างกันตั้งใดก็สามารถที่จะส่งได้ตัวเช่นกันนะเจ้าในช่วงเวลานี้มีคุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลงตัวเนาะบอกว่าอยากส่งกำลังใจให้กับคนที่เปิ้นเจอกับปัญหาน้ำท่วมกันอยู่ในขณะนี้นะเจ้าเป็นงานเพลงของศิลปินไม้เมืองนะเจ้างานเพลงที่ก็ค่อนข้างจะให้กำลังใจกันอยู่นะเจ้าเนาะงานเพลงจากศิลปินไม้เมืองเพลงนี้นะเจ้ากับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าอย่าพึ่งท้อนะเจ้าเฮามาฟังเพลงนี้ด้วยกันแล้วก็พร้อมกับที่จะส่งกำลังใจไปให้กับ
พี่น้องที่ประสบภัยกันอยู่ในขณะนี้บอกว่าจะบ้านเปิ้นบ้านเฮาสายเหนือสายกลางหรือจะเป็นเมืองกอกเมืองกรุงนะเจ้าเฮาส่งกำลังใจไปฮื้อขอบพระคุณเจ้าขอบคุณสำหรับของขวัญที่ส่งฮื้อเป็นกำลังใจกันในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่รายการนี้กันตวยเจ้า

อย่าเพิ่งท้อนะเจ้าเป็นงานจากศิลปินไม้เมืองงานเพลงซุ้มเสียงหวานๆของน้องอ้อมนะเจ้าเนาะเป็นเพลงที่มีคุณผู้ฟังแนะนำผ่านกันมาต่างช่องทางไลฟ์บอกว่ามอบเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับผู้ที่เปิ้นกำลังประสบภัยน้ำท่วมกันอยู่ในวันนี้นะเจ้าขอบคุณคุณสมบูรณ์มีความสุขนักๆเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณทุกคำอวยพรวันเกิดในวันนี้กันเลยนะเจ้าเนาะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเป็นกำลังใจที่ดีนะเจ้าที่เฮาได้ฮับพรดีๆแล้วก็วันนี้ก็ขอฮือพรดีๆที่น้องเก่งได้ฮับมาจากทุกท่านนะเจ้าก็ปีกไปถึงทุกท่านทุกคนที่ติดตามน้องเก่งอยู่ที่ฟังน้องเก่งอยู่น้องเก่งก็มีความประสงค์ที่อยากจะให้ทุกคนมีความสุขด้วยเช่นกันนะเจ้าอยู่กับคุณผู้ฟังกันไปยามแรงวันนี้กับช่วงของรอบเวียงเจียงใหม่นะเจ้าคุณผู้ฟังพร้อมที่จะได้นำเรื่องราวข่าวสารต่างๆมาฝากกันนะเจ้าในช่วงนี้เจ้ามีข่าวสารในเรื่องของการที่เจียงใหม่นะเจ้าเปิ้นมีการเปิดโครงการธรรมสัญจรธรรมนาวาวังนะเจ้าผนึกกำลังบวรขับเคลื่อนหลักธรรมควบคู่กับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยแม่ดูโมเดลนะเจ้าซึ่งวันนี้ที่ศาลาพุทธิธรรมผาสุกนะเจ้าวัดศรีดอนชัยป่าตึงงามหรือว่าวัดแม่แก้วน้อยตำบลป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นายศิวะธรรมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เจ้าได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการธรรมสัญจรหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลป่าไผ่เจ้าเพื่อที่จะขับเคลื่อนหลักธรรมพระราชทานธรรมนาวาวังและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยแม่ดูโมเดลนะเจ้าโดยมีคณะสงฆ์ตำบลป่าไผ่เจ้าพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายหน่วยงานราชการคณะครูนักเรียนตลอดจนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะเจ้าซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่ในการขับเคลื่อนการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็เผยแพร่พระรัตนตรัยตามแนวทางโครงการพระราชดำริธรรมนาวาวังพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อที่จะสร้างสังคมแห่งปัญญาการตื่นรู้ยกระดับคุณภาพชีวิตจิตใจของประชาชนเด็กและเยาวชนในชุมชนอย่างยั่งยืนนะเจ้าซึ่งก็ถือว่าเป็นแห่งหนึ่งกิจกรรมดีๆที่มีขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของเฮาในวันนี้กันตวยนะเจ้าก็เป็นเรื่องราวที่น้องเก่งนำมาฝากกับคุณผู้ฟังนะเจ้าต่อไปที่ต่อเนื่องไปที่เรื่องของงานยี่เป่งนะเจ้าคุณผู้ฟังวันนี้ในสื่อของเชียงใหม่นิวส์มันบอกว่าหนองบัวพระเจ้าหลวงเทศบาลตำบลเชิงดอยปีนี้เปิ้นไม่จัดงานลอยกระทงนะเจ้าเนาะหลายท่านหลายคนเคยไปติดตามงานยี่เป็งหรือว่างานลอยกระทงเนี่ยที่หนองบัวพระเจ้าหลวงนะเจ้าซึ่งทางด้านของนายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เจ้านายมงคลชัยวุฒิเนาะเปิ้นได้แจ้งกับสื่อมวลชนว่าเนาะขออนุญาตแจ้งข่าวนะเจ้าว่ามีเอกชนบางรายเนี่ยมีเอกชนบางรายเปิ้นแอบอ้างในเรื่องการจัดงานที่หนองบัวพระเจ้าหลวงหรือว่าสถานที่บริเวณใกล้ๆหนองบัวได้มีการขายบัตรขายตั๋วขายให้กับกรุ๊ปทัวร์นะเจ้าเพราะฉะนั้นเทศกาลลอยกระทงปีนี้นะเจ้าหรือว่ายี่เป็งปีนี้ต่างเทศบาลตำบลเชิงดอยเปิ้นงดจัดงานไปอีก1ปีเนื่องจากว่ากำลังปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่หนองบัวจากงบของกรมโยธาธิการและผังเมืองนะเจ้าด้วยงบประมาณ108ล้านบาทนะเจ้าการปรับปรุงก่อสร้างใช้เวลาประมาณ1ปี6เดือนเนาะก็จะแล้วเสร็จในปี70นะเจ้าจากนั้นต่างเทศบาลตำบลเชิงดอยก็ถึงจะได้มีการจัดงานประเพณีลอยกระทงได้ร่วมฉลองหนองบัวยุค
รับปรุงใหม่กันตัวในงานลอยกระทงหรือว่างานยี่เป็งในปีหน้าพฤศจิกาปีหน้านะเจ้าเพราะนั้นปีนี้ใครจะไปแอลลอยกระทงยี่เป็งที่หนองบัวพระเจ้าหลวงปีนี้เปิ้นงดนะเจ้างดกันไปแฮมหนึ่งปีรอปรับปรุงทัศนียภาพใหม่ๆรูปแบบใหม่ๆของหนองบัวในปีหน้านะเจ้าเอาแล้วคุณผู้ฟังช่วงนี้เก่งยังมีงานเพลงม่วนๆที่จะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะเจ้าต่อกันไปที่งานจากน้องอ้อมรัตนังเจ้า

่วงสิ่งดีๆจาก PEA เข้าสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA เจ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนการลักลอบใช้ไฟฟ้าขุดเหรียญบิตคอยดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์และมิเตอร์ไฟฟ้าอันตรายถึงชีวิตกระทบต่อความมั่นคงต่างระบบไฟฟ้าของประเทศหากพบดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาพบเห็นการลักลอบขโมยใช้ไฟฟ้าสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทร1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง

งานเพลงม่วนๆจากศิลปินไม้เมืองนะเจ้าผลงานเพลงไม่เคยนะเจ้าไม่เคยสำหรับงานเพลงประกอบภาพยนตร์ชุดส้มปล่อยเพลงเนี้ยก็โด่งดังกันอยู่นะคุณผู้ฟังในภาพยนตร์ส้มปล่อยเนี่ยก็ได้รับการทำไทยหรือว่าถูกใจสำหรับใครหลายๆคนนะเจ้าตี้เปิ้นชื่นชอบงานเพลงนี้นะเจ้าก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆที่เราจะพยายามที่จะเลือกสรรงานเพลงม่วนๆคือคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะเจ้าน้องเก่งก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะเจ้าว่างานเพลงกู้เพลงตี้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังนั้นจะถูกอกถูกใจคุณผู้ฟังกันอยู่พ่องบรรณะก็น้อยนะเจ้าในบรรยากาศของการติดตามรับฟังงานเพลงฟังเรื่องราวข่าวสารต่างๆผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่ยามแรงวันนี้นะเจ้าหรือว่าแรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงน้องเก่งก็จะมาเปิดเพลงลูกทุ่งเพลงกำเมืองพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารต่างๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันปกติเนี่ยในช่วงเริ่มต้นของรายการเนาะจะมีการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือในภาคค่ำให้คุณผู้ฟังได้รับทราบแต่ว่าแต่กี้นี่ตอนที่เข้ารายการกันมาเนี่ยนะเจ้าเปิ้นยังมีการอัปเดตรวมถึงช่วงเวลานี้นะเจ้าเพิ่งก็ยังบ่อัปเดตเลยนะเจ้าแต่ว่าในช่วงนี้ก็จะมีเพิ่งก็ยังรายงานกันไว้ในช่วงเช้าเหมือนเดิมว่าภาคเหนือนั้นเริ่มมีฝนลดลงนะเจ้าแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะเจ้ายังมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่สำหรับภาคเหนือตอนบนแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงไฮ้ลำปูนลำปางแล้วก็แพร่นะเจ้าเนาะขอบคุณแม่บุญกาดกอมเจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้มาพอเอาไปพอน้ำท่วมที่กรุงเทพเจ้าเอ็นดูเปิ้นเจ้าแม่นเนาะหมู่เฮาเจ้าเจียงใหม่คนตังเหนือก็สามารถที่จะส่งกำลังใจนะเจ้าไปถึงพี่น้องที่เปิ้นประสบภัยในช่วงเวลานี้บอกว่าจะเป็นกรุงเทพหรือว่าจังหวัดที่ได้รับผลกระทบรอบๆกรุงเทพมหานครเนี่ยนะเจ้าเนาะส่งกำลังใจไปทุกๆพื้นที่ถึงแม้ว่าจะบ่มีแห่งที่จะไปช่วยเปิ้นแต่ใจไปถึงแล้วทุกที่เลยนะเจ้ามีงานเพลงม่วนๆที่จะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อนะเจ้าในช่วงนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเจ้า

ณนินทราอินทิรานะเจ้ากับงานเพลงวันที่ได้คำตอบนะเจ้ากว่าที่เราจะได้คำตอบเพื่อตัวเก่านะก็ต้องใช้เวลาเมินพอสมควรนะเจ้าว่าใครคือคนที่ใจสำหรับเรานะเจ้าเนาะงานเพลงม่วนๆที่น้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังกู้ท่านกู้คนผ่านในช่วงของรายการรอบเวียงเจียงใหม่แรงวันนี้นะเจ้ารายการรอบเวียงเชียงใหม่คุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามกันได้เป็นประจำแรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงแรงเจ้าหลังเคารพธงชาติก็จะได้มาอู้มาจ๋ามาฟังเพลงด้วยกันในแนวของเพลงลูกทุ่งเพลงกำเมืองนะเจ้าเรื่องราวข่าวสารต่างๆนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันตัวต้องขอบคุณนักๆ กับการติดตามรายการบอกว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHzหรือว่าจะเป็นต่างช่องทางไลฟ์นะเจ้าผ่านช่อง TikTok ดีเจเก่งขอบพระคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามหาฟังรายการนะเจ้าน้องเก่งจะมีเพลงส่งท้ายให้คุณผู้ฟังได้ฟังม่วนๆกันไปจนถึง1ทุ่มเนาะ1ทุ่มนี้ก็มีเพลงที่จะส่งท้ายแล้วก็แน่นอนเป็นเพลงม่วนๆมีความหมายดีๆนะเจ้าถ่ายทอดถึงคุณผู้ฟังกูท่านกูคนเลยนะเจ้าเอาละน้องเก่งส่งท้ายกับคุณผู้ฟังด้วยเสียงเพลงแล้วเราจะปิ๊กมาปะกันใหม่เต็มชั่วโมงเหมือนเดิมวันพรุ่งนี้หลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงวันนี้มีความสุขกันนักๆสวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศหลายจังหวัดยังคงเฝ้าระวังการปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่สถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านคาดหวังว่าสหรัฐจะให้คำตอบอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับข้อเสนอการเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศโดยมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบแต่ละพื้นที่เพื่อให้การสั่งการชัดเจน
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569ได้ใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทตั้งเป็นเงินสำรองสำหรับช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการช่วยเหลือเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนดพร้อมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลสถานการณ์อุทกภัยในแต่ละภูมิภาคเพื่อให้การสั่งการและประสานงานมีความชัดเจนได้แก่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรับผิดชอบภาคกลางนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับผิดชอบภาคเหนือนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายสุชาติชมกลิ่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบภาคตะวันออกและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบกรุงเทพมหานครขณะที่การช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วนรัฐบาลได้ระดมอาหารถุงยางชีพและจัดตั้งโรงครัวในพื้นที่ประสบภัยพร้อมหารือว่าที่ปลัดกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมชลประทานเร่งสูบน้ำและผันน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด
3: วันนี้เราใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทมาตั้งสำรองสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนก็น่าจะเพียงพอในการเยียวยาแล้วก็เพียงพอในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศตอนนี้มันมีเกณฑ์ซึ่งทางพื้นที่ทางหน่วยงานต้องนำเสนอขึ้นมาแล้วก็มีคณะกรรมการคราวนี้ในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งนึงว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างท่านเอกนิติก็ดูภาคกลางแล้ววันนี้ก็ได้แต่งตั้งเพิ่มเติมคือให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้เป็นตัวแทนของคณะมนตรีดูกทม.คอยกำกับสั่งการประสานงานดำเนินการแก้ไขปัญหาน
2: ายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 165,000 ล้านบาทระยะเวลา8ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำโดยมีเงินกู้ร่วมด้วยซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงการคลังจะหารือรายละเอียดพร้อมเตรียมปรับหลักเกณฑ์ให้ท้องถิ่นสามารถสร้างแก้มลิงเพื่อกักเก็บและผันน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งบุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะกำกับดูแลแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครกล่าวว่ากระทรวงกลาโหมจะทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครกรมชลประทานเหล่าทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อมโยงข้อมูลทั้งการบริหารจัดการและเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยการสนับสนุนกำลังพลและเครื่องมือตลอดจนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระยะฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์คลี่คลายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้เร่งระบายน้ำท่วมขังที่ท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมสนับสนุนรถยกสูงเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือชุมชนที่วิกฤตและเตรียมฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่หลังน้ำลด
4: นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร เร่งระบายน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายในทุกพื้นที่โดยเฉพาะจุดวิกฤตอย่างเคหะล่มเกล้าและเขตลาดกระบังพร้อมประเมินสถานการณ์เป็นรายจุดอย่างใกล้ชิดหากพบว่าการระบายน้ำล่าช้าให้เร่งประสานจัดส่งเครื่องสูบน้ำเข้าเสริมกำลังทันทีเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดและได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสธ.ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ทั่วประเทศเร่งสำรวจและระดมสรรพกำลังเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าสนับสนุนภารกิจในพื้นที่โดยเน้นการจัดสรรทรัพยากรตามระดับความวิกฤตประกอบด้วยรถยกสูงสำหรับรับส่งประชาชนรถสุขาเคลื่อนที่เพื่อดูแลสุขอนามัยเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่และรถบรรทุกช่วยเหลือเพิ่มเติมนอกจากนี้ได้สั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูเร่งทำความสะอาดจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมให้กลับมาใช้งานได้พร้อมจัดทีมเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนและทรัพย์สินเพื่อนำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบราชการอย่างครบถ้วนโดยยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมบูรณาการความช่วยเหลือร่วมกับกรุงเทพมหานครจนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ล่าสุดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครยกเว้นบางพื้นที่เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ฝนตกหนักได้ยุติลงแล้วและจากการตรวจสอบในเชิงพื้นที่พบว่ามีพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบ21เขตได้รับผลกระทบปานกลาง14เขตและได้รับผลกระทบสูง15เขตจึงประกาศให้สถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบทั้ง21เขตสิ้นสุดลงยังคงเหลือพื้นที่ประสบสาธารณภัย29เขตโดยให้ผู้อำนวยการเขตรับผิดชอบดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2550และระเบียบกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยมีผลตั้งแต่วันนี้สถานการณ์น้ำตามถนนสายหลักในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วกระทรวงคมนาคมจึงขอความร่วมมือประชาชนให้เคลื่อนย้ายรถที่จอดบนทางยกระดับและเปิดจุดจอดรถให้ประชาชนที่ยังได้รับผลกระทบ
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในถนนสายหลักหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายและกลับมาสัญจรได้ตามปกติแล้วจึงขอให้ประชาชนที่นำรถไปจอดบนทางยกระดับและทางด่วนขนย้ายรถออกจากพื้นที่เนื่องจากเมื่อถนนกลับมาใช้งานได้ตามปกติผู้ขับขี่จะใช้ความเร็วสูงขึ้นการจอดรถบนเส้นทางดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและทรัพย์สินของประชาชนอย่างไรก็ตามประชาชนที่พื้นที่พักอาศัยยังมีน้ำท่วมและยังไม่มีที่จอดรถกระทรวงคมนาคมมีจุดจอดรถของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.รองรับโดยเฉพาะอาคารจอดรถรฟม.บริเวณลาดพร้าวซึ่งยังสามารถรองรับรถได้อีกหลายร้อยคันและเปิดให้จอดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้และหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายจะพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปนันทิกากิปาโลรายงาน
1: เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครเร่งเคลื่อนย้ายรถที่จอดกีดขวางการจราจรเพื่อดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งหลังน้ำลดพร้อมจับคู่50เขตระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรช่วยพื้นที่ประสบภัยนายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับการกลับมาเปิดทำการของหน่วยงานในวันพรุ่งนี้โดยกำหนดภารกิจสำคัญ2ด้านคือการเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่กีดขวางการจราจรและการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ประสบอุทกภัยสำหรับภารกิจเร่งระบายการจราจรกรุงเทพมหานครร่วมกับตำรวจนครบาลและฝ่ายเทศกิจนำรถลากเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่กีดขวางทางสัญจรให้อยู่ในตำแหน่งที่เป็นระเบียบชิดขอบทางโดยเฉพาะในเส้นทางสายหลักได้แก่ถนนเพชรบุรีคลองตันและถนนรามคำแหงด้านการบริหารจัดการขยะได้ใช้แนวทางจับคู่เขตระหว่างเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าสนับสนุนกำลังพลรถเก็บผลขยะอุปกรณ์และเรือท้องแบนให้แก่เขตที่ประสบภัยวิกฤตโดยพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังได้กำหนดจุดรวบรวมขยะชั่วคราวและใช้เรือเข้าจัดเก็บ ส่วนพื้นที่น้ำลดอาทิถนนเพชรบุรีเขตห้วยขวางริมคลองแสนแสบและหมู่บ้านชินเขตได้ระดมกำลังเร่งดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งทันทีโดยตั้งเป้าเก็บกู้ขยะชิ้นใหญ่กระสอบทรายและขยะตกค้างบนถนนสายหลักโดยเร็วพร้อมมอบหมายสำนักอนามัยเข้าดูแลสุขอนามัยและระบบสุขาภิบาลภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างต่อเนื่องประชาชนสามารถติดตามจุดบริการรับทิ้งขยะชิ้นใหญ่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ผ่านทางช่องทางกรีนแบงคอกหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ด้านการไฟฟ้านครหลวงดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ชาวเคหะชุมชนคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าแล้วและเร่งตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในพื้นที่น้ำท่วมเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมขังในเคหะชุมชนคลองจันทร์และเคหะร่มเกล้าส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้อยู่อาศัยรัฐบาลมอบหมายให้การไฟฟ้านครหลวงเข้าตรวจสอบความปลอดภัยและจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนให้ครบถ้วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนล่าสุดการไฟฟ้านครหลวงได้ทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่เคหะชุมชนคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าแล้วหลังเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบระบบไฟฟ้าและประเมินความปลอดภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนได้ครบแล้วตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสำหรับพื้นที่ที่มีระดับน้ำท่วมสูงการไฟฟ้านครหลวงได้ปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าก่อนเร่งตรวจสอบและทยอยจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนเมื่อสภาพพื้นที่มีความปลอดภัยจนกว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ครบถ้วนขณะที่กรมการจัดหางานให้บริการจัดหางานเชิงรุกหลังน้ำลดช่วยผู้ประสบภัยให้มีงานทำสร้างอาชีพสร้างรายได้
6: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้ใช้แรงงานในหลายพื้นที่กรมการจัดหางานเตรียมดำเนินมาตรการช่วยเหลือในระยะฟื้นฟูภายหลังน้ำลดโดยเร่งให้บริการจัดหางานอย่างทั่วถึงประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างและช่องทางสมัครงานผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทำและช่องทางออนไลน์พร้อมจัดหน่วยบริการจัดหางานเชิงรุกรวมถึงหน่วยบริการเคลื่อนที่โมบายยูนิตเพื่อเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือกรณีไม่สามารถขึ้นทะเบียนหรือรายงานตัวกรณีว่างงานและประสานการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบกรณีสถานประกอบการได้รับผลกระทบและลูกจ้างประสงค์ไปทำงานในพื้นที่อื่นนอกจากนี้กรมการจัดหางานยังให้บริการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพใหม่หรือสร้างรายได้เสริมโดยส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านพร้อมสนับสนุนการเข้าถึงแหล่ง

0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนจังหวัดสมุทรสาครแจ้งอพยพประชาชนเนื่องจากในวันนี้เขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจระบายน้ำเพิ่มขึ้นอีกจึงขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองคลองดำเนินสะดวกคลองสาขาที่ต่ำในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วโดยเฉพาะตำบลยกกระบัดตำบลโรงเข้ตำบลหนองบัวตำบลหนองสองห้องตำบลหลักสามตำบลบ้านแพ้วตำบลสวนส้มตำบลอำแพงตำบลคลองตันและตำบลหลักสองอพยพออกจากบ้านเรือนทันทีเช่นเดียวกับจังหวัดสมุทรสงครามขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามอำเภออัมพวาและอำเภอบางคนทีอพยพออกจากบ้านเรือนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเด็กผู้ป่วยผู้สูงอายุเคลื่อนย้ายรถยกของขึ้นที่สูงและตัดกระแสไฟฟ้าที่อยู่ต่ำหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านอปท.และผู้นำชุมชนหรือสายด่วน1784ส่วนที่จังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนให้ประชาชนอพยพกลุ่มเสี่ยงทันทีโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำที่ลุ่มต่ำและจุดที่มีน้ำท่วมขังอยู่แล้วให้เร่งอพยพเด็กสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางไปยังจุดพักพิงหรือจุดปลอดภัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือหรือปรึกษาแผนการเดินทางและการอพยพได้ที่นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในพื้นที่ขอให้ติดตามประกาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขณะที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเตือนประชาชนริมแม่น้ำแควน้อยเฝ้าระวังและเตรียมรับมือปริมาณน้ำจากการระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแควน้อยเฝ้าระวังและตรวจสอบยึดโยงแพสิ่งก่อสร้างและสิ่งของต่างๆให้มั่นคงแข็งแรงเนื่องจากปัจจุบันเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 8,484 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ96ของความจุอ่างจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มเติมโดยวันนี้มีแผนการระบายน้ำ30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและช่วงวันพรุ่งนี้ถึง4ตุลาคมมีแผนการระบายน้ำ42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไปล่าสุดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง2ตุลาคมนี้หลังปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้น
1: กรมชลประทานได้แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างใกล้ชิดหลังปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นและยังมีน้ำไหลเข้าอ่างอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้มีปริมาณน้ำ 891.26 ล้านลูกบาศก์เมตรมีน้ำไหลเข้าอ่างประมาณ 612.82 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ระบายน้ำอยู่ที่ 25.02 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งคาดการณ์จะยังมีน้ำไหลเข้าเขื่อนอย่างต่อเนื่องรวมประมาณ 373.22 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมทั้งนี้จะทยอยเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคือจะปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา115ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันวันที่1ตุลาคมปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา230ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและวันที่2ตุลาคมปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา400ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นประมาณ3เมตร50เซนติเมตรถึง4เมตรคาดว่าระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นจะยังอยู่ภายในลำน้ำและยังไม่ส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งแม่น้ำป่าสักปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กบข.แนะสมาชิกปรับแผนลงทุนตามช่วงวัยเสริมความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะสมาชิกให้ความสำคัญกับการปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุและเป้าหมายชีวิตเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวและมีเงินใช้เพียงพอหลังเกษียณซึ่งการเลือกแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละช่วงวัยจะช่วยให้การออมเพื่อวัยเกษียณมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำหรับแผนสมดุลตามอายุเป็นแผนที่ออกแบบให้มีการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติตามอายุของสมาชิกในช่วงอายุน้อยระบบจะจัดสรรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงในสัดส่วนมาก

0: เพื่อเน้นการเติบโตของเงินออมและเมื่ออายุมากขึ้นสัดส่วนลงทุนจะเพิ่มน้ำหนักในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากขึ้นเพื่อรักษามูลค่าเงินออมและลดความผันผวนเหมาะกับสมาชิกที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนไม่มีเวลาติดตามและปรับพอร์ตการลงทุนด้วยตัวเองสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนสมดุลตามอายุหรือแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร1179
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: ใครกำลังผ่อนบ้านหรือฝันอยากมีบ้านฟังทางนี้เพราะต่อไปนี้บ้านที่ดีอาจไม่ใช่แค่สวยหรูอยู่สบายแต่ต้องช่วยเราประหยัดพลังงานด้วยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวงเงินรวมประมาณ 1,050 ล้านบาทภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกหรือ GEF เป้าหมายคือเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางเข้าถึงบ้านคุณภาพดีอยู่สบายและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าโครงการนี้ทำ3เรื่องสำคัญคือ 1. พัฒนามาตรฐานบ้านประหยัดพลังงานและขยายฉลากประหยัดไฟเบอร์5 2. ศึกษากลไกสินเชื่อและการเงินให้การมีบ้านประหยัดพลังงานเข้าถึงง่ายและ 3. เติมความรู้เรื่องการออกแบบบ้านและอาคารที่ช่วยประหยัดพลังงานโครงการจะเดินหน้า5ปีโดยการเคหะแห่งชาติร่วมกับ UNEP และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้คือทำให้บ้านประหยัดพลังงานไม่ใช่บ้านสำหรับคนบางกลุ่มแต่เป็นบ้านที่ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงได้อยู่สบายค่าไฟเบาลงและช่วยโลกไปพร้อมกันแบบนี้เรียกว่าบ้านดีต่อเราและดีต่อโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักซีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านคาดหวังว่าจะได้รับคำตอบอย่างเป็นทางการจากสหรัฐเกี่ยวกับข้อเสนอของอิหร่านที่จะให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกในวันอังคารนี้โดยกาตาร์ซึ่งเป็นคนกลางเจรจาจะหยิบยกข้อเสนอดังกล่าวขึ้นหารือกับสหรัฐอีกครั้งจากนั้นจะแจ้งคำตอบสุดท้ายให้กับอิหร่านนายอารักชีซึ่งในเวลานี้อยู่ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านมุ่งเน้นประเด็นช่องแคบฮอร์มุซเท่านั้นและการเปิดช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่แจ้งไปยังสหรัฐทางนี้อิหร่านยื่นข้อเสนอเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน7วันหากสหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านรวมทั้งฟื้นฟูข้อตกลงหยุดยิงในตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยังคงปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ออกมาเตือนว่าวิกฤตด้านเงินทุนที่ทวีความรุนแรงขึ้นอาจทำให้ภายในปีนี้ผู้ลี้ภัยและผู้ที่พลัดถิ่นจากการถูกบังคับเกือบ8ล้าน3แสนคนจะไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือและอาจส่งผลกระทบให้ระบบการคุ้มครองในบางประเทศถึงขั้นล่มสลาย ทั้งนี้ UNSCR กำลังเผชิญวิกฤตด้านเงินทุนครั้งเลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งจากการที่สหรัฐและอีกหลายประเทศปรับลดงบประมาณสนับสนุนขณะที่ข้อมูลเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาระบุว่า UNSCR ได้รับเงินทุนเพียงร้อยละ32ของยอดงบประมาณที่จำเป็นสำหรับปีนี้ซึ่งอยู่ที่ราว 8,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐท่ามกลางสถานการณ์ที่ประชากรที่อยู่ภายใต้การดูแลของ UNSCR จะเพิ่มเป็น131ล้าน2แสนคนภายในสิ้นปีนี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมรุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 2 เมตร 28 เซนติเมตรและเวลา 19:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 2 เมตร 4 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรและเวลา 14:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ผมณัฐทนชูเมืองอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับดิฉันธรชัยโสดาคุณากรสิมพิทักษ์และอัครเดชคัมภีระนะครับเอเชียนเกมเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับนะก็เป็นการแข่งขันที่นักกีฬาทีมชาติไทยก็โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ได้เชียร์กันหลายๆประเภทในวันนี้นะครับแล้วก็ได้เหรียญรางวัลกันด้วยนะครับตั้งแต่เช้านะตั้งแต่เช้าใครตื่นมาดูนะได้เชียร์กันนะครับแล้วก็เราก็มาเท้าความแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับผลการแข่งขันนะครับเอาเริ่มตั้งแต่แบดมินตันก่อนนะครับแบดมินตันก็จบไปในช่วง17:00 น. 18:00 น. โดยประมาณนะครับเป็นวิวกุลวุฒิวิทิสารนะครับหนึ่งเดียวของไทยนะเป็นชายไทยคนแรกนะที่เข้าได้เหรียญทองนะครับต้องบอกว่าได้เหรียญทองในการแข่งขันชิงชนะเลิศในเอเชียนเกมวันนี้นะครับรอบชิงชนะเลิศคินยูนะฮะซึ่งถือว่าเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทกันด้วยนะครับชาวสิงคโปร์มือ13ของโลกนะครับชนะไป2-0เซตนะครับ21-12แล้วก็21-16นะครับช่วงออกสตาร์ทนะในแต่ละเซตเนี่ยอาจจะอืดๆหน่อยเพราะว่าทั้ง2คนเนี่ยเป็นนักแบดมินตันประเภทฝีมือไม่ใช่ตบหนักนะฮะเป็นการแบดมินตันเล่นหน้าเน็ตหยอดเล่นทางกันนะฮะก่อนที่เล่นไปเล่นมานะวิวนะก็จะความแข็งแกร่งกว่าชนะไปนะครับก็เป็นเหรียญให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับสำหรับวิวกุลรุตวิทิสารนะครับก็คว้าเหรียญรางวัลให้กับทีมชาติไทยเป็นแบดมินตันนะครับก็ยินดีด้วยนะครับนะฮะสำหรับวิวกุลรุตวิทิสารนะครับก็คว้าเหรียญรางวัลไปนะครับส่วนอีกรายการหนึ่งนะเป็นตะกร้อชายเดี่ยวในการเจอกันระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับเดี่ยวชายนะครับทีมชาติไทยนะก็เจอกับมาเลเซียนะครับก็ลุ้นเหรียญทองเหรียญที่2นะหลังจากที่ทีมชุดหญิงของเรานะก็ได้เหรียญทองไปแล้วนะครับแล้วก็ล้างอายเสือเหลืองมาเลเซียที่เราแพ้ในทีมชุดนะครับได้แค่เหรียญเงินนะครับเราก็ลุ้นในการแข่งขันตะกร้อชายเดี่ยวนะที่เจอกับมาเลเซียวันนี้นะของเราส่งธนพลทรัพย์เย็นนะครับตัวฟาดกฤษณพงษ์นนทโคตรตัวเสิร์ฟแล้วก็วุฒินันท์คำสนอตัวชงนะครับเจอกับเสือเหลืองมาเลเซียนะวันนี้เสือเหลืองมาเลเซียมีการเปลี่ยนตัวด้วยนะตัวชงนะครับในเซตแรกนะเราชนะไป15-9นะเสิร์ฟหายจนคู่ต่อสู้มาเลเซียทำเกมไม่ถนัดตัวเสิร์ฟของมาเลเซียรอสลี่เนี่ยนะเสิร์ฟไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเราชนะ15-9พอเซตที่2ครับนะไทยเปิดมานํา5-0ครับมาเลเซียมีการแก้เกมอย่างที่บอกนะครับแก้เกมเปลี่ยนตัวชงมาอะไรมานะเขาไล่มา5แต้มรวดนะแล้วก็ไทยเสิร์ฟไม่ได้เราเปลี่ยนตัวเสิร์ฟเลยฮะโค้ชนะพรใจเขาแก้วนะครับแล้วก็ทางด้านโค้ชของเรานะฮะพรใจเขาแก้วแล้วก็ทางด้านของอาจารย์กมลตังกิมผลผู้จัดการทีมนะมองแล้วเนี่ยเปลี่ยนตัวเสิร์ฟนะครับส่งพรเทพทินบางบนลงมาเสิร์ฟครับแล้วปรากฏว่าพอเสิร์ฟปั๊บเนี่ยโอ้โหกดมาเลเซียอยู่เลยครับชนะในเซตที่2 15-8คว้าเหรียญทองนะครับเป็นเหรียญทองสกอตชายเดี่ยวสมัยที่7ของไทยนะครับก็ความยิ่งใหญ่นะอย่างต่อเนื่องนะหลังจากที่มาเลเซียคว้าเหรียญทองนะในครั้งแรกก็คือ1990แล้วก็1994แล้วก็ไทยก็มาคว้าเหรียญทองนะครับในชายเดี่ยวมาเลเซียมาได้เหรียญทองในปี2018ตอนนั้นไทยไม่ส่งแข่งนะครับแล้วก็เราแต่ว่าถอนแค้นมาเลเซียล้างอายแหละที่เราแพ้ในประเภททีมชุดนะครับอาจารย์กมลตันกิมหงบอกว่าไงหลังจากเกมก็บอกว่าเราก็กลับไปแก้ไขเรื่องของสภาพจิตใจของนักกีฬาหลังจากที่พลาดเหรียญทองประเภททีมชุดชายนะก่อนกลับมาคว้าเหรียญทองในประเภทชายเดี่ยวนะครับอีกเหรียญทองหนึ่งของเรานะอีสปอร์ตไทยได้เหรียญทองนะครับในการแข่งประเภทการแข่งพับชีโมบายนะครับณัฐวุฒิหมื่นสานะสาธิตถนอมจินถนอมจิตนะครับภูมิรพีวันณเลิศสกุลนะสุภชัยสิงแก้วปวริศวงทองหัดชัยนะร่วมกันคว้าเหรียญทองกับทีมอีสปอร์ตของเรานะในการแข่งเอเชียนเกมที่ไอจินาโกย่านะครับโดยเกม PUBG Mobile นะตลอดการแข่ง2วันนะก็ทำคะแนนได้มากถึง128คะแนนนะชนะไปทั้ง3รอบนะก็คว้าเหรียญทองนะครับเหรียญเงินของจีนแล้วก็เหรียญทองเป็นของปากีสถานนะครับนี่คือเหรียญทองแรกของทีมอีสปอร์ตไทยหลังจากก่อนหน้านี้ได้มาแล้ว1เหรียญเงินนะครับนะจากทีมอีสปอร์ตของเราแล้วก็เหรียญทองแดงจากธนรักษ์วงกิติคุณนะก็ได้ครบเลยทองเงินทองแดงก็ยอดเยี่ยมนะครับ มวยสากลสมัครเล่นเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับก็ทีมชายนะฮะเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เราไม่ได้เหรียญเลยนะครับแล้วก็เหลือหนึ่งเดียวนะเป็นนักมวยสากลสมัครเล่นนักมวยสากลของเรานะนัทนิชาจงโปร่งกลางนะครับก็ขึ้นชกนะวันนี้รอบรองชนะเลิศเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นนะซิกิมินามิกินะครับก็ปรากฏว่าสู้กันสูสีแลกกันยก1ยก2ยก3แลกกันสนุกอ่ะครับคือใน2ยกแรกเนี่ยน้องโฟกัสนันทิชาจงปวงกลางอาจจะดูเป็นรองนิดหน่อยดูเป็นรองนักชกจากญี่ปุ่นนะแต่ไปมายก3สวมหัวใจฮะไล่สู้แล้วก็แซงชนะด้วย3ต่อ2เสียงนะครับโอ้โหนะเจ้าตัวก็บอกว่าตื่นเต้นนะเพราะเขาเป็นเจ้าภาพนะคะแนนอาจจะแข็งนิดนึงในยกสุดท้ายโค้ชพยายามให้ต่อย1 2 3 1 2 3นะครับเพราะนักมวยญี่ปุ่นเป็นมวยที่ถอยเร็วต้องเดินชิดๆนะฮะห้ามล้วงลำตัวต่อยใบหน้านี่แหละนี่แหละครับก็เข้าถึงรอบชิงเจอกับโอ้โหเกาหลีเหนือครับคนนี้ปังโซมีครับโอ้พริ้วเหลือเกินเป็นยอดมวยฝีมือคนหนึ่งอะฝีมือมากนะเร็วด้วยนะนักมวยจีนที่ต่อยกับปังโซมีเกาหลีเนี่ยในรอบรองที่ผมดูอยู่นะเดินไวก็จริงต่อยก็จริงแต่ว่าปังโซมีนี่เขาถอยแล้วดัก1-2ดัก1-2โอ้โหเอาละแต่ไม่กลัวฮะรอบชิงเกิดอะไรขึ้นได้ฮะนันทิชานะน้องโฟกัสครับสู้เต็มที่ครับนะเจอกับรอบชิงในครั้งเดียวนะในเอเชียนเกมอะเจอกับปังโซมีในรอบชิงชนะเลิศวันศุกร์ที่2ตุลาคมนะเชียร์กันนะครับส่วนเรื่องของกรีธานะครับโอ้วันนี้ชิงกันหลายเหรียญแล้วเราก็ได้เหรียญรางวัลด้วยนะครับ4คูณ100เมตรหญิงนะครับแหมแพ้ได้แค่เหรียญเงินนะแพ้เหรียญทองแพ้จีนแชมป์เก่านะฮะเราได้เหรียญเงินเมื่อวานนี้เรามีมนัสตาสามโนนะสุกันดาเพชรรักษาน่านสุพนิชพูนเกิดแล้วก็เบลจิรพัฒน์ขันออนตานะครับวิ่งอยู่ที่3แล้วแซงญี่ปุ่นนะมาได้ที่2อ่ะครับนะครับไทยได้เหรียญเงินนะครับสถิติ43.51 นะแล้วก็จีนแชมป์เก่านะ 42.996 เขานำเยอะเรามาแซงไม้สุดท้ายนะมาแซงญี่ปุ่นหน้าเส้นนะครับญี่ปุ่นที่3 43.52 นะครับส่วนวิ่งผลัด400ชัยก็พลาดได้ที่4ฮะ 38.49 นะครับมีการเปลี่ยนเรื่องของการรับส่งไม้นะครับเพราะนักกีฬาของเรามีการบาดเจ็บด้วยนะครับส่งภูริพลบุญสอนเนี่ยเป็นปกติวิ่งไม้2มาวิ่งไม้3นะครับอ้อขออภัยมาวิ่งไม้4ไล่กวดจะไล่เกือบไม่เกือบคือเรารับไม้น่าจะเป็นคนที่6ที่7นะครับไล่ไม่ทันนะครับแล้วก็หลังจากเกมก็มีการประท้วงกันนะประท้วงเกาหลีตั้งแต่รอบที่แล้วนะว่าเขารอบมาได้ยังไงประท้วงจีนในการรับส่งไม้นอกเหนือนะนอกเหนือเส้นรับส่งไม้นะครับแต่ว่าการประท้วงไม่เป็นผลนะครับไทยก็อยู่ที่4เหมือนเดิมที่1ของ400นะครับก็เป็นจีนนะ 38.17 ที่2เชนไซเป 38.32 นะที่3เกาหลีใต้ 38.43 นะครับเราได้ที่4นะครับส่วนวันนี้นะครับผสม4คูณ100เมตรนะครับไทยก็มีบิวพลพลบุญสอนวิ่งด้วยนะครับไม้3นะครับแล้วก็มีไฟเตอร์ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมไม้1ครับน่านสุพนิชพูนเกิดไม้2บิวพลพลบุญสอนไม้3เบลจิรพัฒน์ขันออตาไม้4ครับออกสตาร์ทมาเนี่ยนะครับผัดผสม4คูณ100นะโอ้โหออกสตาร์ทมาไม้สุดท้ายมาที่3เอาล่ะกันนะบิวพลพลแซงโค้งนะวิ่ง200เมตรนะครับปกติบิวจะวิ่งทางตรงแต่คราวนี้ให้บิววิ่งไม้3วิ่งทางโค้งแซงส่งไม้ก่อนจีนนิดเดียวนะครับก่อนจีนนิดเดียวจีนเขามีนักวิ่งวัยที่วิ่งเร็วอีกคนหนึ่งเราออกตัวก่อนนะไม้สุดท้ายเนี่ยนะครับน้องน่านไม่ใช่น้องน่านนะครับขออภัยน้องเบลจิรพัฒน์ออกตัวก่อนนะออกตัวนำจีนอยู่นิดเดียวแต่มัน929อยู่ประมาณสัก50เมตรพอระยะทางที่เมตรที่60 70นักวิ่งจากจีนแซงฮะเป็นเฉินอี้เจียนะคนนี้วิ่งเร็วจริงๆนะเฉินอี้เจียเนี่ยเหรียญเงิน100เมตรอ่ะนะครับก็แซงมาเราได้ที่2ฮะเบลพยายามจะไล่ไม่ทันนะครับได้แค่ที่2นะครับเราได้เหรียญเงินนะจีน 40.78 นะครับไทย 40.87 แล้วก็อินเดียไม้3 41.60 นะครับส่วน4คูณ400เมตรชายนะไล่กันสูสีนะครับคือโอ้โหขาโหดกันทั้งนั้นเลยนะฮะ4คูณ400เมตรชายเรามีทั้งทางด้านของเบลสราวุธทองศรีออโต้คุณภัทรไกรจันทร์นะครับภูมิอดิศักดิ์พรสมโพธิ์แล้วก็จอชัวร์ระเบิดแอคคินสันนะครับไม้1ไม้2เรายืนอยู่หัวแถวนะครับแต่ว่าโอ้ขาประจำอย่างอินเดียญี่ปุ่นกาตาร์นี่นะเขาแข็งแกร่งจริงๆนะครับไม้สุดท้ายเนี่ยของเราจอชัวโรเบิร์ตเอเกอร์สันที่ได้รางวัลเหรียญทอง400เมตรอ่ะจากที่6นะไล่จีนมาอยู่ที่ไล่ชาติก่อนแล้วก็มาไล่จีนมาอยู่อันดับที่4แล้วจะพยายามไล่อินเดียแล้วแต่โอ้โหระยะห่างเราเยอะครับเกือบทันนะครับ แต่ก็เราก็ไม่ได้เหรียญนะขออภัยจริงๆน่าเสียดายจริงๆนะเราไม่ได้เหรียญติดที่4นะครับแต่ก็ทำลายสถิติประเทศไทยด้วยในการแข่งขัน4คูณ400เมตรชายนะครับเป็นเหรียญสุดท้ายนะของกรีฑาในประเภทลู่นะครับก็ได้อันดับที่4นะแต่นักกีฬาของเราก็ทำลายสถิติประเทศไทยด้วยนะครับนะสำหรับการขันรายการนี้นะสถิติเท่าไหร่นะขออนุญาตนะครับสำหรับ4คูณ400เมตรชายนะครับก็วิ่งกันเต็มที่แล้วล่ะแต่ว่าคู่แข่งนี่ระดับเขี้ยวลากดินนะในระยะกลางนะครับเขี้ยวลากดินจริงๆนะครับนะนักกีฬาของเราก็สู้อย่างเต็มที่นะครับขออนุญาตรายงานเรื่องของสถิตินิดนึงนะ4คูณ400นะถึงแม้ไม่ได้เหรียญนะฮะเราทำลายสถิติประเทศไทยนะครับสถิติเดิมประเทศไทยก็คือ3นาที 03.07 นะครับเราทำสถิติประเทศไทยในเอเชียนเกมคราวนี้นะครับ3นาที 01.99 วินาทีนะครับมาแรกเบลสราวุธนวลศรีไม้2คุณภัทรไกรจันทร์นะครับไม้3น้องเล็กนะวัย17ปีนะจากสุราษฎร์ธานีนะฮะเจ้าภูมิอดิศักดิ์พรสมโพธิ์และจอร์จโรเบิร์ตแอคิลสันนะครับนักวิ่งที่คว้า เหรียญทอง400เมตรนะครับญี่ปุ่นเหรียญทองนะ3นาที00.75 วินาทีนะที่2กาตาร์3นาที 00.93 วินาทีแล้วก็อินเดีย3นาที 01.61 วินาทีนะครับกรีธานะฮะประสบความสำเร็จอีกสมาคมหนึ่งยินดีด้วยนะครับคว้ามาถึง2เหรียญทองนะครับแล้วก็มีเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกสมาคมหนึ่งที่ประสบความสำเร็จนะฮะในการคว้าเหรียญรางวัลเอเชียนเกมนะครับส่วนกระโดดคำทอของเรามีคนเดียวนะไปแข่งขันนั่นคือนะครับทางด้านของพัชพงษ์อ่ำสำอางคนนี้ในอาเซียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งนะครับแต่ว่าพอแข่งกับเอเชียต้องไปสู้กับนักกีฬาจากจีนเนี่ยจากฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญของเรานะเพื่อรักกันนั่นแหละครับโอเบียนาเออร์เนสต์จอนเนี่ยฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับแล้วก็มีนักกีฬาหลายชาตินะครับแล้วปรากฏว่ารายการนี้เราจบที่4นะครับ 5.60 เมตรนะครับนะพยายามจะกระโดดที่ 5.75 เมตรแต่ไม่ผ่านนะครับสถิติคือ 5.60 เมตรจบที่4นะครับก็เป็น personal best ของตัวเองนะครับ 5.60 เมตรนะที่1เหรียญทองก็คือฟิลิปปินส์นะครับก็คือโอเบียนาเออร์เนสต์จอนนะของฟิลิปปินส์ทำลายสถิติเอเชียนเกม 5.91 เมตรนะฮะสถิติเดิมก็คือ 5.90 นะครับนี่คือเรื่องของกรีธานะครับเราให้ฟังกันนะจากนั้นไปดูกีฬาประเภททีมนะว่าวอลเลย์บอลทีมชายโอ้โหคือลุ้นคู่ของอินโดนีเซียกับอิหร่านเราชนะคีร์กีสถานนะครับวันนี้เนี่ยก็คือ3-0เซตนะครับ25-20 25-18 และ25-14นะครับจบรอบแบ่งกลุ่มนะชนะ2แพ้1มี5คะแนนนะครับแล้วก็ต้องไปลุ้นคู่ของอินโดนีเซียกับอิหร่านถ้าอินโดชนะอิหร่านที่เข้ารอบไปแล้วเนี่ยนะอินโดจะเข้ารอบแทนไทยนะครับปรากฏว่าวันนี้นะคู่ที่เรารอลุ้นเรารอคู่ของอินโดกับอิหร่านนะครับเล่นไปเล่นมา2เซตแรกอินโดนีเซียนำไปก่อน2-0เซตครับนำอิหร่านนะครับโอ้25 22 25 21ถ้าอินโดได้อีกเซตเดียวเนี่ยไทยตกรอบปรากฏว่าอิหร่านกลับมาใน3เซตที่เหลือครับชนะ25 21 25 19และ17-15เซตสุดท้ายดูสิ17-15ไทยเกือบตกรอบแล้วนะและอิหร่านชนะทำให้ไทยเป็นที่2ของกลุ่มนะอิหร่านคว้าแชมป์กลุ่มนะไทยเป็นที่2ของกลุ่มนะรอบก็รองเชลเลอร์นะวันพฤหัสที่1ตุลาคมรอติดตามกันนะครับพูดถึงเรื่องแบดมินตันอีกสักนิดนึงนะวอลเลย์บอลเราเข้ารอบรองรอบก่อนรองนะครับหญิงเดี่ยวนี่อันแซยองนะคว้าแชมป์นะอันแซยองคว้าแชมป์เอเชียนเกมเป็นสมัยที่2ติดต่อกันนะครับเอาชนะอากาเนะยามาคุชินะฮะมือ3ของโลกจากญี่ปุ่น2-0เซต21-17และ21-9นะโอ้โหคือนาทีนี้ก็ต้องบอกนะว่าร่างทองเลยนะอันแซยองหาใครที่จะสู้กับเธอยากนะครับก็คว้าเหรียญทองหญิงเดี่ยวเอเชียนเกมอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับอันแซยองนะครับนะก็ยินดีด้วยนะครับส่วนกีฬาประเภทอื่นๆนะพาเดลนะก็เป็นกีฬาที่กำลังคิดอยู่ในทั่วโลกนะครับนะก็เป็นกีฬาที่บรรจุใหม่ในเอเชียนเกมนะครับนะพาเดลสาวชนะคูเวต2-0เซตนะครับนาตาลีนาคประเสริฐกับดาเรสศรีรุ่งเรืองชนะคูเวตไป2-0เซต7-5และ6-3นะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะเจอกับคู่ของซาอุดิอาระเบียนะครับยกน้ำหนักน่าจะเป็นสุดท้ายวันนี้นะในรุ่นน้ำหนักมากกว่า86กิโลกรัมหญิงนะครับของเรามีคนเดียวนะก็คือทางด้านของน้องเจนนี่ฮะสุภัทร สุพัชรินสุพัชนินคำแหงขออภัยนะครับน้องเจนนี่สุพัชนินคำแหงนะครับขึ้นยกนะครับในท่าสแนท3ครั้งเนี่ยน้ำหนักดีที่สุดก็คือ105กิโลกรัมนะครับส่วนคลีนแอนเจิร์กลุกผ่านทั้ง3ครั้งนะครับน้ำหนักดีที่สุด136กิโลกรัมนะครับน้ำหนักรวมเนี่ย241กิโลกรัมจบอันดับที่6เหรียญทองเป็นของลีเวิ่นเวิ่นจากจีน310กิโลกรัมนะครับสแนท140คลีนแอนเจิร์ก170นะก็สรุปผลงานโดยรวมของทีมยกน้ำหนักก็มานี้ปีนี้ไม่ได้เหรียญทองนะแต่ได้2เหรียญเงินกับ2เหรียญทองแดงนะครับในเอเชียนเกมส์นะครับ2เหรียญเงินของทีมยกน้ำหนักนะได้จากสุรัชสวัสดียอดสารนะครับ57กิโลกรัมหญิงเวฟนะวีรพลวิชุมา75กิโลกรัมชายนะฮะ2เหรียญทองแดงจากสุรจนาคำเบ้า53กิโลกรัมหญิงและฝ้างนะครับธีรพงศ์ศิลาชัย60กิโลกรัมชายนะครับก็เหรียญทองคงต้องรอต่อไปสำหรับสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยหลังจากเหรียญทองสุดท้ายนะฮะย้อนไปเมื่อปี200620ปีที่แล้วนะที่โดฮาประเทศกาตาร์ตอนนั้นได้เหรียญทองมาจากไก่ปวีณาทองสุกนะ2006นี่ผมก็ไปที่กาตาร์ด้วยนะได้ถ่ายรูปกับไก่ปวีณาทองสุกด้วยนะตอนคุณหนุ่มนะบก.ข่าวของ NBT ถ่ายรูปให้นะคุณไก่ปวีณาทองสุกมาเยี่ยมที่บูธสื่อมวลชนนะที่เมนเพรสเซนเตอร์นะครับก็ได้พูดคุยกันนะครับนะ2006นะครับนะนี่เหรียญทองนะครับซึ่งจอมพลังทีมชาติไทยนะครับก็เดินทางกลับถึงไทยก็พรุ่งนี้แหละครับโดยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG นะ645นะครับออกจากนาโกย่านะครับก็เดินทางถึงประเทศไทยมาสายการบินไทยช่วงนี้ก็นะก็ต้องติดตามข่าวสารให้ดีนะก็มีข่าวเรื่องของกระเป๋าและการเดินทางที่ต้องรอคอยนานของการบินไทยด้วยนะก็ทางนี้ทางผู้บริหารนะท่านรัฐมนตรีนะก็ได้ส่งทางเหล่าทัพนะทางฐานไปช่วยเหลืออยู่นะมีปัญหากันก็เชื่อว่าคงจะได้แก้ไขนะได้แก้ไขกันนะครับเรื่องของกรีธามีการริบเหรียญรางวัลกันด้วยนะฮะนักกีฬาคาซัคสถานเดินทนนะเดินทนมาราธอนนะครับเขาใส่รองเท้าที่ผิดกฎของสหพันธ์กรีธานานาชาตินะฮะสหพันธ์กรีธาโลกนะฮะซึ่งกำหนดมาตรฐานไว้นะ4มิลลิเมตรนะครับความหนาของพื้นรองเท้านะครับซึ่งเขาใส่รองเท้ายี่ห้อเอซิดนะครับซึ่งไม่ได้อยู่ในแบรนด์ที่รองเท้าที่สหพันธ์กรีธาโลกหรือว่าสหพันธ์กรีธาโลกนะได้รับรองนะครับก็ปรากฏว่าถึงแม้ว่าเธอจะเข้าเส้นชัยอันดับที่1นะครับแต่ว่ามีการประท้วงขึ้นมานะครับเธอก็โดนริบเหรียญทองเพราะใส่รองเท้านะครับเรื่องของรองเท้าเล่าให้ฟังคุณผู้ฟังกีฬาในประเภทลู่เนี่ยนะครับนะวิ่ง 5,000 เมตรวิ่ง 10,000 เมตรเนี่ยรองเท้าเนี่ยต้องประเภทพื้นคาร์บอนไม่ได้นะรองเท้าเนี่ยต้องพื้นเรียบนะนะครับหรือรองเท้าตะปูเท่านั้นนะครับนะก็ไปรองเท้าที่มาแข่งขันถนนไปไฟลู่เนี่ยโดน DNF หมดเลย disqualify หมดเลยนะครับนะก็เป็นจีนแหละที่คว้าเหรียญรางวัล นะครับแทนนะคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลทีมชาติไทยกำลังลงแข่งขันกับเวียดนามในการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นะรอบแบ่งกลุ่มบีนัดที่2นะไทยเจอกับเวียดนามของเราผู้เล่นเนี่ยตำแหน่งของอันโทนิโอสันนะครับชายชุดใหญ่เลยนะครับณัฐพงศ์สาริยามานูเอลทอมเบียสารัตอยู่เย็นคคณะคำยกพิยดลฉ่ำรัศมีถุปประชัยใจเด็ดนิโคลัสแมคคินสันกฤษดากาแมนชาทิพย์สงกรานต์สินสรานันอนุอินแล้วก็สุพนันบุรีรักษ์นะครับนะสรานนอนุอินเป็นผู้รักษาประตูนะครับ 19:30 นาทีกำลังแข่งขันอยู่ซึ่งรายการนี้นะผมไม่แน่ใจว่าช่องไหนถ่ายทอดสดให้ชมนะโอ้นะก็รอติดตามกันแล้วกันนะรอติดตามกันแล้วกันนะกำลังแข่งกับเวียดนามนะคู่รักคู่แค้นนะคู่รักคู่แค้นในย่านอาเซียนนะครับเรากับเขาเจอกันบ่อยนะครับก็เจอกันนะก็แข่งกันเดือดกันทุกวันเลยไม่ใช่เดือดกันทุกวันเลยเดือดทุกครั้งเนี่ยในการเจอกันนะครับนะซึ่งผลการขันเป็นอย่างไรตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะครับนะว่าจบหรือยังหรือผลเป็นอย่างไรยังไม่เห็นผลการขันนะครับก็รอเชียร์กันนะครับนะนัดที่2ของเรานะนัดแรกชนะมานะครับนะคุณฟังครับเรื่องของฟุตบอลรายการอื่นๆนะยูฟ่า Nation League นะกลุ่ม A นะกลุ่ม1กลุ่ม2นะแข่งขันกันอยู่นะในคู่ของอิตาลีนะคว้าชัยชนะนัดแรกใน Nation League นะครับเอาชนะตุรกี4ประตูต่อ1นะครับได้ประตูจากอเล็กซานโดบาสโตนีดาวิเดฟัตเตชีไมเคิลคาโตเยนะครับแล้วก็ปราศิตอัลแฟร์ยัสมัสนะครับก่อนที่ตุรกีจะตีไข่แตกได้ก็ไม่ทันนะครับทางด้านของอิตาลีชนะ4ประตูต่อ1ครับลูกทีมของโรเบอร์โตมันชินีนะมาคุมทีมอีกครั้งหนึ่งนะชนะในการแข่งขันรายการนี้นะครับในฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A1 นะครับนัดแรกนี่อิตาลีแพ้เบลเยียม 0-2 นะครับนัดต่อไปก็จะเจอฝรั่งเศสส่วนตุรกีเจอกับเบลเยียมนะครับนะรอเชียร์กันนะสมาคมกีฬากรีฑานะครับสมาคมกีฬากรีฑานะส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในการทัวร์ลังกาวีนะครับทีม Thailand Continental Cycling Team นะครับทัวร์ลังกาวีซึ่งแข่งขันกัน27กันยายนถึง4ตุลาคมนะเก็บคะแนนสะสมเพื่อไปคัดโอลิมปิกนะครับรายการนี้อยู่ในระดับโปรซีรีส์นะครับมีคะแนนสะสมสูงมากนะครับซึ่งของเราก็มีโค้ชตั้มวิสุทธิ์กษิยพัฒน์นะครับนะส่งนักกีฬาไปแข่งขันและควบคุมการแข่งขันนะครับวันนี้สเตจที่3แล้วนะครับเส้นทางจากซันไกเปตานีไปยังกัวลากังซานะครับระยะทางเกือบ190กิโลเมตรนะครับนักกีฬาปั่นกัน120คนแต่ว่าไม่จบนะจบเพียงแค่114คน6คนนะถอนตัวนะอากาศร้อนด้วยนะนะก็ปรากฏว่าของเราทั้ง6คนเนี่ยเข้าชัยหมดเลยนะครับอภิสิทธิ์สุพรรณนี่แชมป์ประเทศไทยล่าสุดนะครับอยู่ที่10ของเอเชียนะครับ4ชั่วโมง 31.59 นะครับส่วนแชมป์สเตทนะครับก็เป็นของมาเชโอมาลูเชลลี่จากอิตาลีนะฮะทีม XDS อัสตานาทีมระดับโปรของคาซัคสถานนะครับเวลาคือวันนี้เท่ากันหมดนะเท่ากันหมดเลยเพราะว่านะก็ก่อนการแข่งขันก็มีหลายคนเบรกเอาออกไปแต่กลุ่มใหญ่ GC นะก็ไม่ยอมนะมารวบกลุ่มได้จนถึง 5-6 กิโลสุดท้ายนะก็กลายเป็นกลุ่มใหญ่ก็เป็นกลุ่มใหญ่ที่ปั่นเข้าเส้นชัยนะครับของเราคนอื่นๆนะพิรพลชาวเชียงขวางตุลธรตัวสลามธนาคารชยาสมบัตินะธนชาติยะตันหรือว่านพชัยกล้าหาญนะสเตจที่แล้วเนี่ยมีล้มขวางครับไปชนเนี่ยเฟรมจักรยานหักเลยนะก็เข้าสัญญาพร้อมกันนะครับนะนี่คือเรื่องของจักรยานรอลุ้นสเตจต่อไปครับว่านักกีฬาของทีม Thailand Continental ของเรานะคอนติThailand Continental Cycling ของเรานะจะทำผลงานได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเรื่องของฟุตบอลอีกครั้งนึงนะเรื่องของลิเวอร์พูลล่ะนะโกดี้กักโปนะเจ็บครับถอนตัวจากทีมชาติเนเธอร์แลนด์มีการเจ็บข้อเท้านะครับนะก็นัดที่เนเธอร์แลนด์นะชนะเซอร์เบีย 2-1 ครับโอ้กักโปก็กลับมายังศูนย์ฝึกสโมสรลิเวอร์พูลนะฮะเพื่อให้แพทย์ประเมินอาการบาดเจ็บนะฮะโอ้เบื้องต้นนะกักโปนี่พักยาวเนี่ย 1-2 เดือนนะครับแม่นะกำลังฟอร์มดีๆนะโคดิกักโปทั้งยิงทั้งจ่ายแล้วก็ผมไม่ทราบว่ากลับมาได้ตอนไหนครับนะลิเวอร์พูลเนี่ยหลังจากเบรกทีมชาติงานหนักเลยจ่าฝูงครับแมนเชสเตอร์ซิตี้11ตุลาคมครับแม่นะงานหนักงานหนักนะเจ็บซะแล้วนะแต่ไม่เป็นไรนะก็เจ็บก็หายได้นะครับเจ็บก็หายได้ไม่กลัวสักอย่าง11คนเท่ากันนะครับแต่ภาคหลังเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมักจะแพ้บ่อยนะครับอีกคู่หนึ่งฝรั่งเศสนะชนะเบลเยียม 1-0 นะไมเคิลโอลิเซ่เลี้ยงเดี่ยวจากครึ่งสนามครับเลี้ยงแล้วซัดเต็มข้อเลยให้ทีมชนะเบลเยียม1ประตูต่อ0เนี่ยยิงได้ในนาทีที่88นะฮะตราไก่ของซีดีนซีดานนะครับชนะ2นัดรวดแล้วนะครับมี6คะแนนนัดหน้าเจอกับอิตาลีนะฮะ2ตุลาคมส่วนเบลเยียมเจอตุรกีที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับคุณฟังครับเรื่องของสังคมเจสกีนะครับท่านนายกสมาคมกีฬาเจสกีแห่งประเทศไทยครับพลตำรวจเอกเดชนรงค์สุทธิชาญบัญชานะครับนายกสมาคมกีฬาเจสกีแห่งประเทศไทยได้แถลงการเตรียมต่อยอดการพัฒนาโครงการจิตอาสากู้ภัยวิกฤตน้ำท่วมนะครับหลังจากได้รับการสนับสนุนจากนายสวัสดิ์ลิฟตพลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีประธานที่ปรึกษาโครงการขับเคลื่อนเจสกีเป็นผู้นำโลกและพัฒนาโครงการจิตอาสากู้ภัยวิกฤตน้ำท่วมพร้อมด้วยทุนกลุ่มทุนกลุ่มบริษัทพราวนะส่วนน้ำวานานขออภัยนะสวนน้ำวานาหัวหินใช่ไหมนะแล้วก็สวนน้ำอันดามันตาภูเก็ตนะครับ ก็ผลักดันโครงการพัฒนาโครงการจิตอาสากู้ภัยให้แข็งแกร่งและดีขึ้นกว่าเดิมนะครับก็กลุ่มบริษัทพราวนะส่วนน้ำที่หัวหินแล้วก็ส่วนน้ำอันดามันที่ภูเก็ตนะครับร่วมพลังในการช่วยเหลือตั้งโครงการจิตอาสากู้ภัยวิกฤตน้ำท่วมนะของเจ็ตสกีนะครับซึ่งนอกจากได้บรรดานักกีฬาเจ็ตสกีหลายคนนะซึ่งเป็นหัวหน้าทีมเช่นทีม FKT นะคอนเทรสนะครับไม่ว่าจะเป็นกาสิดิตธีรประทีปนี่แชมป์นะคนนี้กุลไกรสอนธีรประทีปนะครับหัวหน้าทีมนะครับก็ช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยนะใช้เจ็ตสกีช่วยเหลือนะครับที่หมู่บ้านกรีนวาเลย์บางพลีนะครับแชมป์โลกอย่างกิติพงษ์เกียรติกมลกุลจากทีม45แม็กซิม่ายามาฮ่าทีมพราวนะฮะเอกแปดเร็วเอกรินกัญญาคุคุณากรจากทีมอะคาเดมี่Racing Jets นะครับรวมถึงคุณพ่อคุณลูกสายลุยนะเปิ้ลนาคอนศิลาชัยนะน้องออก้านักคราศิลาชัยแล้วก็สรายุทธมีสวัสดิ์นะที่ทีมลูจิกมอลลี่เจ็ตสกีทีมบายนาคอนนะฮะสมบัติเนียมพลังผมเห็นเมื่อวานก็ไปลุยช่วยเหลืออยู่ที่แคคลองจันนะครับนะแล้วก็ทางด้านของทีมงานของสมาคมนะคุณสมบัติเนียมพลังนะแล้วก็ทางด้านของหญิงเหล็กดีกรีแชมป์โลกอย่างอรพันธ์ธีรพัฒน์พานิชนะครับแล้วอาจารย์เฉลิมชัยบุษราคำนะทีมงานของบูซานซีดูเจ็ตสกีทีมนะครับแล้วก็ดร.หนูเล็กสุภลักษณ์นินนพรัตน์นะก็หญิงแกร่งวงการเจ็ตสกีนะแล้วก็ทีมงานหลายหน่วยงานนะครับก็ดีกรีแชมป์ประเทศไทยหลายคนนะเข้าช่วยเหลือประชาชนพร้อมแจกถุงยังชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นเคหะร่มเกล้าเคหะมินบุรีนะเคหะคลองจันนะครับหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองนะนะครับมีน้องนักกีฬาเจ็ตสกีอีกหลายทีมหลายกลุ่มนะฮะซึ่งสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะฝากกำชับถึงพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยหรือว่าหน่วยงานราชการนะครับต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินเร่งด่วนสามารถติดต่อศูนย์ปฏิบัติภารกิจช่วยผู้ประสบภัยทางน้ำท่วมของสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะได้ตลอดนะครับผมให้เบอร์ไปเมื่อวานนะฮะใครที่ยังน้ำขังนะต้องการให้ทีมเจ็ตสกีของสมาคมกีฬาเจ็ตสกีนะครับเข้าช่วยเหลือนะสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยเปิดออนไลน์ไว้ตลอดเวลานะครับ021363107นะครับ021363107นะครับหรือว่าเบอร์มือถือนะครับ0909914559นะครับ0909914559นะครับก็ติดต่อกันได้นะครับพลตำรวจเอกเดชรงค์สุทธิชาญบัญชาท่านบอกว่านะพร้อมช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะเราจะใช้เจ็ตสกีทีมชาติไทยนี่แหละครับเวลาแข่งขันแนะนำทีมชาติไทยจะไปกันเต็มที่ส่วนในการต่อยอดช่วยเหลือนะเป็นจิตอาสากู้ภัยเจ็ตสกีเราก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนะครับนะฮะฟุตบอลยังไม่มีผลการแข่งขันนะขออภัยคุณฟังผมจะแจ้งอยู่เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาแจ้งให้ทราบว่าไทยกับเวียดนามผลจะเป็นอย่างไรนะครับนี่คือแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับผมณัฐรนชูเมืองขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมกระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้ฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลดกุลวุฒิวิทิศสารสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแบดมินตันชายเดี่ยวมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อพระราชทานแก่กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไว้ใช้ในการปฏิบัติราชการนางทิชาวรวรรณปรีชาอุปนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทยาศัยนางชลิดาอานันตรรำพรประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิงค์ให้ใจและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในวันเดียวกันนี้เวลา 13:58 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายดิชวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2567และ2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางศรีสุขผู้ชัยวัฒนานนท์นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะกรรมการสมาคมชุดที่37เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพเรือจัดนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์เพื่อถ่ายทอดความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพุทธศักราช2569ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมเรียนรู้และอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป
2: พลเรือเอกนเรศวงศ์ตระกูลผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพุทธศักราช2569เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพุทธศักราช2569ณไอคอนลักษ์ชั้นเอ็มไอคอนสยามโดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือพลเรือตรีทองย้อยแสงสินชัยผู้ประพันธ์กาพย์เรือพุทธศักราช2569พร้อมด้วยผู้บริหารไอคอนสยามตลอดจนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีซึ่งนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์ในครั้งนี้กองทัพเรือและไอคอนสยามจัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบส มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ระหว่างวันที่28กันยายนถึง8พฤศจิกายนนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความสำคัญและความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคให้ประชาชนเยาวชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์งานช่างศิลป์และมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยาวนานโดยภายในนิทรรศการจะมีการจัดแสดงเรือพระราชพิธีจำลองเต็มรูปแบบครบทั้งขบวนจำนวน52ลำพร้อมโขนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จำลองซึ่งถ่ายทอดองค์ประกอบและรูปแบบการจัดริ้วขบวนเรือตามขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความวิจิตรการตาพร้อมทั้งศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประเพณีประวัติความเป็นมาและภูมิปัญญาด้านศิลปกรรมของไทยอันจะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอโทษประชาชนที่วิจารณ์เรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมยืนยันจะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้ได้โดยเร็วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมหลังเป็นประธานการประชุมกตร.ครั้งที่9/2569ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยรับฟังปัญหาประชาชนและเร่งแก้ไขข้อบกพร่องให้ความช่วยเหลือตรงกับความต้องการในพื้นที่พร้อมระบุว่าไม่ท้อกับเสียงตำหนิหรือวิจารณ์พร้อมขออภัยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนยืนยันจะไม่ปล่อยผ่านและจะเร่งทำทุกทางให้น้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วทั้งการสูบและเร่งระบายมวลน้ำพร้อมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องส่วนการดูแลผู้ประสบภัยขอให้ผู้ที่เจ็บป่วยเข้ารับการรักษาและผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยโดยตำรวจและหน่วยงานภาครัฐพร้อมช่วยเหลือขณะที่หลังน้ำลดรัฐบาลเตรียมฟื้นฟูทั้งระบบสาธารณูปโภคและการเยียวยาโดยจะทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้โดรนพระราชทานเร่งส่งอาหารและสิ่งของจำเป็นช่วยประชาชน200ครัวเรือนในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าบรรเทาความเดือดร้อน
3: พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะบริเวณแฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิและชุมชนการเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้นำโดรนพระราชทานซึ่งเป็นโดรนกู้ภัยและลำเลียงทางอากาศเข้าสนับสนุนภารกิจตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งความช่วยเหลือไปยังจุดที่น้ำท่วมสูงและเข้าถึงได้ยากโดยเมื่อวานนี้ปฏิบัติการตั้งแต่เวลา 12:00 น.ถึงเวลา 0:00 น.ของวันนี้เจ้าหน้าที่ใช้โดรน2ลำบินลำเลียงสิ่งของรวม6เที่ยวบินส่งข้าวกล่อง200กล่องน้ำดื่ม6แพ็คและเทียน300เล่มช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การเคหะร่มเกล้าแล้วประมาณ200ครัวเรือนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ใช้โดรน3ลำบินสำรวจและประเมินสภาพพื้นที่รวม4เที่ยวบินในช่วงเวลา 19:00 น.ถึง 0:00 น.เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการตรวจการในช่วงเวลากลางคืนทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องหากประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงที่หมายเลข191หรือ1599ส่วนข้อมูลด้านการจราจรสามารถสอบถามได้ที่1197จุฑามาตรรักษาพันธุ์รายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลดหากมีไข้สูงปวดเมื่อยน่องหรือตาแดงให้รีบพบแพทย์ทันทีและห้ามซื้อยามารับประทานเองโดยเด็ดขาด
4: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กำชับให้กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังและป้องกันโรคฉี่หนูอย่างเข้มงวดทั้งในช่วงน้ำท่วมและช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดเนื่องจากเชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลรอยถลอกผิวหนังที่เปื่อยจากการแช่น้ำตั้งแต่3ชั่วโมงขึ้นไปรวมถึงเข้าทางตาจมูกและปากจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังและปฏิบัติตามข้อแนะนำดังนี้ในช่วงน้ำท่วมควรหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำโดยไม่จำเป็นหากจำเป็นควรรักษาสุขอนามัยสวมรองเท้าบูท ปิดบาดแผลด้วยพลาสเตอร์กันน้ำรีบอาบน้ำล้างตัวด้วยสบู่ทันทีหลังขึ้นจากน้ำและจัดเก็บอาหารรวมถึงขยะให้มิดชิดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาหารของหนูและช่วงหลังน้ำลดควรสวมรองเท้าบูทและถุงมือยางขณะทำความสะอาดบ้านหรือขนย้ายสิ่งของเพื่อป้องกันการสัมผัสโคลนปนเปื้อนและป้องกันของมีคมสำหรับผู้ที่ได้รับเชื้อมักเริ่มแสดงอาการภายใน 5-14 วันหรืออาจนานถึง30วันโดยจะมีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณน่องโคนขาหรือหลังและตาแดงหากมีอาการดังกล่าวหลังสัมผัสน้ำขอให้รีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการลุยน้ำทันทีนอกจากนี้กรมควบคุมโรคเน้นย้ำว่าการรับประทานยาป้องกันโรคต้องอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้นโดยจะพิจารณาเฉพาะผู้มีความเสี่ยงสูงเช่นผู้ที่ต้องแช่น้ำเป็นเวลานานอาสาสมัครหรือผู้เก็บขยะและซากสัตว์ห้ามประชาชนซื้อยามารับประทานเองโดยเด็ดขาดนฤมล อุดมพรรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติสถานที่พักแรมพ.ศ.เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับรูปแบบการท่องเที่ยวในปัจจุบันและคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถยกเลิกคืนเงินได้
5: ดังสารลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยคณะรัฐมนตรีมีมติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถานที่พักแรมพ.ศ.เพื่อขอความเห็นชอบในหลักการเพื่อปรับกฎหมายให้ทันกับรูปแบบการท่องเที่ยวในปัจจุบันโดยจะให้ที่พักรูปแบบใหม่ทั้งโฮสเทลบูติกโฮเทลโฮมสเตย์รวมถึงที่พักในลักษณะเศรษฐกิจแบ่งปันสามารถเข้าสู่ระบบได้ง่ายขึ้นโดยมีหลักการสำคัญคือไม่ใช้มาตรฐานเดียวกับที่พักทุกประเภทแบ่งการกำกับดูแลตามขนาดและความเสี่ยงตั้งแต่การแจ้งเตือนขึ้นทะเบียนจนถึงการขอใบอนุญาตขณะเดียวกันจะมีการนำระบบใบอนุญาตหลักหรือซูเปอร์ไลเซนส์มาใช้ในกิจการขนาดใหญ่เพื่อลดการขอใบอนุญาตจากหลายที่หลายหน่วยงานโดยเพิ่มความคุ้มครองให้ผู้ใช้บริการหากที่พักหรือบริการไม่ตรงกับที่โฆษณาไว้ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการเข้าพักการจองได้โดยขอคืนเงินได้ตามเกณฑ์สำหรับเป้าหมายการปรับกฎหมายครั้งนี้คือการเปลี่ยนจากการใช้มาตรฐานเดียวกับที่พักทุกประเภทมาเป็นการกำกับดูแลที่เหมาะสมกับขนาดลักษณะและระดับความเสี่ยงของกิจการเพื่อเปิดทางให้ผู้ประกอบการรายย่อยและที่พักรูปแบบใหม่สามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้องลดใบอนุญาตและขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนขณะเดียวกันต้องไม่ลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐมีข้อมูลในการกำกับดูแลที่ครบถ้วนขึ้นและส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการท่องเที่ยวในระยะยาวผลิตนาคอนแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมบังคับใช้มาตรฐานมอกควบคุมแผงโซล่าเซลล์ชนิดผลึกซิลิคอนป้องกันไฟดูดไฟรั่วเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนที่ติดตั้งโซล่ารูฟท็อป
5: นางสาวรัฐิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะ

0: 1730เล่ม2ปี2567ซึ่งครอบคลุมการตรวจสอบความปลอดภัยที่สำคัญเช่นระบบไฟฟ้ากระแสไฟไหลย้อนและกรณีอุปกรณ์ภายในเกิดความร้อนผิดปกติเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากไฟดูดไฟรั่วความร้อนสะสมและไฟไหม้สร้างหลักประกันให้ประชาชนมั่นใจว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่นำมาติดตั้งมีคุณภาพและผ่านมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.ได้เตรียมความพร้อมร่วมกับผู้ประกอบการแล้วคาดว่าจะมีผู้ผลิตและผู้นำเข้าประมาณ200รายที่พร้อมดำเนินการตามมาตรฐานดังกล่าวทั้งนี้ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวกำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กระทรวงดีอียืนยันข่าวครม.อนุมัติงบ497ล้านบาทซื้อเทคโนโลยีพยากรณ์อากาศ AI เป็นข่าวปลอมพร้อมเตือนผู้แชร์ข้อมูลบิดเบือนเสี่ยงผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ชี้แจงกรณีมีการเสนอข่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการยกระดับระบบพยากรณ์อากาศด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI งบประมาณ497ล้านบาทในปีงบประมาณ2570โดยยืนยันว่าเป็นข้อมูลเท็จและบิดเบือนความจริงทำให้ประชาชนเกิดความสับสนปลัดกระทรวง DEเผยข้อเท็จจริงว่าโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมและ AI ร่วมกับองค์กรระดับโลกอย่าง NASA หรือ NOAA ดังกล่าวนั้นเป็นเพียงโครงการนำร่องทดลองใช้ระยะเวลา3เดือนซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายและได้เสร็จสิ้นระยะเวลาทดลองไปแล้วทั้งนี้กระทรวง DE จึงขอเตือนประชาชนและสื่อมวลชนอย่าหลงเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลบิดเบือนดังกล่าวโดยการเผยแพร่ข้อมูลเท็จบนสื่อสังคมออนไลน์มีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว WAM ของทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE รายงานว่าเชคมูฮัมหมัดบินซายิดอานายานประธานาธิบดี UAE หารือประเด็นความสัมพันธ์ทวิภาคีและความท้าทายในภูมิภาคตะวันออกกลางกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระหว่างการเดินทางเยือน UAE โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาขณะที่สำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเปิดเผยว่าภารกิจการเยือน UAE ของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูในครั้งนี้เป็นไปตามคำเชิญของประธานาธิบดี UAE เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและหารือเกี่ยวกับปัญหาในภูมิภาคความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังมีรายงานข่าวว่าประธานาธิบดี UAE แจ้งเตือนนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูก่อนเหตุการณ์ที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่เมื่อวันที่7ตุลาคม2566แต่คำเตือนดังกล่าวไม่ได้ถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานความมั่นคงของอิสราเอลอย่างไรก็ตามทางการอิสราเอลระบุว่ารายงานข่าวดังกล่าวเป็นข่าวปลอมนายเวลลิงตันคูรัฐมนตรีกลาโหมของไต้หวันกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่อาคารรัฐสภาในกรุงไทเปของไต้หวันในวันนี้ที่ยืนยันว่านับตั้งแต่การประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาไต้หวันได้รับการยืนยันหลายครั้งเกี่ยวกับนโยบายของสหรัฐที่มีต่อไต้หวันและการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งนี้จีนพยายามเรียกร้องให้สหรัฐยุติการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารให้แก่ไต้หวันหลาย

0: ั้งและสหรัฐยอมที่จะชะลอการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีมูลค่ากว่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไว้ก่อนพร้อมยืนยันกับผู้นำจีนว่าจุดยืนของสหรัฐเกี่ยวกับไต้หวันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนางเคซี่คอสเทลโลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนิวซีแลนด์ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลนิวซีแลนด์อนุมัติการแก้ไขร่างกฎหมายการลงโทษจำนวน2ฉบับซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานด้านสาธารณสุขกรมศุลกากรและสำนักงานตำรวจแห่งชาติของนิวซีแลนด์ในการติดตามและขัดขวางการค้าบุหรี่ที่ผิดกฎหมายโดยร่างกฎหมายดังกล่าวจะกำหนดความผิดฐานละเมิดกฎว่าด้วยบรรจุภัณฑ์ยาสูบซึ่งมีโทษปรับเป็นเงิน 2,000 ถึง 200,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์และมีโทษจำคุกสำหรับการลักลอบนำเข้าจาก6เดือนเป็น7ปีขณะเดียวกันรัฐบาลนิวซีแลนด์ยังมีแผนที่จะปรับโทษสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในปริมาณน้อยให้สอดคล้องกับอัตราโทษสำหรับการฝ่าฝืนกฎระเบียบดังกล่าวอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมก่อนมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026การแข่งขันแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิสารที่ชนะอันวีฟาฮานจากอินโดนีเซียมา2เกมรวดลงสนามพบกับโลเคียนยิวจากสิงคโปร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าวิลกุลวุฒิโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมชนะไป2เกมรวด21-12 และ21-16 คว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ให้ทัพแบดมินตันไทยในรอบ56ปีขณะที่การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตเกม PUBG Mobile ทีมชาติไทยประกอบด้วยณัฐวุฒิหมื่นสาสาธิตถนอมจิตภูมิระพีวันเลอร์สกุลสุภชัยสิงห์แก้วและปวริศวงทองหัสชัยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากแข่งครบ12แมตช์เป็นผู้ชนะแมตช์3ครั้งเก็บคะแนนรวมได้128คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จโดยเหรียญเงินเป็นของจีนที่ชนะแมตช์2ครั้งทำได้114คะแนนและเหรียญทองแดงปากีสถานทำได้100คะแนนการแข่งขันตะกร้อทีมเดี่ยวชายทีมไทยที่ชนะเวียดนามมาแบบขาดลอย2-0เซตวันนี้ลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียและเป็นทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะมาเลเซียไป2-0เซต15-9และ15-8คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมเป็นสมัยที่7ต่อจากปี1998 2002 2006 2010 2014 และ2022โดยธนพลทรัพย์เย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรและอุทธินันท์คำสนอให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าหลังจากพลาดเหรียญทองในประเภททีมชุดชายก็ได้นำข้อผิดพลาดมาปรับแก้ไขโดยเน้นการแก้เกมด้วยการบล็อกให้ห่างเน็ตและกลับมาเอาชนะในการแข่งขันวันนี้ได้สำเร็จ
2: สำหรับเหรียญทองเหรียญนี้แล้วพวกเราก็มอบให้กับคนไทยทั้งประเทศครับหลังจากเหรียญทีมชุดที่เราพลาดไปก็มีความกดดันนะครับแต่เราก็ทำกันบ้านเพื่อที่จะเก็บเหรียญนี้ให้ได้ครับก็พยายามดูข้อผิดพลาดจากแมตช์ที่แล้วแล้วก็นำมาปรับใช้ครับแก้เกมเพื่อที่จะเจอเขาในวันนี้ครับ
3: ก็การแก้เกมผมคือบล็อกให้ห่างออกมานิดนึงเพื่อที่จะไม่ให้พอโดนแล้วมันจะไม่โอเวอร์เงี้ยครับพอเราแก้เกมนี้ปุ๊บแล้วบางจังหวะที่เขาเตะไกลแล้วพอมาเกี่ยวครับเราแก้จุดนี้มาทำมันบ้านมาแล้วเราก็มาใช้แล้วมันทำได้เงี้ยเราก็เลยเล่นกันได้ตามที่เรานัดกันไว้เลยครับขอบคุณทุกคนครับที่ให้กำลังใจพวกผมทุกคนครับพวกเราทำได้แล้วครับ
1: ส่วนการแข่งขันมวยสากลรอบรองชนะเลิศรุ่น54กิโลกรัมหญิงโฟกัสนัทนิชาจงโปร่งกลางพบซึกิมินามิกินักชกญี่ปุ่นเจ้าภาพผลการแข่งขันปรากฏว่านัทนิชาชนะคะแนนนักชกจากญี่ปุ่นไปได้3-2การันตีเหรียญเงินผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับปังโชจากเกาหลีเหนือในวันที่2ตุลาคมนี้ขณะที่การแข่งขันกีฬาพาเดลซึ่งเป็นชนิดกีฬาใหม่ที่บรรจุเข้าแข่งขันเอเชียนเกม2026เป็นครั้งแรกเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการในรอบแรกประเภทหญิงคู่นาตาลีนาคประเสริฐและดาเรศสีรุ่งเรืองจับคู่เอาชนะคู่จากคูเวตไป2-0เซตด้วยสกอร์7-5และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จโดยจะไปพบกับคู่จากซาอุดิอาระเบียด้านประเภทชายคู่รอบ2อันนบราเวลกับสเตฟานโนมอชโชล่านักกีฬาพาเดลทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนต้านไม่ไหวพ่ายคู่จากญี่ปุ่น0-2เซตด้วยสกอร์4-6และ2-6ส่งผลให้คู่ชายไทยจบการแข่งขันในเอเชียนเกมไว้ที่รอบนี้ ขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกล่าวถึงภาพรวมผลงานของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026หลังการแข่งขันผ่านมาครึ่งทางว่านักกีฬาทีมชาติไทยยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและทีมชาติไทยยังมีลุ้นอีกหลายเหรียญรางวัลซึ่งเชื่อมั่นว่านักกีฬาทุกคนจะสู้อย่างเต็มที่และทำตามเป้าหมายได้สำเร็จสำหรับปัญหาต่างๆทั้งการเดินทางห้องพักสามารถแก้ไขได้อย่างวันต่อวันและเข้าที่มากขึ้นแต่ก็ยังมีปัญหาอื่นๆต่อเนื่องประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยยังได้กล่าวถึงเหตุการณ์หลังการแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายรอบชิงชนะเลิศเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยระบุว่ามีการประท้วงผลการแข่งขันโดยเริ่มจากทีมญี่ปุ่นที่ยื่นประท้วงทีมจีนจากจังหวะการรับส่งไม้ที่มองว่าอาจมีการล้ำหรือคร่อมเส้นจากนั้นทีมชาติไทยก็ได้ยื่นประท้วงด้วยเช่นกันแต่ไม่เป็นผลเนื่องจากยื่นเรื่องหลังพ้นกรอบเวลา30นาทีก่อนที่สุดท้ายผลการแข่งขันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกม2026ล่าสุดทีมชาติไทยรั้งอยู่อันดับ5ของตารางมี12เหรียญทอง8เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงโดยอันดับ1ยังคงเป็นจีนมี140เหรียญทองอันดับ2ญี่ปุ่น43เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองผานิชคาดนาครายงาน
4: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคล
6: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ
7: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทําได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดําเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก

0: 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053-276-068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
2: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านแล้วควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
4: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหงื่อหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
3: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
4: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาปื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
3: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
4: แน่นแน่นแล้ว
5: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
7: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวไปจนถึงวันศุกร์เลยค่ะค่ำมืดๆแบบนี้เลย 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะนอกจากเราจะเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้ในคลื่นของสวทเชียงใหม่แล้วเรายังไปเจอกันอีกครั้งผ่านทางวิทยุภาคประชาชนในเครือข่ายสวทชเชียงใหม่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและอำเภอแม่เสเรียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะในช่วงเวลา 7:30 น.เป็นต้นไปถึง 8:00 น.ในวันอังคารถึงวันศุกร์หลากหลายช่องทางที่เราสามารถเจอกันได้รวมถึงหลากหลายข่าวสารยังคงนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการคุยข่าวรอบวันค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้โดยดิฉันพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่มาพร้อมกับข่าวสารหลากหลายประเด็นซึ่งเราจะไปเริ่มต้นข่าวสารด้วยเรื่องของจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการธรรมะสัญจรธรรมะนาวาวังทางด้านของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยปิด2น้ำตกในพื้นที่เป็นการชั่วคราวกรรมาธิการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและ

0: แก้ไขปัญหาภัยแล้งอุทกภัยและการกัดเซาะตลิ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และปิดท้ายกันกับข่าวนี้ค่ะทานน้ำใจจากชาวเชียงใหม่สู่กรุงเทพมหานครช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังรายละเอียดของข่าวในรายการคุยข่าวรอบวันไปพร้อมๆกันค่ะ
1: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ค่ะกลับเข้ามากันในช่วงนี้เราจะมาติดตามรายละเอียดของข่าวในรายการคุยข่าวรอบวันไปพร้อมๆกันค่ะเราจะไปเริ่มต้นข่าวสารในช่วงนี้ด้วยเรื่องของจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการธรรมะสัญจรธรรมะนาวาวังขับเคลื่อนหลักธรรมควบคู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งกิจกรรมนี้ค่ะจัดขึ้นที่ศาลาพุทธธรรมผาสุกวัดศรีดอนชัยป่าตึงงามตำบลป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ทางด้านของนายศิวัฒน์ธรรมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการธรรมะสัญจรหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลป่าไผ่เพื่อขับเคลื่อนหลักธรรมพระราชทานธรรมนาวาวังและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยแม่ดู่โมเดลโดยมีคณะสงฆ์ตำบลป่าไผ่พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายหน่วยงานราชการคณะครูนักเรียนตลอดจนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ก็เพื่อบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่ในการขับเคลื่อนการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและเผยแผ่พระรัตนตรัยตามแนวทางโครงการพระราชดำริธรรมนาวาวังพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสร้างสังคมแห่งปัญญาการตื่นรู้ยกระดับคุณภาพชีวิตจิตใจของประชาชนเด็กและเยาวชนในชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะนอกจากนี้ยังเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างโรงเรียนในเครือข่ายโครงการพลังบวรโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5และโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขโดยจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นได้แก่การประกวดกล่าวสุนทรพจน์หัวข้อเยาวชนสัมมาทิฏฐิชนน้อมนำหลักธรรมนาวาวังดับทุกข์ด้วยปัญหาและรู้เท่าทันกฎแห่งกรรมและการประกวดวาดรูปเปรตสร้างสรรค์สังคมนำจิตสำนึกดีสู่สังคมคุณธรรมควบคู่ไปกับการเปิดนิทรรศการฐานเรียนรู้ปุ๋ยหมักไม่กลับกองแม่ดู่โมเดลซึ่งขับเคลื่อนร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อลดการเผาเศษใบไม้และแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ภายใต้แนวคิดพลังจิตอาสาเพื่อเรือหลวงแห่งธรรมค่ะเราจะไปกันต่อที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะประกาศปิดน้ำตกหมอกฟ้าและน้ำตกห้วยตึงเท่าเป็นการชั่วคราวเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นและมีสีขุ่นแดงเราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
3: นายธงชัยนาราชหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจังหวัดเชียงใหม่ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกหมอกฟ้าตำบลสบเปิงอำเภอแม่แตงและน้ำตกห้วยตึงเท่าตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมเป็นการชั่วคราวเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ทำให้สถานการณ์น้ำตกหมอกฟ้าและน้ำตกห้วยตึงเท่ามีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นและมีสีขุ่นแดงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงนักท่องเที่ยวมิให้ผู้ใดลงเล่นน้ำในแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกเพื่อเป็นการเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัยดินโคลนถล่มและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวจึงขอประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกทั้ง2แห่งเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่29กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุย063 6320881ในเวลาราชการ
0: เราจะไปกันต่อที่กรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรติดตามการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอุทกภัยและการกัดเซาะตลิ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่ห้องประชุมเทศบาลหนองตองพัฒนาตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่กรรมาธิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ประชุมติดตามและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอุทกภัยและการกัดเซาะตลิ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายอัธวิทย์นาควัชราผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1พร้อมด้วยนายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ค่ะซึ่งทางด้านของนายพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะเพื่อหารือการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการพังเสียหายของฝ่ายท่ามะโกส่งผลให้น้ำไม่สามารถเข้าในพื้นที่เกษตรได้ค่ะโดยปัญหานี้ก็ติดขัดในเรื่องของระเบียบทางราชการทางคณะกรรมาธิการจะนำเข้าไปสู่การประชุมกรรมาธิการเพื่อที่จะเชิญทางด้านของคณะกรรมการกระจายอำนาจเชิญทางกฤษฎีกาเข้ามาแก้ไขปัญหาให้ฝ่ายท่ามะโกเนี่ยกลับไปอยู่ในความดูแลของกรมชลประทานให้กรมชลประทานเนี่ยสามารถใช้งบประมาณในการซ่อมแซมหรือสร้างใหม่ได้หากภารกิจนี้ถูกถ่ายโอนไปให้กรมชลประทานแล้วค่ะในปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนชลประทานจะนำเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำเข้าในพื้นที่เกษตรพร้อมกับการซ่อมฝายชั่วคราวด้วยการตอกเสาเข็มและทำเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กไว้เพื่อให้น้ำเนี่ยสามารถเข้าเหมืองได้ค่ะส่วนในระยะยาวค่ะจะมีการสำรวจแล้วก็ออกแบบเพื่อจะทำประตูระบายน้ำแทนฝายเพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำในอนาคตอีกด้วยค่ะซึ่งฝ่ายท่ามะโกค่ะเป็นฝ่ายในแม่น้ำปิงทำหน้าที่ทดน้ำส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่3ตำบลได้แก่ตำบลหนองตองพัฒนาตำบลขุนคงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่และตำบลสันทรายห้วยทางจังหวัดลำพูนค่ะฝ่ายแห่งนี้เนี่ยทางกรมชลประทานได้ถ่ายโอนภารกิจให้เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนาดูแลตั้งแต่ปี2546เป็นคลองดาดคอนกรีตฝั่งขวาความยาวประมาณ 7,000 เมตรค่ะแล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยความยาวอยู่ที่ประมาณ 3,100 เมตรมีพื้นที่รับประโยชน์รวมประมาณ 11,000 ไร่หลังเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เชียงใหม่ค่ะฝ่ายเกิดการซุดตัวอย่างรุนแรงจนไม่สามารถทดน้ำเข้าระบบส่งน้ำได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรต่อมาทางสำนักงานชลประทานที่1ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ค่ะได้ดำเนินการซ่อมแซมชั่วคราวโดยใช้กระสอบทรายแล้วก็ถุงบิ๊กแบ็กอุดรูรั่วเพื่อให้สามารถทดน้ำและส่งน้ำช่วยเหลือเกษตรกรได้ชั่วคราวนั่นเองค่ะเราจะไปต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่ส่งกำลังช่วยไปยังกรุงเทพมหานครค่ะระดมในเรื่องของรถสุขารถสนับสนุน7คันด้วยการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นเราจะไปตามรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
3: ที่บริเวณหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดเชียงใหม่นายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายสมชาติวัฒนากล้ารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และนายสมชายเกตมะท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ร่วมปล่อยขบวนยานพาหนะสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในกรุงเทพมหานครจำนวน7คันประกอบด้วยรถสุขาเคลื่อนที่1คันรถบรรทุกน้ํา2คันรถบรรทุก6ล้อ1คันรถไฟแอนด์เรสคิว2คันและรถโฟร์1คันพร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเดินทางไปสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุดการสนับสนุนดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการจากการประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือกรุงเทพมหานครในการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศที่มีความพร้อมจัดส่งรถสุขาเคลื่อนที่พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกแก่ประชา ชาชนในพื้นที่ประสบภัยทั้งนี้การระดมกำลังดังกล่าวสะท้อนถึงความร่วมมือของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในการสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในภาวะฉุกเฉินโดยมุ่งให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วและร่วมบรรเทาความเดือดร้อนให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้โดยเร็วที่สุด
0: เราจะไปปิดท้ายกันที่การพยากรณ์อากาศในช่วง24ชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังจนถึง12นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะคะสภาวะอากาศทั่วไปค่ะภาคเหนือเริ่มมีฝนลดลงค่ะแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและเข้าปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทั้งน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ใน24ชั่วโมงนี้จนถึง12นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30องศาเซลเซียสสำหรับเรื่องของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้3ระดับด้วยกันค่ะฝนเล็กน้อยฝนปานกลางและฝนหนักค่ะเริ่มต้นกันที่ฝนเล็กน้อยกันก่อนค่ะฝนเล็กน้อยอยู่ในพื้นที่ของอำเภอดอยเต่าจอมทองดอยหล่อสันป่าตองและอำเภอแม่วางมีปริมาณฝน 0.1 จนถึง35มิลลิเมตรค่ะส่วนฝนปานกลางอำเภอทางโซนใต้ที่อำเภออมก๋อยฮอดแม่แจ่มกัลยาณิวัฒนาสะเมิงมาที่อำเภอทางโซนกลางในพื้นที่ของอำเภอสันกำแพงสันทรายหางดงอำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะสารพีแม่ริมแม่ออนดอยสะเก็ดแม่แตงพร้าวไปโซนเหนือที่เชียงดาวชัยปราการฝางและอำเภอแม่อายค่ะปริมาณฝนอยู่ที่ 35.1 จนถึง65มิลลิเมตรค่ะฝนหนัก1พื้นที่เท่านั้น 65.1 จนถึง125มิลลิเมตรในพื้นที่ของอำเภอเวียงแหงค่ะระมัดระวังอย่าล่าช้าค่ะเรื่องของฝนตกเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มกันด้วยนะคะด้วยความห่วงใยจากทีมงานสวทช.เชียงใหม่ค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในรายการคุยข่าวรอบวันช่วงหน้าเราจะไปติดตามกันในช่วงของรอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าคุณคมสันจะพาเราไปพูดคุยกับพี่ๆอปมช.ในพื้นที่ไหนอำเภออะไรติดตามไปพร้อมๆกันค่ะ
4: รอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่า
3: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วเชียงใหม่ครับอปมช.ขอเล่าวันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปติดตามข้อมูลข่าวสารต่างอำเภอแม่แจ่มตอนนี้อายเกษมดาราวันอปมช.จากอำเภอแม่แจ่มอยู่ในสายครับเฮาแล้วครับสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับผมเกษมดาราวันนะอปมช.แม่แจ่มนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอส่งกำลังใจนะครับเนาะนี่ครับทางกรุงเทพฯอ่ะครับภาคกลางแล้วก็หลายๆจังหวัดด้วยนะครับที่เป็นน้ำท่วมนะครับเนาะขอให้เป็นอันฝ่าฟันอันวิกฤตนี้ไปได้โดยดีนะครับรู้สึกว่าตอนช่วงนี้ก็อันทุกหน่วยงานนะส่วนราชการก็เอกชนครับเมื่อก่อนได้ระดมมาพลังไปช่วยนะครับก็ทราบว่าทางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อก็คงจะมีส่วนนะครับเนาะที่จะไปช่วยกันทางกรุงเทพฯนะครับเนาะครับอันเฮาก็อยู่นั่นทั้งปลายเนาะก็ขออันส่งกำลังใจให้ตัวนะครับเนาะครับ ครับสารพันทั้งแม่แจ่มเฮานี่ช่วงที่มันจะเป็นอันช่วงการสารคภาพนะครับเนาะสารคภาพนี่ก็อันที่ผ่านมาก็ทั้งอำเภอนะครับเพิ่นได้ถวายทานไปละทุกวัดนะครับเนาะจะทำพร้อมกันหมดเลย แต่ว่ามันจะมีอัน

0: วัดที่เปิ้ลเนี่ยจะปีกตัวไปทำบุญต่างหากนะครับเนาะก็จะมีในวันที่4นี่นะครับก็จะมีทานสลักพระที่วัดน้อยเก่านะครับอยู่ที่หมู่6อันตำบลชะเครื่องนะครับแล้วก็แห่งวัดนึงก็เป็นวัดบ้านแปมตะโกธารามหมู่ที่16ตำบลชะเครื่องนะครับแล้วก็วันที่11ตุลาคมนี่ก็เพื่อก็จะทานสลักพระที่วัดดอยดินดังอยู่ที่หมู่7นะครับตำบลชะเครื่องอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็นอกนั้นก่อนมันจะมียังไม่แจ่มนี่ก็จะมีวัดดอยนะเป็นของวัดดอยสี่มุมเมืองนะมันจะมีนั่นวัดดอยดินดังวัดนันดอยปู่ใต้กาวัดอย่างต่างนะครับอันถ้าถึงเวลามาในเพิ่งก็จะประกาศแล้วก็หมู่พี่น้องชาวบ้านแม่แจ่มก็จะไปร่วมกันตามสารคพัดทำกรรมนะครับทำในสำหรับวันที่9ตุลานี่นะครับก็เป็นการนัดแรงงานตัวนะครับผู้ถูกคุมความประพฤตินะครับที่วัดพุทธเอ็นนะครับอันตำบลสะเคร่งนะครับท่านใดที่ได้รับหนังสือการได้รับรายงานมันในวันที่9นะครับก็ขอให้ไปตามนั่นนะครับนะก็ช่วงตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึงเที่ยงนะครับที่วัดพุทธเอ็นนะครับเนาะแล้วก็ในวันนั้นช่วงเช้านี่ก็จะมีการประชุมของอสมนะฮะอสมนี่ก็ของตำบลช่างเครื่องนะครับมันจะประชุมที่โรงพยาบาลเทพรัตน์วิชานุกูลนะครับก็นัดหมายเพื่อนอสมทั้ง18บ้านนะฮะของอันตำบลช่างเครื่องนะครับไปร่วมรับประชุมประจำเดือนด้วยนะครับตั้งแต่9โมงถึงเที่ยงนะครับครับในวันที่9นี่ก็จะเป็นการส่งแผนปฏิบัติงานรายเดือนของสมนะครับเป็นบอกว่าแนบท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนของสมกลางเรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของสมนะฮะและการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนสม1นะครับพ.ศ.2566ฉบับที่2แล้วก็พ.ศ.2567นะครับประจำเดือนกันยายนนะครับขอเฮ ทุกบ้านของตำบลชะเครื่องเนี่ยนะครับนะให้ไปส่งแผนด้วยในวันประชุมอสมในวันที่9ด้วยนะครับเนาะครับในวันที่23เดือนนี้นะฮะเดือนตุลาเนี่ยก็จะมีการพัฒนานะครับพัฒนาอ่างเก็บน้ำแม่สนองนะครับคือเพราะว่าอ่างเก็บน้ำสนองแต่ว่าอยู่ที่บ้านประเทอนะครับหมู่ที่7ตำบลช่างเครื่องนะครับขอเชิญนะครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในเขตของอันหมู่ที่7เนี่ยแต่จะไปร่วมกันพัฒนาอ่างเก็บน้ำเพื่อจะได้ทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอันอำเภอแม่แจ่มด้วยนะครับนะฮะสำหรับแผนในเดือนตุลาคมนี่นะครับนี่เกี่ยวกับทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเนาะทั้งสสเพื่อประกาศรับเกณฑ์และการคัดเลือกทสมนะฮะและเครือข่ายทสมดีเด่นนะครับแล้วก็ทางสสเพื่อกับประชาสัมพันธ์การคัดเลือกทสมและเครือข่ายทสมดีเด่นนะครับสสก็ชี้แจงหลักเกณฑ์นะการคัดเลือกทสมและเครือข่ายทสมดีเด่นนะครับเมื่อการประสานมังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด16จังหวัดทั่วประเทศนะครับนะอันนี้ก็มาจากทางโดยงานของทางสสทางทสมของอันจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับเนาะครับขอแจ้งให้รับทราบด้วยนะครับเนาะสำหรับแม่แจ่มเดือนนี้ก็คงจะมีที่นะครับเนาะครับ
1: ครับผมวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากทางไอเกษมดาราวันอปมช.จากอำเภอแม่แจ่มจัดนะครับ
0: ครับสวัสดีครับผมครับ
1: สวัสดีครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารจากต่างอำเภอแม่แจ่มสำหรับวันพูกจะป้าท่านผู้ฟังไปอูจากับพี่ๆอปมช.ท่านไหนอำเภออะหยังรอติดตามไปพร้อมๆกันครับ
2: ทั้งวันนี้คือรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันในทุกๆช่องทางรักษาสุขภาพร่างกายในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ระมัดระวังเรื่องของการสัญจรผ่านในพื้นที่ที่มีฝนตกหนักพื้นที่ที่มีฝนค่ะระมัดระวังเรื่องของการสัญจรกันด้วยและที่สำคัญระมัดระวังเรื่องของโรค

0: ภัยไข้เจ็บที่มาพร้อมกับฤดูฝนด้วยค่ะด้วยความห่วงใยจากทีมงานสวทเชียงใหม่ขอบคุณทีมงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่ส่งข้อมูลให้เรา
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกรมชลประทานเตือนประชาชนริมแม่น้ำแม่กลองเฝ้าระวังน้ำเพิ่มสูงหลังทยอยเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนแม่กลองเป็น 2,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
6: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
5: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
6: ทำความดีเพื่อชาติ
7: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: กรมชลประทานเตือนประชาชนริมแม่น้ำแม่กลองในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังน้ำเพิ่มสูงหลังทยอยเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนแม่กลองเป็น 2,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันนี้ถึงวันพรุ่งนี
9: ้กรมชลประทานได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำบริเวณท้ายเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์หลายพื้นที่ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากประกอบกับอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้มีปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่และลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วดังนั้นเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นและบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยสำนักงานชลประทานที่13ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วในเวลา 12:00 น.ปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริม2ฝั่งแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมตลิ่งพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงรวมถึงเคลื่อนย้ายยานพาหนะสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ทางการเกษตรไปยังพื้นที่ปลอดภัยปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตกสั่งการวางแผนบริหารจัดการแม่น้ำแม่กลองให้สอดคล้องกันเน้นแจ้งเตือนและอพยพประชาชนล่วงหน้าน
10: ายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตกได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดภัยโดยสั่งการให้ทั้ง3จังหวัดวางแผนบริหารจัดการน้ำและวางแผนรับมือตามเส้นทางของแม่น้ำแม่กลองอย่างสอดคล้องกันโดยให้จังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามเตรียมพร้อมรับมวลน้ำหลากจากกาญจนบุรีล่วงหน้าจัดตั้งศูนย์พักพิงเตรียมการแจ้งเตือนล่วงหน้าและเร่งอพยพประชาชนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรายบุคคลก่อนที่น้ำจะเข้าท่วมพื้นที่ด้านนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ปภ.ทั้ง3จังหวัดนำแผนป้องกันภัยมาวางแผนร่วมกันโดยให้คิดไปถึงกรณีหากเกิดเหตุรุนแรงต้องครอบคลุมการเตรียมความพร้อมด้านการคมนาคมและการเคลื่อนย้ายยานพาหนะให้เตรียมแผนเยียวยาหลังเกิดภัยโดยยึดประโยชน์ประชาชนเป็นหลักพร้อมสนับสนุนการขยายวงเงินงบประมาณทดรองราชการหากพื้นที่มีไม่เพียงพอเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วชนันชิดาสังทองรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสในพื้นที่3อำเภอจังหวัดนนทบุรีที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเร่งยกของขึ้นที่สูงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ส่งข้อความแจ้งเตือนภัยขั้นสูงผ่านระบบเซลบอร์ดแคสแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีบริเวณอำเภอปากเกร็ดอำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอบางกรวยเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทางนี้การแจ้งเตือนเน้นย้ำเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำให้เร่งขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปไว้ในจุดที่ปลอดภัยและเตรียมการดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนในพื้นที่และสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: จะมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: เรื่องที่เปิ้ลไข้หูในเจียงใหม
9: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
8: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
10: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.2

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับวันนี้เราเจอกันในค่ำคืนวันอังคารที่29เดือนกันยายน2569นะครับเอียวสุรชัยก็กลับมารับหน้าที่นั่งจัดรายการเป็นเพื่อนท่านผู้ฟังนะครับที่คลื่นนี้สวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับเริ่มต้นในวันนี้พูดถึงเรื่องของสภาพอากาศกันสักนิดนึงนะครับภาคเหนือของเราเริ่มมีฝนลดลงนะครับแต่ก็ยังมีฝนตกหนักบางที่บางแห่งอยู่นะครับโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคนะครับเนื่องจากว่าหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็เข้าปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาแล้วนะครับในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยก็มีกำลังอ่อนลงนะครับนะก็ดีขึ้นนะครับฟ้าฝนน้อยลงแต่อย่างไรก็ตามก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มได้นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านรวมถึงพื้นที่ลุ่มนะครับเมื่อวานนี้ได้เห็นคลิปของที่เขาถ่ายไว้นะแถวจังหวัดตากเนี่ยนะที่มีดินสไลด์ลงมาโอ้ก็น่ากลัวเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่ารถบางคันเนี่ยรอดก็ถือว่าโชคดีไปนะครับเฉียดฉิวจริงๆนะครับยังคงมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดินอุ้มน้ำไว้ค่อนข้างมากแล้วนะครับสำหรับจังหวัดเชียงใหม่ของเราครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับก็อาจจะมีฝนตกหนักได้บางที่บางแห่งนะครับทั่วทั้งจังหวัดเลยนะฮะที่เป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็แถวเวียงแหงนะครับเวียงแหงนี่จะมีฝนเยอะกว่าพื้นที่อื่นๆหน่อยก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับเป็นห่วงเป็นใยถึงท่านผู้ฟังในทุกพื้นที่เลยนะครับอย่างเช่นเมื่อวานนี้นะครับมีฝนตกที่กิ่วแม่ปานดอยอินทนนท์มากถึง178มิลลิเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นฝนที่ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะสัญจรไปไหนมาไหนโดยเฉพาะแถวเชิงเขาภูเขานะครับเส้นทางต่างๆที่เข้าไปในป่านะฮะอันนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับท่านผู้ฟังครับส่วนผู้ที่ขับขี่บนท้องถนนก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษฝนตกถนนอาจจะลื่นแล้วก็ถนนมันมืดๆด้วยนะฮะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับด้วยความห่วงใยนะครับจากรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 ฟังเพลงเพลาะๆร่วมกันนะครับขอให้มีความสุขนะครับเพลงแรกก็กลิ่นอายของความเป็นคนเมืองความเป็นคนเชียงใหม่คนเหนือนะฮะให้ได้ฟังกันนะครับเดี๋ยวเพลงอื่นๆจะมอบให้ได้ฟังกันในช่วงต่อๆไปนะครับมาพูดมาเล่าถึงกิจกรรมที่น่าสนใจที่จัดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่นะครับโอ้โหวันนี้สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เขาจัดงานครบรอบ3ทศวรรษอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับมุ่งมั่นที่จะสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของล้านนาของเชียงใหม่ให้ก้าวไปสู่สากลกันต่อไปนะครับที่ห้องประชุมของศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำจังหวัดเชียงใหม่นะครับหรือว่าที่คุ้มขันโตกเนี่ยนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมานายศิวธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ไปเป็นประธานในการเปิดงาน3ทศวรรษสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีพ.ศ.2569นะครับภายใต้แนวคิดรักรากนะครับสืบสานสร้างสรรค์สู่สากล นะครับซึ่งจะรักษารากเหง้าของวัฒนธรรมของบ้านเราเราจะต้องช่วยกันสืบสานนะครับสิ่งไหนดีก็ต้องสร้างสรรค์กันต่อไปเพื่อที่จะให้ก้าวสู่สากล นั่นเองนะครับเมื่อเช้านำโดยท่านสุรพลเกียรติชยกรนะครับประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการเครือข่ายทางวัฒนธรรม25อำเภอศิลปินพื้นบ้านล้านนาแล้วก็เยาวชนนะครับก็ร่วมงานกันอย่าง

ครับข้างเลยทีเดียวนะครับถือว่าสวยงามมากๆนะครับทุกคนทุกท่านก็พร้อมเพรียงกันนะครับมาร่วมงานวัฒนธรรมนะเอียวสุรชัยก็ได้มีโอกาสไปร่วมเป็นเกียรติในงานด้วยนะครับตัวแทนของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็นำน้องๆทีมงานนะครับไปทำข่าวเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบกันในวงกว้างนะครับการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นความร่วมมือกันระหว่างสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมทั้ง25อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อที่จะเผยแพร่ความเป็นมาบทบาทแล้วก็ผลงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับพร้อมทั้งมีการเชิดชูเกียรติผู้ที่มีคุณูปการต่อสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้สนับสนุนได้ส่งเสริมได้ร่วมกันนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับตลอดจนเปิดพื้นที่ให้เครือข่ายทางวัฒนธรรมได้นำเสนออัตลักษณ์ภูมิปัญญาศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่นะครับในงานเนี่ยเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าเลยเนาะโอ้เขามีการฟ้อนเล็บสวยงามมากๆนะครับต้อนรับท่านประธานในพิธีนะครับแล้วก็เดินเข้าสู่งานเนี่ยนะพอมาถึงในงานก็เป็นมนต์เสน่ห์เป็นกลิ่นอายของวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เลยนะครับโอ้โหสวยงามยิ่งใหญ่แล้วก็พร้อมเพรียงกันมากๆนะครับในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ3ทศวรรษสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่นิทรรศการเจ้าดวงเดือนณเชียงใหม่นะครับซึ่งนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประธานสภาวัฒนธรรมคนแรกของประเทศไทยนะครับรวมถึงนิทรรศการ25อำเภอ1อัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนากิจกรรมการสาธิตภูมิปัญญาล้านนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมต่างๆมากมายเหลือเกินครับรวมแล้วแต่น่าสนใจนะครับแล้วก็ยังมีการเสวนาสภาวัฒนธรรมเชียงใหม่ในทศวรรษใหม่ในประเด็นการขับเคลื่อนบทบาทของสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่การทำงานของเครือข่ายวัฒนธรรมทั้ง25อำเภอการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมตลอดจนการสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนรวมถึงคนรุ่นใหม่นะครับได้มีส่วนในการสืบสานวัฒนธรรมล้านนาแล้วก็ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับวัฒนธรรมของเราเนี่ยของเชียงใหม่เนี่ยขายได้นะใครๆก็อยากจะมาสัมผัสนะฮะเป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันสืบสานแล้วก็รักษากันต่อไปนะครับเราถือว่ามีทุนเดิมค่อนข้างมากเลยนะครับพร้อมทั้งมีกิจกรรมเวทีศิลปะวัฒนธรรมหอมฮักหอมใจวัฒนธรรมเชียงใหม่นะการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากเครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ศิลปินพื้นบ้านนะครับมีซอด้วยมีซอช่างซอเนาะแล้วก็มีของน้องๆเด็กและเยาวชนนะครับรวมถึงมีการประกาศเจตนารมณ์32ปีสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันทำรงรักษารากเหง้าอัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านแล้วก็การขับเคลื่อนวัฒนธรรมเชียงใหม่สู่ระดับประเทศแล้วก็ก้าวไปสู่ในระดับสากลเลยนะครับท่านผู้ฟังครับหลายๆคนบอกว่าโอ้โหสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยถือว่าเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเลยนะมีความเป็นมาอย่างไรนะครับเนี่ยทางด้านสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ของเราก็ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่28กันยายน2537นะครับถือเป็นสภาวัฒนธรรมแห่งแรกของประเทศไทยครับแล้วก็ในปี2569นี้ครบรอบ32ปีนะครับก็มีการทำหน้าที่สืบสานรักษาเพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางในการอนุรักษ์สืบสานสร้างสรรค์และพัฒนางานด้านวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีความต่อเนื่องแล้วก็เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางนะครับเอี่ยวสุรชัยก็มาบอกมาเล่าเมื่อเช้านี้เห็นหลากหลายท่านเลยทีเดียวนะครับก็ถือเป็นความงดงามทางวัฒนธรรมครับตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนถึงยุคปัจจุบันที่จะช่วยกันสืบสานรักษานะเข้มแข็งมากนะครับเชียงใหม่ของเราเข้มแข็งมากวัฒนธรรมก็งดงามมีมนต์เสน่ห์ของหลากหลายชาติพันธุ์เลยนะครับเพราะฉะนั้นชาวเชียงใหม่ก็ขอให้ร่วมด้วยช่วยกันสืบสานกันต่อไปนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่เอียวสุรชัยนำมาพูดนำมาเล่าให้ได้ฟังในรายการนะครับฟังเพลงขั้นสักเพลงหนึ่งเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่าเรื่องอื่นๆกันต่อนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับขอให้มีความสุขกันมากๆเลยนะครับในยามค่ำคืนแบบนี้บางพื้นที่ก็อาจจะมีฝนตกลงมานะครับก็ขอให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับทางดอยหล่อครับท่านผู้ฟังครับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอดอยหล่อก็มีการติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็เตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับที่ผ่านมานี้ก็มีฝนตกหนักบ้างในบางพื้นที่นะครับก็ส่งผลให้เกิดน้ำหลากแล้วก็ล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บ้านศพอาวหมู่ที่4ตำบลสันติสุขอำเภอดอยหล่อจำนวน3หลังคาเรือนนะครับซึ่งก็ถือว่าไม่ได้มากนะฮะไม่ได้มากนักแต่ว่าก็มีน้ำนะครับน้ำเป็นสีแดงน้ำนองมาเลยนะฮะก็ต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับนะส่งความห่วงใยไปทุกพื้นที่นะครับส่วนราชการเขาเตือนกันผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องนะครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยก็แล้วกันนะครับท่านผู้ฟังครับอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจวันนี้นะครับวันนี้ดูเหมือนว่าท่านรองผู้ว่าศิวะธมิกานนท์ก็จะออกงานหลายงานเลยทีเดียว นะครับไปหลายงานเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับที่วัดศรีดอนชัยป่าตึงงามวัดแม่แก้วน้อยนะครับตั้งแต่ช่วงสายๆแล้วนะที่ตำบลป่าไผ่อำเภอสันทรายเนี่ยนะครับท่านรองผู้ว่าศิวะธมิกานนท์ครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการธรรมสัญจรหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลป่าไผ่เพื่อขับเคลื่อนหลักธรรมพระราชทานธรรมนาวาวังแล้วก็การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนนะฮะโดยมีคณะสงฆ์ตำบลป่าไผ่แล้วก็มีภาคีเครือข่ายหน่วยงานราชการคณะครูนักเรียนนะครับพุทธศาสนิกชนก็เข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมโครงการกันเยอะเลยนะครับก็มุ่งหวังที่จะสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่นะครับในการที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมเผยแผ่พระรัตนตรัยตามแนวทางโครงการพระราชดำริธรรมนาวาวังพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสร้างสังคมแห่งปัญญาการตื่นรู้ยกระดับคุณภาพชีวิตจิตใจของประชาชนเด็กและเยาวชนในชุมชนอย่างยั่งยืนนะครับการจัดงานในครั้งนี้ก็บูรณาการร่วมมือระหว่างโรงเรียนในเครือข่ายในโครงการพลังบวรครับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5และก็โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขนะหลายๆโครงการเลยนะมาร่วมกิจกรรมกันที่ยิ่งใหญ่นะครับส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นมีการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อเยาวชนสัมมาทิฏฐิชนน้อมนำหลักธรรมนาวาวังดับทุกข์ด้วยปัญญานะครับแล้วก็รู้เท่าทันกฎแห่งกรรมและการประกวดวาดรูปเปรตสร้างสรรค์สังคมโอ้ยที่นั่นเนี่ยวัดแม่แก้วน้อยมีรูปมีเปรตเนี่ยนะที่เขาจำลองไว้เนี่ยน่าสนใจเอี่ยวสุรชัยเคยไปดูนะครับนอกจากนี้ก็มีการควบคู่กับการเปิดนิทรรศการฐานเรียนรู้ปุ๋ยหมักไม่กลับกองหรือว่าแม่ดูโมเดลนะครับซึ่งร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อลดการเผาเศษใบไม้แล้วก็แก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ภายใต้แนวคิดพลังจิตอาสาเพื่อเรือหลวงแห่งธรรมนะครับนำข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังนะครับให้ได้มีความสุขในยามค่ำคืนแบบนี้ได้ฟังเพลงด้วยฟังเรื่องเล่าจากเอี่ยวสุรชัยไปด้วยนะครับซึ่งน้องๆทีมข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ก็ไปทำข่าวมานะฮะก็มาเล่าสู่กันฟังในยามค่ำคืนแบบนี้นะครับเอาละครับช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยกันเรื่องอื่นๆกันต่อนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอี่ยวสุรชัยเงินคำคงนะครับวันนี้ทางตำรวจภูธรภาค5นะครับก็ได้มีงานพบปะขอบคุณกับสื่อมวลชนนะครับที่ร้านก๋วยเตี๋ยวทองหล่อที่ตำบลหายานะครับใกล้ๆกับศูนย์วัฒนธรรมที่นั่นเอี่ยวสุรชัยก็ได้ไปทานก๋วยเตี๋ยวนะครับทานอาหารอร่อยๆในช่วงบ่ายๆนะครับวันนี้ไปหลายที่มากๆเลยนะครับนะก่อนหน้านั้นก็ไปร่วมแสดงความยินดีนะครับไปแสดงมุทิตาจิตกับท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3นะครับหรือว่าท่านเขตเหมือนใจวงใหญ่นะครับในโอกาสที่จะต้องจากพื้นที่เขต3ของเรากรมประชาสัมพันธ์ของเราทางเมืองเหนือนะครับแล้วท่านจะไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการสวท.หรือว่าวิทยุแห่งประเทศไทยที่ส่วนกลางนะครับที่กรุงเทพนะครับตั้งแต่วันที่1นะวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสไปร่วมแสดงความยินดีที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3นะครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็ต่อด้วยก็ไปที่งานพบปะสื่อมวลชนของตำรวจภูธรภาค5นะทราบมาว่าวันพรุ่งนี้ก็จะมีการส่งมอบงานกันนะครับระหว่างผู้บัญชาการรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะครับแล้วก็ท่านใหม่ที่จะมารับตำแหน่งส่วนจะเป็นใครอย่างไรนั้นนะครับมีโอกาสก็จะนำมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงต่อๆไปวันต่อๆไปนะครับเป็นฤดูการแห่งการโยกย้ายนะครับแล้ววันนี้ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณนันทวรรณกันคำส่งท้ายที่จังหวัดเชียงใหม่ก็จะไปรับตำแหน่งที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายที่บ้านเกิดของท่านนะฮะมีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะประชาสัมพันธ์กันนะครับวันนี้จังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยได้ส่งกำลังไปช่วยทางกรุงเทพนะครับมีรถสุขารถสนับสนุน7คันด้วยกันครับไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่เจอน้ำท่วมที่กรุงเทพนะครับโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านชัชวาลปัญญาครับแล้วก็มีท่านสมชาติวัฒนากล้ารองนายกอบจ.เชียงใหม่รวมไปถึงท่านท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ก็ร่วมปล่อยขบวนยานพาหนะสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในกรุงเทพมหานครนะครับ

ที่บริเวณหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับที่ศูนย์ราชการเชียงใหม่ใกล้ๆกับสวนอบจ.ตรงนั้นน่ะนะก็สนับสนุนก็เป็นไปตามข้อสั่งการนะครับของทางกระทรวงมหาดไทยนะที่อยากจะขอความช่วยเหลือนะครับไปช่วยที่กรุงเทพหน่อยเพราะว่าเจอน้ำท่วมนะครับเจอน้ำท่วมขังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับจัดส่งรถสุขาเคลื่อนที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่ไปร่วมสนับสนุนภารกิจบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยนะครับจังหวัดเชียงใหม่ของเราก็ได้มีการระดมทรัพยากรจากหน่วยงานในพื้นที่ทั้งหมด7คันด้วยกันครับมีรถสุขาเคลื่อนที่1คันรถบรรทุกน้ำ2คันรถบรรทุก6ล้อ1คันนะครับแล้วก็รถอะไรอ่ะเป็นรถดับเพลิงใช่ไหมรถดับเพลิง2คันแล้วก็รถ4 wheel อีก1คันนะครับมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องเดินทางไปสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพนะครับจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุดจะเข้าที่คลี่คลายนะครับก็เป็นน้ำจิตน้ำใจของทางเชียงใหม่บ้านเรานะครับเราก็ห่วงใยนะในพื้นที่กรุงเทพที่เขาเดือดร้อนนะครับเจอน้ำมาฝนตกเยอะนะครับก็ได้รับผลกระทบกันไปนะครับฝากความห่วงใยจากจังหวัดเชียงใหม่ลงไปยังพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันนะฮะเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยกันในช่วงต่อๆไปนะครับเวลาก็เร็วๆเหลือเกินเนี่ยไล่หลังมาทุกทีแล้วครับ

ฟังเพลงเพราะร่วมกันขอให้มีความสุขกันมากๆนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับท่านผู้ฟังครับกิจกรรมซีแฟน2026นะครับโอ้โหนะภาพยนตร์แฟนตาสติกเชียงใหม่ที่มีการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์กันนะครับตั้งแต่วันที่20ถึง27กันยายนที่ผ่านมาก็ปิดฉากลงเรียบร้อยแล้วนะครับหลายๆคนก็บอกว่าโอ้เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับมีการเวิร์กช็อปมีการเรียนรู้นะกระบวนการผลิตหนังผลิตภาพยนตร์นะครับเปิดพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้และมีการฉายหนังสั้นมีการฉายหนังแฟนตาซีแฟนตาสติกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีการประกวดหนังสั้นนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นเป็นปีที่2นะครับของที่มาจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สวนสาธารณะรถไฟนะครับก็สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ไปเยี่ยมชมไปเข้างานนะฮะรวมถึงการฉายหนังที่ห้างนะฮะฉายหนังในห้างก็มีนะครับอีกหนึ่งเรื่องต้องขอชื่นชมแล้วก็ยินดีกับนักศึกษาธุรกิจอาหารและโภชนาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานะครับที่คว้ารางวัล People's Choice Award จากการแข่งขันนะโอ้โหเรียกได้ว่าอร่อยตามสั่งไปแข่งกันที่กรุงเทพนะครับแข่งกันที่กรุงเทพนะฮะนักศึกษาหลักสูตรธุรกิจอาหารแล้วก็โภชนาการได้นำเสนอเมนูข้าวผัดน้ำพริกลงเรือนะครับปลาดุกฟูกรอบได้ดูแล้วก็น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับเขาทำแล้วน่ากินน่ากินนะครับได้เห็นในรูปนะไปแข่งขันกันนะครับเด็กเชียงใหม่เก่งครับก็เลยได้รับรางวัล นะครับยินดีด้วยนะครับฝากส่งท้ายกันอีกสักนิดนึงก็แล้วกันนะครับเรื่องฟ้าเรื่องฝนก็ต้องระมัดระวังกันอยู่ต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่นะครับเขาก็เตือนกันนะทางแม่ฮ่องสอนก็ออกประกาศเตือนประชาชนทั้งอำเภอเมืองอำเภอขุนยวมแม่ลาน้อยแม่สะเรียงแล้วก็ศบเมยนะครับต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากนะครับนะเพราะว่ายังถือว่ายังไม่ปลอดภัยนะครับเพราะฝนยังมีตกในพื้นที่กันอยู่นะครับเมื่อวานนี้เห็นดินเห็นโคลนเห็นก้อนหินเห็นน้ำป่าไหลหลากนะครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับอีกหนึ่งข่าวดีนะครับเห็นว่าเทศบาลเมืองดอนแก้วอำเภอแม่ริมนะครับเขามีการพัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วมแห่งแรกของไทยในระดับตำบลครับก็มีการวิเคราะห์แนวโน้มระดับน้ำแผนที่เสี่ยงภัยในพื้นที่ใกล้เคียงแบบเรียลไทม์24ชั่วโมงนะครับก็ช่วยให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อมลดผลกระทบแล้วก็ความเสียหายจากน้ำท่วมนะครับก็ถือเป็นนวัตกรรมในแต่ละพื้นที่นะครับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดูแลพี่น้องประชาชนนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะครับวันพรุ่งนี้ตอน 3:00 ค่อยกลับมาเจอกันใหม่มันพรุ่งนี้เอี่ยวสุรชัยจะไปนู่นนะไปอุดรธานีนะครับโอ้โหสงสัยจะได้จัดรายการจากอุดรธานีหรือว่าจัดรายการจากกรุงเทพก็ไม่รู้ล่ะนะครับส่งเสียงมาที่เชียงใหม่บ้านเราเนี่ยนะเพราะว่าจะมากลับมาถึงเชียงใหม่น่าจะเที่ยงคืนนู้นแหละนะครับคงจะได้จัดรายการแถวๆนู้นเนาะเดี๋ยวจะนำบรรยากาศให้ติดตามกันนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยนะฮะเดี๋ยวค่อยมาเล่าวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้โชคดีทุกคนทุกท่านนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา6จังหวัดระวังผลกระทบจากการปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา6จังหวัดระวังผลกระทบจากการปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับสูงขึ้นประมาณ 1-1 เมตร20เซนติเมตร
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าสทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังผลกระทบจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดชัยนาทบริเวณอำเภอสัพพยาสิงห์บุรีบริเวณอำเภอพรหมบุรีเมืองสิงห์บุรีและอินบุรีอ่างทองบริเวณอำเภอเมืองอ่างทองชัยโยป่าโมกและวิเศษชัยชาญพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอบางซ้ายเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินลาดบัวหลวงและบางไทรปทุมธานีบริเวณอำเภอสามโคกและเมืองปทุมธานีและนนทบุรีบริเวณอำเภอเมืองนนทบุรีบางกรวยและปากเกร็ดทั้งนี้สทนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งซ่อมแซมแนวคันริมแม่น้ำและเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมวางแผนบริหารจัดการและพร่องน้ำในแหล่งเก็บกักเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เทศบาลตำบลคึกคักจังหวัดพังงาเร่งสูบน้ำท่วมขังผิวจราจรบนถนนเพชรเกษมจุดหนองมูลตะกัวหลังเกิดฝนตกหนัก
7: หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงานานกว่า2ชั่วโมงส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนเพชรเกษมบริเวณหน้าหนองมูลตะกัวตำบลคึกคักอำเภอตะกัวป่าซึ่งอยู่ใจกลางแหล่งท่องเที่ยวเขาหลักโดยมีระดับน้ำสูงประมาณ40เซนติเมตรสถานการณ์ล่าสุดน้ำท่วมขังบนพื้นผิวถนนบริเวณหน้าหนองมูลตะกัวลดลงแล้วแต่ยังคงมีน้ำท่วมขังบริเวณผิวจราจรฝั่งหนองมูลตะกัว2ช่องจราจรซึ่งรถสามารถสัญจรได้เพียง1ช่องจราจรและต้องใช้ความระมัดระวังในการสัญจรเทศบาลตำบลคึกคักนำโดยนายสิริธรบัวแก้วนายกเทศมนตรีตำบลคึกคักลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมส่งเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเร่งสูบน้ำ พื่อระบายน้ำบนถนนให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วสำหรับถนนเพชรเกษมบริเวณดังกล่าวเป็นจุดรับน้ำเมื่อเกิดฝนตกหนักจึงมีปริมาณน้ำสะสมและเกิดน้ำรอการระบายโดยเทศบาลตำบลคึกคักได้ประสานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาและกรมทรัพยากรน้ำที่10ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำสำหรับใช้แก้ปัญหาน้ำท่วมรอการระบายเป็นการชั่วคราวขณะเดียวกันเทศบาลตำบลคึกคักได้มีการจัดสรรงบประมาณดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณสายวัดพดุงธรรมโพธิวาสหมู่ที่5ตำบลคึกคักปัจจุบันโครงการดังกล่าวดำเนินการไปแล้วกว่า200เมตรชัดชัยจิตจำนงสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: ทางการเกาหลีใต้ระบุผลการสอบสวนเบื้องต้นสำหรับเหตุระเบิดบริเวณเขตปลอดทหารมีสาเหตุจากทุ่นระเบิดของเกาหลีเหนือนายคังชินชอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ออกแถลงการเกี่ยวกับผลการสอบสวนเหตุระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนส่งผลให้ทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายโดยยืนยันว่าเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดจากทุ่นระเบิดพลาสติกสังหารบุคคลของเกาหลีเหนือซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างจงแจ้งและเกาหลีเหนือต้องรับผิดชอบโดยเกาหลีใต้จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อตอบโต้อย่างเหมาะสมทั้งนี้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ถือเป็นพรมแดนที่มีการป้องกันอย่างหนาแน่นและยังคงเต็มไปด้วยทุ่นระเบิดที่ยังคงถูกฝังไว้ขณะที่เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ยังคงอยู่ในสถานะสงครามเนื่องจากมีเพียงข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวเท่านั้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่29กันยายน2569นะคะสายชนมีสั่งควบคุมเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2502ค่ะคำร้องภาษาไทยเพลินภูพิงโดยท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคประพันธ์ตามพระราชสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2509ค่ะคืนวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์เพลินภูพิงขับร้องโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติ

คุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติจบไปแล้วนะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่28ค่ะและทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2502ส่วนเนื้อร้องภาษาไทยคือเพลินผู้พิงที่เราฟังจบไปนี้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคเป็นผู้ประพันธ์เมื่อปี2509เราจะต่อด้วยผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เสียงคุณมัทนามุรากุลศิลปินแห่งชาติค่ะสาริกาชมเดือนครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งต่อด้วยคุณจันทนาโอบายวาทสิ้นแสงจันทร์เพลงนี้คุณสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะ

จบไปแล้วค่ะเพลงสาริกาชมเดือนโดยคุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติและสิ้นแสงจันทร์คุณจันทนาโอบายวาทขับร้องชุดต่อไปจะเป็น3เพลงนะคะรักใต้ร่มไทรโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะครูแก้วและครูเอื้อร่วมกันแต่งเพลงที่2ใต้ร่มมะลุลีคุณวินัยและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงร่วมกันครูแก้วและครูเอื้อประพันธ์และเพลงที่3ใต้แสงเทียนคุณวินัยและคุณชาวลีโชวิขับร้องนะคะคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองไปของครูธนิตผลประเสริฐค่ะเริ่มด้วยรักใต้ร่มไทร

0: 3เพลงที่จบไปนั้นรักใต้ร่มไทรใต้ร่มมะลุลีและใต้แสงเทียนในช่วงนี้เราจะมาพบกับคุณรวงทองทองร่อนทมศิลปินแห่งชาติผู้ซึ่งได้รับพระราชทานใบโพทองจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยคุณรวงทองเล่าว่า
1: คือว่าเมื่อปีพ.ศ.2503เนี่ยฮะชุมนุมภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกอบด้วยคณะกรรมการคือพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเปรมบุรชัดหม่อมงามจิตบุรชัดตอนหลังเป็นท่านผู้หญิงนะฮะ
2: ตอนนี้ท่านก็สิ้นไปท
1: ั้งสองสิ้นหมดนะฮะแล้วก็3ก็ศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์สมุนชาติสวัสดิกุล4คุณหญิงสมโรจน์สวัสดิกุลเป็นท่านผู้หญิงแล้วนะคะ5ศาสตราจารย์คุณหญิงจินตนายศสุนทร6อาจารย์เปลื้องณนคร7ศาสตราจารย์คุณหญิงเต็มสิริบุญยศิลป์นะฮะเป็นผู้เสนอรายชื่อให้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากผู้เข้ารับพระราชทานรางวัล4สาขาอาชีพ
2: ค่ะ
1: ฮะรวงทองก็ได้รับพระราชทานรางวัลใบโพทองในฐานะนักร้องที่ใช้ภาษาไทยได้ชัดเจนถูกต้องและดีได้รับพระราชทานจากพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระตำหนักกิรดาลโหฐานพระราชวังดุสิต
2: เมื่อปี2503ใช่ไหมคะ
1: 503ค่ะโดยประมาณนะคะอาจจะต้นปีภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตค่ะก็เพราะเป็นนักร้องคนเดียวที่ได้รับพระราชทานนะคะนอกนั้นก็เป็นสาขาอาชีพอื่นคือโฆษกแล้วก็ผู้ประกาศทีวีพิธีกร
2: ค่ะ
1: แล้วก็ผู้ภาคภาพยนตร
2: ์ค่ะ
1: และหลวงทองก็ร้องเพลง

ที่จบไปนั้นก็คือเพลงถึงเธอโดยคุณรวงทองทอร์นทมศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะคุณชะอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและเราจะฟังคุณรวงทองขับร้องอีก3เพลงจำได้ไหมทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองเพื่อนใจคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องค่ะส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อและเสียงกระซิบจากเกลียวคลื่นผลงานของทาตรีและครูเอื้อค่ะ

ฟังคุณอรณีการโกศล นักร้องดาวรุ่งสุนทรภรณ์ขับร้องเพลงที่คุณชวลีขับร้องไว้คือเพลงใจสาวคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะคุณอ้อยอัชราจะต่อได้เพลงรอดูใจทาตรีและครูเอื้อร่วมกันแต่งค่ะและใจกระซิบคุณบุษยารังสีบันทึกเสียงเพลงนี้ทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองเช่นเดียวกัน

เพลงต่อไปเป็นเสียงของคุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์ในเพลงชื่อเพลงร้างครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายเวลาจ่ายเงินช่วยชาวสวนลำไยไร่ละ 1,000 บาทถึงวันที่31ธันวาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
3: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
3: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: คณะรัฐมนตรีขยายเวลาจ่ายเงินช่วยชาวสวนลำไยไร่ละ 1,000 บาทถึงวันที่31ธันวาคมนี้พร้อมเพิ่มกรอบวงเงินกว่า 1,544 ล้านบาทช่วยเหลือชาวนาที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีการผลิต 2568/69 อีกกว่า 233,000 ครัวเรือน
6: ร้อยเอกหญิงพัชรัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการและระยะเวลาสิ้นสุดการจ่ายเงินโครงการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพตัดแต่งทรงพุ่มช่อผลฟื้นฟูสวนลำไยเพื่อเพิ่มรายได้จากเดิมสิ้นสุดเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาเป็นวันที่31ธันวาคมนี้เพื่อให้เกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์และยังไม่ได้รับเงินได้รับความช่วยเหลือครบถ้วนเนื่องจากยังมีเกษตรกร96ครัวเรือนวงเงินรวม 315,975 บาทที่การโอนเงินยังไม่สำเร็จโดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตัดแต่งทรงพุ่มและช่อผลรายละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนสำหรับการเข้าร่วมโครงการเกษตรกรต้องปรับปรุงสวนตามหลักเกณฑ์และผ่านการตรวจสอบก่อนรับเงินช่วยเหลือนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต 2568/2569 จำนวนกว่า 1,544 ล้านบาทเพื่อจ่ายให้เกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม 233,729 ครัวเรือนโดยใช้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.สำรองจ่ายเพื่อให้การช่วยเหลือดำเนินอย่างต่อเนื่องและถึงมือเกษตรกรตามเป้าหมายมาตรการดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอัตราไร่ละ 1,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่หรือสูงสุด 10,000 บาทต่อครัวเรือนเกษตรกรต้องเป็นผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์จะมีสิทธิ์ได้รับเงินตามโครงการผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดูแลนักเรียนและนักศึกษาให้ได้รับค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพต่อเนื่องไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษาน
7: างสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นภายในกรอบวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เพื่อสนับสนุนการให้กู้ยืมแก่นักเรียนและนักศึกษาสำหรับเป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้แก่นักเรียนนักศึกษาและผู้กู้ยืมกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณโดยไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาและลดผลกระทบจากข้อจำกัดด้านสภาพคล่องของกองทุนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมการค้าภายในตรวจสอบราคาสินค้าค่าบริการรถสไลด์และรถลากหลังประชาชนร้องเรียนผ่านสายด่วน1569ช่วงน้ำท่วมหากพบฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายทันที
8: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่26ถึง28กันยายนที่ผ่านมากรมการค้าภายในได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมรวม14คำร้องส่วนใหญ่เป็นกรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าจำหน่ายสินค้าไม่ตรงกับราคาที่แสดงและจำหน่ายสินค้าในราคาสูงโดยสินค้าที่มีการร้องเรียนได้แก่ไข่ไก่อาหารปรุงสำเร็จผักสดเนื้อหมูข้าวกล่องทรายและน้ำดื่มนอกจากนี้ยังมีประชาชนสอบถามเกี่ยวกับค่าบริการรถสไลด์และรถลากเนื่องจากต้องใช้บริการเพื่อเคลื่อนย้ายรถในพื้นที่น้ำท่วมกรมการค้าภายในจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ที่ได้รับร้องเรียนพร้อมติดตามราคาสินค้าค่าบริการรถสไลด์และรถลากรวมถึงตรวจสอบการแสดงราคาและราคาที่เรียกเก็บทั้งหน้าร้านและทางช่องทางออนไลน์หากพบการจำหน่ายสินค้าไม่ตรงกับราคาที่แสดงหรือเรียกเก็บราคาสูงเกินสมควรจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีโดยประชาชนที่พบเห็นการไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าไม่ตรงกับราคาที่แสดงหรือสงสัยว่ามีการคิดราคาสินค้าหรือค่าบริการสูงเกินสมควรสามารถร้องเรียนหรือสอบถามได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

ั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่29 กันยายน 2569ผู้ควบคุมเสียงยังคงเป็นสายชนนิสังนะคะเพลงแรกคือเพลงไทยช่วยไทยบรรเลงขับร้องโดยวงกรมประชาสัมพันธ์คำร้องเป็นของสุกกระหัตซึ่งเป็นนางแฝงของจมื่นมานิตนเรศทำนองในครูเอื้อค่ะ

พลงที่จบไปนั้นคือไทยช่วยไทยบรรเลงขับร้องโดยวงกรมประชาสัมพันธ์ผลงานของสุขกระหัตและครูเอื้อนะคะต่อได้เพลงรักชาติคุณประภาเป้าประเสริฐขับร้องนำค่ะจากละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีผลงานของพลตรีหรือวิจิตรวาทการปี2481

นั่นคือเพลงรักชาติโดยคุณประภาเป้าประเสริฐจากละครของพลตรีวจิตรวาทการเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีปี2481นะคะฟังคุณภูนศรีเจริญพงษ์3เพลงต่อไปนี้ค่ะชีวิตไม่ใช่ดอกกุหลาบบันทึกเสียงเป็นเพลงแรกเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2496คำร้องเป็นของนิตยา นาตยสุนทรทำนองโดยครูสุรพลแสงเอกต่อด้วยแผ่นดินของเราผลงานของมุกดาวดีและครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติและกังวลรักเพลงนี้คุณอมรภูมิรักเป็นผู้แต่ง3เพลงจากการขับร้องของคุณภูนศรีเจริญพงษ์ค่ะ

ฟังผลงานการขับร้องของคุณภูศรีเจริญพงษ์จบไปแล้วนะคะคุณสมจิตตักจินดานักร้องหญิงอีกท่านหนึ่งซึ่งมีผลงานการบันทึกเสียงไว้มากมายเราจะฟัง3เพลงในช่วงนี้ค่ะเพลงแรกมารผจญผลงานของร้อยแก้วรักไทยและคุณปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติคนใจดำโดยครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งและเพลินชมพกางามครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติประพันธ์เริ่มด้วยเพลงมารผจญ

นักร้องหญิงคือคุณสมจิตตัดจินดาขับร้องเพลง3เพลงจบไปแล้วค่ะนักร้องหญิงอีกท่านหนึ่งก็คือคุณนันทาปิตะนีลพรินทร์เราจะฟังในช่วงนี้3เพลงเช่นเดียวกันนะคะเพลงแรกจันทร์กระจ่างฟ้าโดยครูสลายไกรเลิศค่ะความในใจเพลงนิสุนทรียาและคุณสมานกาญจนพรินทร์2ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งและราตรีในฟูเจาที่แผ่นเขียนอย่างนั้นนะคะแต่ให้สังเกตคุณนันทาจะขับร้องว่าในลำน้ำสู่เจ้าคุณอุทิศทินกรณ์ณอยุธยาแต่งคำร้องทำนองมาจากเพลงจีน3เพลงนะคะจากเสียงของคุณนันทาปิตะนีลพรินทร์เริ่มด้วยจันทร์กระจ่างฟ้า

มาถึงการขับร้องของนักร้องชายบ้างค่ะเราจะฟังคุณปรีชาบุญเกียรติ3เพลงนะคะรักคนที่เขารักเราดีกว่าผลงานของครูสง่ารัมพีศิลปินแห่งชาติต่อด้วยสุดาดอกฟ้าเพลงนี้อิงออนหรือศักดิ์เกษมหุตตาคมแต่งคำร้องทำนองโดยครูสุรพลแสงเอกและน้ำใจน้องนางร้อยแก้วรักไทยแต่งทั้ง3เพลงนี้ขับร้องโดยปรีชาบุญเกียรตินะคะ

สุดท้ายค่ะฟังคุณอดิเรกจันทร์เรืองเริ่มด้วยเพลงไก่ฟ้าผลงานของครูสลายไกรเลิศค่ะต่อด้วยผมเองครูชาลีอินทรวิจิตและครูสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งปิดท้ายด้วยเพลงฝากคุณนฤทธิ์ทรัพย์ประภาเป็นผู้ประพันธ์นะคะทั้งหมดนี้คุณอดิเรกจันทร์เรืองขับร้องค่ะเพื่อนฝันในคืนนี้สายชนนิสังดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
2: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของตารมโพธิบทที่เราจะมาทำความเข้าใจหัวข้อธรรมะประเด็นที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงไว้ก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจในหัวข้อเรื่องของภพของสถานที่เกิดของสังสารวัฏที่ทิวัตเราตายแล้วเราจะไปไหนนั้นเรามาทำจิตของเราให้มีความสงบกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังวันนี้เราจะเจริญมรณะสติคือการตามระลึกถึงความตายโดยเริ่มดูจากลมหายใจลมหายใจเป็นสัญญาณชีวิตอย่างหนึ่งที่เขาจะดูว่าคุณตายหรือยังถ้าไม่หายใจก็มีแนวโน้มว่าคุณอาจจะตายได้ดูลมดูฟังวันนี้หายใจเข้าหายใจออกเรายังไม่ตายตอนนี้อย่าพึ่งหายใจเข้าหายใจออกทำยังเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องบังคับไม่ต้องตามลมไม่ต้องตามลมออกลมเข้าเข้าไปจนถึงท้องถึงคอถึงอะไรไม่ต้องไม่ต้องตามลมออกไปจนถึงข้างนอกแต่ให้รู้อยู่หน้าที่ตำแหน่งเดียวคือตำแหน่งบริเวณด้านในโพรงจมูกที่เรารับรู้ถึงกลิ่นอาจจะลองหายใจแรงสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสได้นะที่ตำแหน่งไหนก็เอาจิตของเราไว้นะที่ตำแหน่งนั้นไม่ต้องบังคับให้เร็วหรือช้าให้ลมสั้นหรือยาวที่หรือห่างร้อนหรือเย็นให้เป็นธรรมชาติของเขาพอเราดูลมอย่างเป็นธรรมชาติที่เป็นสัญญาณของชีวิตเราไม่รู้หรอกหวังนี่มันไม่แน่ว่าลมหายใจต่อไปลมหายใจข้างหน้านี่นะกับชาติหน้าคืออันไหนมันจะมาก่อนกันก็ไม่รู้บางทีเราจะตายอีก4-5ลมหายใจจากนี้ก็ได้ก็ถ้า4แล้วก็เหลือ3แล้ว2แล้วก็1ก็ลมหายใจนี่เกิดครั้งต่อไปฉันจะตายแล้วชาติหน้านี่มาเร็วกว่าลมหายใจถัดไปอีกนะเวลาเราดูลมเราสังเกตดูตรงฝั่งเรายังไม่ตายเรายังมีจิตเรายังมีสติอยู่นี่เหตุปัจจัยแห่งความตายมันมีมากลมหายใจที่เราหายใจเข้าหายใจออกนี่บางทีมันหยุดไปแล้วก็นับถอยหลังเลย5 นาที6 นาทีไปแน่หรือบางทีมันจะอึกเร็วกว่านั้นอีกไม่ต้องถึง5 นาทีระบบใดระบบหนึ่งชัตดาวน์ปึ้งปึ๊บเกิดอุบัติเหตุปึ๊บตายได้ถ้าพอเราตายเราจะไปไหนไม่แล้วตายก็ดับไปเป็นไปได้เหมือนกันตายแล้วศูนย์ตายแล้วไปเกิดใหม่ตายแล้วอาจจะไม่ไปเกิดใหม่มีเหตุมีปัจจัยนั่นแหละตายแล้วไปไหนยังไม่รู้แต่ว่าที่แน่ๆตายแน่แล้วถ้าตายแล้วเราจะยังไงล่ะเอาก็ถ้าตายแล้วมันไม่มีที่ไปไหนแต่ไปก็ศูนย์ใช่ไหมแต่ถ้ามันจะมีที่ไปไหนเราต้องไปดีหรือถ้ามันไม่มีที่ไปไหนตอนนี้เราก็ต้องอยู่ดีจะได้ยังไงให้เราอยู่ดีสบายใจถ้ามีที่เกิดปีกเราก็ไปที่เกิดที่ดีด้วยก็ต้องอยู่ด้วยความดีไงท่านผู้ฟัง อย่าอยู่ด้วยความประมาทอย่าอยู่ด้วยอกุศลธรรมแต่อยู่ด้วยกุศลอยู่ด้วยความดีอยู่ด้วยความเมตตาเรานึกถึงกุศลธรรมที่เราทำมาให้ได้เอาตรงนี้เป็นที่อยู่เอาตรงนี้เป็นที่ตั้งเอาตรงนี้เป็นที่เกาะให้จิตเรามาเกาะมาตั้งมาจดจ่อไว้อยู่กับสิ่งที่เป็นกุศลธรรมที่เราเคยทำมาไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นการให้ทานเราจะมีคำเรียกเฉพาะว่าจาการวิสติหรือเป็นการรักษาศีลเราเคยไปวัดปฏิบัติธรรมอะไรก็เป็นศีลานุสติหรือเราเคยดูแลพ่อแม่อะไรก็เป็นเทวตานุสติเรานึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้นั่นก็เป็นพุทธานุสติหรือเรานึกถึงความตายอยู่อย่างนี้แล้วตั้งไว้ในกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอันนั้นก็เป็นมรณสติเอาความดีมาตั้งไว้ท่านผู้ฟังเอาความดีมาจดจ่อไว้ตั้งไว้อยู่ในจิตของเราเป็นความเมตตาก็ได้เป็นอุเบกขาก็ได้เป็นการให้ทานก็ได้เรื่องอะไรก็ได้มาตั้งไว้รักษาสิ่งที่เป็นกุศลธรรมในจิตของเรานี้ไว้ให้ดีเอาล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งวันนี้เราก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะเรื่องราวที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยแจกแจงทำให้ตื่นเป็นการที่เราจะเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เราจะเปลี่ยนจากความรู้ในตำราให้เป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันเปลี่ยนจากผู้รู้จำคือใช้สัญญาความคิดนึกมาเป็นผู้รู้จริงคือให้เกิดปัญญามีผลต่อไปถึงการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจของเราได้ในช่วงของใต้ร่มโพธิบทในทุกวันพุธท่านผู้ฟังที่พอเราทำจิตให้สงบแล้วจะได้นำความรู้ตรงนั้นให้มาประทับทรงอยู่เกิดความลึกซึ้งไม่ให้มาเป็นงูพิษที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการทุ่มเถียงการยกตนข่มท่านกันไม่ใช่แบบนั้นเราจึงทำสมาธิกันสักเล็กน้อยท่านผู้ฟังก่อนเริ่มรายการหัวข้อที่ข้าพเจ้าจะทำความเข้าใจในวันนี้ได้ไปทำการศึกษามาอยู่หลายก็เรียกว่าหลายเดือนแล้วกันดูฟังเพราะว่าหลังจากที่ได้คุยกับคุณเตือนใจไปในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกทุกวันเสาร์เนี่ยนะมันมีหัวข้อธรรมะอันหนึ่งที่คาใจข้าพเจ้าอยู่มาเป็นหลายเดือนละนั่นคือเรื่องของสัตตาวาด9อย่างคือเป็นธรรมะที่อยู่ในอังคุตตรนิกายหมวด9มีธรรมะ9ประการซึ่งตรงนั้นนะครับพระเจ้าก็ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมต้องแบ่งอย่างนี้ทำไมเขาอธิบายอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้อ่านแต่ตาก็ยังไม่เข้าใจอ่านในพระไตรปิฎกไม่ว่าจะฉบับมจรมมรภาษาอังกฤษทั้งบาลีด้วยโอ้ godยิ่งงานยิ่งงงบุฟังจนกระทั่งว่าต้องเข้าสมาธิลึกนิดหนึ่งแล้วก็ต้องใช้เวลาให้มันย่อยข้อมูลทั้งสัพพาสาศึกษาถามจากผู้รู้ดูในส่วนที่เป็นอภิธรรมคำอธิบายใดๆมาเทียบเคียงกันวันนี้จึงเกิดความมั่นใจในการที่จะมาอธิบายเรื่องภพภูมิ31อย่างที่สืบเนื่องมาจากสัตตาวาส9และวิญญาณทิติ7ประการโดยทั้งหมดนั้นก็จะอยู่ในภพ3อย่างโอ้ทำไมเป็นหลายเรื่องแท้เพราะทั้งหมดนี้มันเรื่องเดียวกันท่านผู้ฟังแต่ว่าตัวเลขที่เขาจะอาศัยนับในเรื่องนี้ก็ต่างกันที่ว่ามองจากมุมไหนเท่านั้นเอง หัวข้อที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือสถานที่ที่เราจะไปเกิดไปตายได้คำถามหลักในที่นี้คือตายแล้วเราจะไปไหนอ่ะตายแล้วเราไปไหนหรือที่เรามาเกิดตรงนี้เรามาจากไหนบางคนบอกก็อยู่ๆก็พุดขึ้นมาเองหรือบางคนบอกมีคนสร้างหรือบางคนบอกพ่อแม่ให้กำเนิดก็จะมีแนวความคิดแนวการอธิบายทีนี้ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจัดเป็นระบบตามฟังว่าระบบที่อยู่ของสรรพสัตว์ทั้งหลายในสังสารวัฏเนี่ยจะอยู่ตรงไหนได้บ้างแล้วถ้าจะไม่อยู่จะออกไปตรงไหนได้บ้างนี่คือแนวทางของท่านระบบของท่านเป็นอย่างนี้เอากว้างๆก่อนผู้ฟังพูดถึงว่าเอ๊ะทำไมเราต้องตายแล้วเกิดแล้วตายหรือเราเกิดแล้วไม่ตายหมายถึงว่าไม่ได้มีเกิดใหม่หรือเราเกิดครั้งนี้ครั้งเดียวไม่ได้มีมาก่อนนี้ทำความเข้าใจในข้อนี้ก่อนท่านผู้ฟังจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดท่านตรัสไว้ในปฐมภวสูตรอังคุตรนิกายหมวด3อธิบายกับท่านพระอานนท์ถึงอุปมาว่าด้วยพืชที่จะไปปลูกเนี่ยนะว่าถ้าเมล็ดพืชมันยังมีเชื้องอกได้อยู่คำว่าพืชเนี่ยมาจากคำว่าพีชะซึ่งหมายถึงว่าเชื้อที่จะไปงอกได้ก็จะมีอยู่5อย่างอาจจะจากเนื้อเยื่อก็ได้เช่นการปลูกถ่ายแบบพวกกล้วยไม้อย่างเงี้ยนะจากเนื้อเยื่อแล้วก็โตขึ้นมาได้จากเมล็ดจากกิ่งอะไรมี5แบบถ้าบอกว่าเชื้อที่จะไปเกิดมันยังไม่ตายในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเปรียบเทียบกับต้นพืชเป็นต้นแล้วมีที่ให้มันไปเกิดก็คือพื้นดินแล้วก็มีน้ำรดลงไปมันโตได้แน่นี้เป็นอุปมาเปรียบเทียบกับว่าถ้าวิญญาณคือจิตของเราวิญญาณไม่ใช่จิตนะแต่ว่าจิตไปทำหน้าที่เนี่ยในการที่จะไปก้าวลงสิ่งนั้นเรียกว่าวิญญาณไปก้าวลงในอะไรก็ไปก้าวลงในกรรมเป็นเนื้อหนาโดยมีตัณหาเป็นอย่างเหนียวอีกครั้งนะวิญญาณเป็นพืชหมายถึงจิตที่ยังมีตัณหาจะทำหน้าที่เป็นวิญญาณที่ยังมีเหตุปัจจัยแห่งการเกิดอยู่แล้วถ้ามันมีที่เกิดในที่นี้คือกรรมเป็นเนื้อหนาแล้วความที่จิตนั้นมีเจตนาปรารถนาในกรรมนั้นน่ะลักษณะที่จิตจะน้อมไปนั่นจึงเป็นภพเนี่ยจึงเป็นสภาวะที่วิญญาณมันจะไปก้าวลงกว่าถ้าประณีตหรือปานกลางหรือเลวในจุดนี้ก็จึงแบ่งเป็นภพคือสภาวะของจิตที่แบ่งตามความประณีตหรือปานกลางหรือเลวถ้าเลวหยาบอันนี้ก็เป็นภพแบบที่หนึ่งก็เรียกว่ากามภพถ้าเจตนาที่ปรารถนาของจิตนั้นเป็นแบบกลางๆไม่ละเอียดไม่หยาบอันนี้ก็จะเป็นภพประเภทที่สองเรียกว่าพวกรูปภพหรือว่าพวกชั้นพรหมทั้งหลายแล้วถ้าเจตนาละเอียดมากเลยจิตเนี่ยมีความละเอียดมากกรรมก็ละเอียดมากแต่ตนายังมีอยู่นะก็จะเป็นภพลักษณะที่สามที่เรียกว่าเป็นแปลงนาที่ดีมีความละเอียดอันนี้ก็เป็นรูปภพภพจึงมี3อย่างดูฟังกามภพรูปภพและอรูปภพตามแต่ความที่จิตนั้นมีความหยาบปานกลางหรือประณีตอย่างไรจิตที่มีความอยากแล้วทำให้เกิดเจตนาหยาบปานกลางหรือประณีตความอยากนั้นคือตัณหาจิตที่ยังมีตัณหาอยู่นั้นจึงเรียกว่าวิญญาณสิ่งที่มันจะไปก้าวลงนั้นก็อาศัยกรรมเป็นเนื้อหนาภพที่เราไปเกิดเนี่ยจึงเป็นลักษณะของกรรมอย่างหนึ่งเช่นคนที่ไปเกิดบนสวรรค์ก็จะเจอความสุขแบบที่สวรรค์เขาจะมีกันก็ประณีตหน่อยพระครูจึงบอกว่าคุณได้สุขได้ทุกข์นั่นแหละเป็นกรรมกรรม ก็จะออกผลเป็นความสุขหรือความทุกข์ตามความประณีตหรือหยาบตามบุญหรือตามบาปที่เราได้ทำมาด้วยกรรมดีหรือกรรมไม่ดีนั่นเองอันนี้คือกว้างๆท่านผู้ฟังระบบก็จะมีพบ3อย่างตามแต่เจตนาหยาบปานกลางหรือประณีตของจิตของเราเขายังไม่ต้องมาตายจากโลกนี้ลงโรงศพยังเอาแค่ว่าอยู่ธรรมดาอย่างทุกฟังถ้าวันไหนเกิดโกรธคนนั้นไม่ชอบคนนี้จิตใจมันเร่าร้อนมันจะอยากมันจะแบบโอ้ยอยู่ไม่สงบทำไมนี่มาพูดกับฉันอย่างนี้อารมณ์เสียถูกขับรถปาดหน้าอีกซวยซ้ำซวยซ้อนโอ้อันนี้คือจิตนี่หยาบละจิตหยาบมันก็วุ่นวายไม่สงบเร่าร้อนเป็นลักษณะผัสสะที่ไม่น่าพอใจเป็นหยาบซึ่งก็เป็นพวกสัตว์เดรัจฉานถูกเบียดเบียนเป็นสัตว์นรกมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นแต่ถ้าวันไหนเรามีการเมตตามีอุเบกขามีความปรารถนาดีกับผู้อื่นเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้เพ่งมุ่งเอาลาภเอาอามิตรเอายศตำแหน่งแต่มีการให้การบริจาคจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่วันนั้นเราจะจิตใจนุ่มนวลนะทุกฝั่งจิตใจแบบนี้ก็มีความประณีคือคุณยังไม่ต้องว่าไปตายจากชาตินี้อะเอาแค่วันเดียวกันเดียวนี่แหละเช้าเป็นอย่างหนึ่งเย็นเป็นอย่างหนึ่งจิตใจเนี่ยมันไปคนละที่อะจิตใจไปคนละที่คือสภาวะเจตนาความปรารถนาที่จิตตั้งอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปละต้องฟังดูก็ได้สมมติเราไปทำงานเนี่ยแล้ววุ่นวายมากเลยวันนี้โอ้เดี๋ยวจ้องนายลูกน้องโอ้วุ่นวายแต่พอกลับบ้านกลับบ้านนั้นฉันไปเจอหน้าครอบครัวกินอาหารที่แม่ทำบ้างผู้ครองทำให้บ้างได้นั่งพักชิวๆเย็นๆอารมณ์มันก็สงบลงใช่ปะวันเดียวกันเถอะวุ่นวายตอนกลางวันสงบลงตอนกลางคืนพอกินข้าวเสร็จแล้วอาบน้ำเรียบร้อยสบายใจละมาคิดงานซะหน่อยนี่คิดงานก็เครียดอีกโอ้ยพรุ่งนี้จะทำอะไรเนาะแล้ววันต่อไปจะทำไงยอดขายจะเอาวุ่นวายกันละคราวนี้วุ่นวายไม่สงบมันเป็นลักษณะที่จิตก็หยาบขึ้นหนึ่งมีความเจตนามีความปรารถนาตั้งอยู่ในสิ่งที่เป็นกามจิตก็จากรูปประพบมาอยู่ในกามประพบละวันเดียวนะเนี่ยต้องฟังวันเดียวกันเลยแล้วถ้าตายไปในขณะไหนก็ตามที่จิตอยู่ในสภาวะใดก็ตามในขณะนั้นนั่นตายไปแล้วจิตที่มันยังมีเชื้อในการเกิดหมายความว่ามีการสร้างกรรมอยู่ยังมีตัณหาอยู่เนี่ยมันก็จะผลักดันให้ไปอยู่ในสภาวะที่เป็นแบบนั้นระหว่างหยาบปานกลางหรือประณีตแต่แบบหยาบๆเรามีความคิดในทางกามอยู่แล้วเพ่งโทษคนอื่นคิดร้ายอันนี้ไปเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตแต่ถ้าปรารถนาดีกับคนอื่นมีการให้ทานจิตใจแบบนี้อันนี้เป็นมนุษย์หรือว่าพวกเทวดาแต่ถ้าจิตมีเมตตามีกรุณาหรืออุเบกขาอันนี้ก็เป็นพรหมในสภาวะความหยาบปานกลางหรือประณีตของจิตนั้นกายนี่มันเป็นแค่ภาชนะเฉยๆทุกฝั่งมันชั่วคราวแต่ถ้ากายนี้แตกมันก็ไปหาสภาวะรูปภายนอกกายใหม่ตามแต่ที่เจตนาความปรารถนาที่มีตัณหาเป็นตัวผลักดันจะตั้งอยู่ในจุดไหนจุดไหนนี่คือระบบทุกฝั่งของสังสารวัฏเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าเองท่านก็ไปเที่ยวมาหมดแล้วไปท่องเที่ยวดูตรงนั้นตรงนี้มันแบบตรวจดูว่ามันจะพ้นทุกตรงไหนจะเป็นทางออกซอกนี้ได้ไหมลืบนั้นได้ไหมทางออกอยู่ไหนแล้วตามซอกตามลืบหัวโค้งอะไรต่างๆที่ไปเที่ยวมาหมดแล้วมีอะไรบ้างท่านจึงเอามาบอกไ เป็นคำสอนที่มาในอังคุตระนิกายหมวด9ที่ชื่อว่าสัตตาวาสสูตรนี่แหละข้าพเจ้าอยากจะเอาเรื่องสัตตาวาสสูตร9ประการตรงนี้ที่ข้าพเจ้าเคยคาใจไว้มาก่อนหลังจากที่ปลดล็อกทำความเข้าใจในข้อนี้ได้เดี๋ยวจะมาอธิบายเทียบเคียงกับเรื่องของ

ันนี้ก็เป็นโครงใหญ่ๆรายละเอียดเจาะมาต่างกันยังไงในศตวรรษ9ท่านผู้ฟังในชั้นที่1คือวิธีการแบ่งของพระพุทธเจ้านี่ท่านมีระบบอย่างนี้คือเอาเรื่องกายและสัญญามาเป็นตัวแปรไปอีกครั้งหนึ่งก่อนนะกายและสัญญามาเป็นตัวแปรในการกำหนดความหยาบความปานกลางหรือความประณีตในตัวแปรของกายก็จะมีต่างกันหรือเหมือนกันสัญญาก็จะมีความต่างกันหรือเหมือนกันสัญญากับกายนี่มันคืออะไรกายหมายถึงท่านผู้ฟังคือลักษณะรูปร่างสีผิวผิวพรรณกายต่างกันหรือกายเหมือนกันกายเหมือนกันมีด้วยมีท่านผู้ฟังกายต่างกันอย่างเราอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยนะดาราคนนี้โอ้โหสวยมากเลยแต่ชาวบ้านอีกคนหนึ่งคือนี่ไม่ว่าจะบูลลี่นะท่านผู้ฟังแต่ว่าชาวบ้านผิวพรรณหน้าตาสวดทรงก็ไม่สวยไม่หล่อแบบดาราหรือเราดูคนอายุ60เท่ากันคนอายุ60เนี่ยนะบางคนนี่ผมไม่งอกสักเส้นผมยังอยู่ครบด้วยกรามนี่เป็นมัดๆเลยอาจจะมีริ้วรอยหน่อยในขณะที่60อีกคนหนึ่งโอ้โถโถโซมสุดๆผมงอกด้วยผมก็ไม่ค่อยมีด้วยอ้วนปุ๊กลุกเลยร่างกายก็เป็นโรคนั่นนี่ทั้งเบาหวานความดันอะไรมีหมดเอ้าทำไมอายุเท่ากันแล้วรูปลักษณะกายต่างกันนี่คือความที่กายต่างกันสัญญาคือการรับรู้ระดับจิตก็ต่างกันก็มีเหมือนกันก็มีถ้าต่างกันนี่เป็นยังไงต่างกันก็คือจิตใจคนเรามันไม่เหมือนกันเออก็มนุษย์เราเป็นอย่างนี้ไงทุกท่านบางคนคิดชั่วบางคนคิดดีคิดดีกับคิดดีน้อยก็มีคิดดีมากก็มีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็มีเห็นแก่ตัวก็มีนี่คือความที่สัญญาต่างกันลักษณะของมนุษย์ท่านผู้ฟังเป็นภพเป็นสภาวะที่มีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวผู้ฟังเราสังเกตดูรอบตัวเราสุนัขเป็นยังไงโอ้โถๆมีเป็นร้อยร้อยพันกูเดอร์ก็กายแบบหนึ่งโกลเด้นรีทรีเวอร์ก็กายแบบหนึ่งหลังอานฮัสกี้ก็กายคนละแบบละแบบนะโอ้นิสัยนี่ยิ่งไม่เหมือนกันโกลเด้นรีทรีเวอร์ก็นิสัยแบบหนึ่งไอ้กูเดอร์ก็นิสัยอีกแบบหนึ่งกายต่างกันสัญญาต่างกันหมายถึงอย่างนี้ไม่ใช่แค่มนุษย์ไม่ใช่แค่สัตว์เดรัจฉานยังเปรตด้วยสัตว์นรกด้วยเทวดาทั้งหลาย6ชั้นที่อยู่ในชั้นกามภพเหล่านั้นด้วยกายหยาบก็มีกายละเอียดก็มีกายที่หยาบนั้นประณีตก็มีหยาบน้อยประณีตมากเช่นคนสวยคนหล่อหมาแมวที่มีสุขภาพร่างกายดีถ้ากายหยาบมากประณีตน้อยหรือความประณีตไม่มีเลยคือคนไม่สวยไม่หล่อถ้าเป็นหมาแมวก็ขี้เลื่อนผอมโซไม่มีอะไรจะกินเป็นต้นคือความที่กายต่างกันสัญญาต่างกันอุปนิสัยอะไรก็ต่างกันนี่คือสัตตาวาสที่หนึ่งวิธีหนึ่งนะอายุก็ต่างกันไปด้วยความหยาบและความประณีตนั้นถ้ามนุษย์ก็อายุประมาณ100ปีเทวดาก็6ชั้นมีอะไรบ้างชั้นจาตุมมหาราชิกาอายุประมาณ500ปีทิพย์ปีทิพย์นี่ก็ไม่ใช่ปีมนุษย์นะปีทิพย์นี่มันยาวนานกว่าปีมนุษย์มากๆเลยแต่ชั้นดาวดึงก็ 1,000 ปีทิพย์ยามากกว่า 2,000 ดุสิตาก็ 4,000 นิมมานรดีก็ 8,000 ปรินิมิตสวัสดีก็2เท่าคือมีก็เป็น 16,000 ปีทิพย์อายุไม่เท่ากันตามความหยาบหรือความประณีตของลักษณะจิตที่ตั้งเจตนาหรือปรารถนาอย่างไรไว้ตามแต่ตัณหาที่เป็นอย่างเหนียวอยู่ในการรับรู้ของจิตที่เป็นวิญญาณทำหน้าที่เป็นพืชทำกรรมใดไว้กรรมนั้นเป็นเนื้อ

0: ให้จิตไปก้าวลงการก้าวลงในเนื้อนานั้นจึงเป็นพบขึ้นมายาบหรือประณีตตามกรรมที่กระทำแล้วนั่นเองต่อมาสัตวะที่สองถึงที่สี่ก็เอาเรื่องกายและสัญญาอย่างที่ว่าไปนั้นน่ะมาจับคู่กันสลับไปสลับมาฟังดีนะทุกฝั่งนะกายใช่ไหมมีทั้งที่ต่างกันหรือเหมือนกันสัญญาก็มีทั้งที่ต่างกันหรือเหมือนกันต่างกันคือรูปร่างหน้าตาดูไม่เหมือนกันหยาบละเอียดสัญญาคือลักษณะการที่จิตใจรับรู้เหมือนกันหรือต่างๆกันนั่นคือสัญญาอย่างเดียวกันหรือต่างกันเอามาจับคู่สลับไปสลับมาเมื่อสักครู่ในสัตตวาทที่หนึ่งคือกายต่างกันสัญญาต่างกันสัตตวาทที่สองนี้ตัวกายต่างกันแต่สัญญาอย่างเดียวกันสัญญาอย่างเดียวกันเป็นยังไงสัญญาหมายถึงการรับรู้นะทุกฝั่งในที่นี้มีการรับรู้หรือระดับจิตที่เหมือนกันไปหมดเลยเหมือนกันไปหมดเลยหมายความว่าไงคือคนเรามันก็แบบคิดอะไรต่างกันสุขทุกข์ก็ต่างกันใช่ไหมแต่ในสัตวาทที่สองเนี่ยทุกฝั่งคนที่เขาอยู่ตรงนี้จิตใจเขาสบายเขาดีเขาโล่งเขาดีไปหมดเหมือนกันหมดเลยมันมีพบแบบนั้นด้วยเหรอนี่ไงกายต่างกันแต่สัญญาเหมือนกันนี่คือชั้นที่เรียกว่าพรหมชั้นพรหมกายิกาคือจิตเนี่ยมีสมาธิในขั้นที่หนึ่งแล้วมีวิตกวิจารมีปีติสุขพอตายไปจิตอยู่ในสภาวะที่มีเจตนาปรารถนาอย่างนี้หรือว่าตอนที่ยังไม่ตายจากโลกนี้ก็ตามนะจิตแบบเนี้ยกายเขาอาจจะนั่งเดินอ้วนผอมไม่เหมือนกันละแต่จิตใจเนี่ยเสมอกันด้วยความที่มีสมาธิแบบนี้แล้วพอไปได้สภาวะรูปกายนี่มีกายอยู่นะกายที่เป็นรูปนะแต่เป็นรูปละเอียดอยู่สวรรค์ชั้นพรหมที่เรียกว่าพรหมกายิกามีอายุ1กับท่านผู้ฟังนี่เป็นสัตวะที่2ต่อมาสัตวะที่3กายอย่างเดียวกันสัญญาต่างกันละสัตวะที่2คือฌาน1สัตวะที่3คือฌาน2สัตวะที่4คือฌาน3ก็มาคือฌาน1 2หรือ3นั้นหมายความว่าอาศัยฌานขั้นนั้นๆให้จิตนั้นด้วยเจตนาแบบนี้มีกรรมคือฌาน1 2หรือ3เป็นเนื้อนาอย่างนี้จิตที่มีความปรารถนาอย่างนั้นจึงเป็นวิญญาณที่ยังมีพืชยังมีตัณหาอยู่มันก็เลยไปอยู่ในสภาวะแบบนั้นโดยขั้นที่3นี้มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาต่างกันคำว่ากายอย่างเดียวกันหมายความว่าไงท่านผู้ฟังคือบล็อกหน้าออกมาเหมือนกันเลยท่านผู้ฟังมันจะเป็นอย่างนั้นได้เหรอท่านผู้ฟังลองไปดูคนที่เขาทำสัญญกรรมมาจากเกาหลีดิบล็อกหน้าเดียวกันมาเลยนะท่านผู้ฟังนะจะเป็น V shape แล้วก็สกินกราสผิวแบบกระจกอะก็ไม่รู้ว่ามันต่างกันหน้ามันยังไงครับอาจารย์ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ว่าบล็อกหน้ากันนี่เหมือนกันเลยผิวก็เหมือนกันบางทีดูไปมันถ้าแต่งตัวเหมือนกันนี่ดูไม่ออกเลยมีสวรรค์ตรงฝั่งชั้นที่เรียกว่าอาภัสราพรหมที่มีกายเหมือนกันตรงนี้กายเหมือนกันนะหรือเราอาจจะดูฝาแฝดอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันได้เลยแต่นิสัยไม่เหมือนกันความที่กายเหมือนกันเนี่ยคือทุกคนเลยนะที่อยู่ในสวรรค์ชั้นนี้หรือว่าชั้นอาภัสราพรหมเป็นสัตวะที่3ส่วนสัตวะที่4จะเป็นลักษณะที่กายอย่างเดียวกันสัญญาอย่างเดียวกันด้วยคราวนี้อย่าลืมนะใน4สัตวะแรกนั้นเอาตัวแปรเรื่องกายและสัญญาที่เหมือนกันต่างกันเอามาสลับกันในขั้นที่4นั้นจึงมีกายเหมือนกันสัญญาก็อย่างเดียวกันด้วย นั่นคือพวกเทพชั้นสุภกินนาอายุก็จะไล่ขึ้นมาเป็นสองเท่าสองเท่าจากกันและกันพวกพรหมกายิกากับหนึ่งกับนี่คือศตวรรษที่สองอวสระนี่ก็สองกับศตวรรษที่สามสุภกินนาที่เป็นศตวรรษที่สี่มีกายเหมือนกันมีสัญญาเหมือนกันอันนี้ก็สี่กับอายุที่ว่ากายเหมือนกันนั่นก็คือบล็อกเดียวกันมาเลยใช่ไหมทุกคนเนี่ยโอ้โหมีรูปร่างหน้าตาสวยงามสีสันผิวอะไรเหมือนกันเลยบล็อกเดียวกันความคิดนึก อุปนิสัยสภาวะจิตก็เหมือนกันด้วยเราจะเปรียบเทียบศตวรรษที่1ถึง4เนี่ยนะทุกฝั่งโดยเอาเรื่องกายกับเรื่องสัญญาที่มีความเหมือนหรือความต่างมาเปรียบเทียบนะชั้นที่1ที่เป็นพวกมนุษย์สัตว์เดรัจฉานพวกเทวดา6ชั้นในชั้นกามภพทั้งหลายเนี่ยก็จะเหมือนเราไปตลาดนัดจะเจอคนที่สวยหล่อบ้างจะเจอคนที่ขี้เรไม่หล่อก็มีคนที่รวยมีเงินมากก็มีคนที่มีเงินน้อยก็มีเป็นหนี้ก็มีอันนี้คือความที่กายไม่เหมือนกันจิตใจก็คนละแบบด้วยเวลาเราไปตลาดนัดจะมีความวุ่นวายหลายอย่างนี่คือศตวรรษที่1แบบในการมาพบพอชั้นที่2ศตวรรษที่2จะเป็นลักษณะที่กายไม่เหมือนกันแต่ว่าจิตใจเหมือนกันนะคือมีสัญญาเหมือนกันเหมือนเขาไปฝึกทหารเกณฑ์บางคนก็สูงบางคนก็เตี้ยแต่รูปแบบการฝึกเหมือนกันต้องสามารถรับคำสั่งวันทยาวุธอะไรต่างได้ถูกฝึกให้ออกมามีแนวความคิดเหมือนกันอันนี้คือทหารเกณฑ์ที่เขาต้องไปฝึกมานี่คือแบบที่สองเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนพรหมชั้นพรหมกายิกาเป็นศตวรรษที่สองต่อมาในศตวรรษที่สามที่มีกายเหมือนกันแต่สัญญาต่างกันคือเหมือนหุ่นยนต์ผู้ฟังที่หล่อพิมพ์มาจากบล็อกพิมพ์แม่พิมพ์เดียวกันหน้าตาเหมือนกันแต่ว่าข้างในยังโปรแกรมไม่เหมือนกันอยู่โปรแกรมให้ทำงานทำความสะอาดโปรแกรมให้ทำงานด้านคิดบัญชีโปรแกรมให้ทำนั่นทำนี่ไม่เหมือนกันและขั้นที่4ศตวรรษที่4นั้นทั้งหล่อจากโรงพิมพ์แม่พิมพ์เดียวกันโปรแกรมก็โปรแกรมเดียวกันด้วยทั้งข้างนอกข้างในเหมือนกันเลยศตวรรษที่4นั่นก็คือเทวดาชั้นสุภกินหาพรหมนี่คือจากการมาพบแล้วก็มาถึง2 3 4นี่ก็เป็นชั้นที่1ที่2และที่3ทีนี้ต่อมาในชั้นที่5ที่ว่าเป็นศตวรรษ5คืออสัญญีสัตว์ตั้งแต่ขั้นที่5ถึงขั้นที่9เนี่ยเอาตัวแปรเรื่องรูปและสัญญาออกไปอย่างละตัวละ1 2 3 4ที่ผ่านมาคือมีกายมีสัญญาใช่มั้ย2อันสลับไปสลับมาเหมือนกันหรือต่างกันแต่พอมาขั้นที่5เนี่ยเอาเรื่องสัญญาออกไปละไม่มีสัญญาแล้วมีแต่รูปอย่างเดียวเอ้ามันจะมีคนหมายถึงว่าเทวดาที่มันจะมีเทวดาหรือคนที่มีแต่รูปแต่ไม่มีสัญญาอยู่ด้วยหรอมีทั้งหมดตรงนี้คือท่านอธิบายว่าได้ฌาน4นะได้ฌาน4ได้ฌาน4เนี่ยจะมีอยู่2ประเภททั้งหมดฟังคือประเภทที่ยังมีกายและมีสัญญาอยู่กับประเภทที่มีกายแต่ไม่มีสัญญาเอ้าต่างกันยังไงที่เหมือนกันก่อนทั้งหมดฟังทั้งฌาน4 2ประเภทเนี้ยจะเป็นสัตว์ที่ถ้าตายจากมนุษย์ไปแล้วก็จะไปอยู่ชั้นพรหมที่มีอายุ500กับเหมือนกันต่างกันตรงชื่อเรียกว่าถ้ามีกายมีสัญญาได้ฌาน4นะก็จะจัดอยู่ในสัตวาสที่4ที่มีกายเหมือนกันมีสัญญาเหมือนกันแต่อายุยืนกว่าพวกฌาน3นะพวกฌาน3อายุ4กับถ้าพวกฌาน4นี่อายุ500กับชื่อเรียกของฌาน3คือวิญญาณทิฏฐิขั้นที่4นั่นคือสุภกินนาแต่พอคุณได้ฌานที่4นะแล้วอยู่ในสัตวะที่4เหมือนกันนะชื่อว่าเวหัปปละเวหัปปละพรหมนั่นเองชื่อที่เราจะเคยได้ยินกันสุภกินนาพรหมเวหัปปละพรหม สุภกิณหพรหมก็คือฌาน3วิหพละพรหมก็คือฌาน4ได้ฌาน4มาแล้วมาอยู่ในภพนี้แล้วไม่เหมือนกันกับพวกที่ได้ฌาน4แต่ว่าไม่มีสัญญาไม่เสวยเวทนาอย่างไรต่างกันตรงนี้ทุกฝั่งได้ฌาน4เหมือนกันก็จริงแต่พวกที่ไปอยู่เวหพละพรหมอยู่ในสัตวะที่4นั้นมีสัญญาอยู่เพราะจิตนั้นทรงอยู่ในสภาวะของฌานที่4ตามปกติไม่ได้พยายามที่จะไปดับการรับรู้ทิ้งคือยังรับรู้อุเบกขามีจิตเป็นเอกคตามีจิตสงบไม่มีปีติไม่มีสุขไม่มีทุกข์อยู่นิ่งๆว่างๆสว่างๆความสงบนี้รู้อยู่มีสติอยู่รักษาตรงนี้ไว้นี่คือพวกเวหพละพรหมชั้น4สัตวาสชั้นที่4อยู่ร่วมกันกับพวกชั้น3ในสัตวาสที่4เหมือนกันแต่อายุไม่เท่ากันนะพวกชั้น3อายุ4กับพวกชั้น4อายุ500กับแต่ที่อยู่ในสัตวาสนี้เหมือนกันเพราะมีกายเหมือนกันมีสัญญาเหมือนกันเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ว่าพวกที่เป็นอสัญญีสัตว์คราวนี้ตะวันพระพุทธเจ้าแยกออกมาเป็นสัตวาสที่5ได้ฌาน4เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันละคราวนี้ไม่เหมือนกันยังไงคนที่เขาได้ฌาน4แล้วเขาเกิดความรังเกียจในสัญญาว่าเป็นตัวก่อทุกข์มองว่าจิตที่มีการรับรู้นี่แหละคือภาระที่ต้องไปวุ่นวายไปรับรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้จึงใช้กำลังฌาน4นั่นแหละในการกดทับให้การรับรู้นั้นมันดับไปให้มันสิ้นไปคือไม่ต้องการรับรู้อะไรอีกเลยฉันพอแล้วฉันไม่ต้องการรับรู้อะไรนี่คือเป็นลักษณะที่เหมือนกับว่าเป็นโมหะหลอกตัวเองด้วยสมาธิเขาคิดว่าแม้แต่การที่จะไปรู้ตัวก็ยังเป็นภาระฉันจะปิดมันซะหมดไม่มีสัญญาการรับรู้ใดๆเลยจึงไม่มีสัญญาทุกฝั่งเรียกว่าสัญญีสัตว์มีรูปแต่ไม่มีสัญญาไม่เสวยเวทนาใดๆเลยอายุเท่ากันกับเวหพละพรหมพระฌาน4เหมือนกันคือ500กับแต่เวหพละพรหมอยู่ในสัตวะที่4มีกายมีสัญญาแต่อสัญญีสัตว์นั้นมีกายแต่ไม่มีสัญญาและอยู่ในสัตวะที่5พวกอสัญญีสัตว์นี้ท่านผู้ฟังเป็นภพที่ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้ไม่เหมาะแก่การประพฤติพรหมจรรย์เพราะว่าพอเขาไม่มีสัญญาไม่มีการรับรู้จะมาทำความเข้าใจฟังธรรมใดๆคือมีหูอยู่แต่ไม่มีจิตที่จะไปรับรู้เสียงนั้นพิจารณาตามอะไรตามไม่ได้อยู่นู่นเลย500กับจนทั้งว่าต้องหมดอายุหมดกรรมในข้อนั้นจุติคือเคลื่อนคือตายออกไปก่อนพระพุทธเจ้าจึงบอกไว้ว่านี่เป็นอาขณะอาขณะก็คือแหมเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมเลยในการที่จะประพฤติพรหมจรรย์เพราะจิตทำงานอะไรไม่ได้เลยมีข้อมูลในอาขณะสูตรนะอังคุตตนิกายหมวด3ก็จะมีอีก2ประเภทด้วยเดี๋ยวค่อยจะมาเสริมอธิบายให้ทราบกันต่อไปและนี่คือเป็นสัตวาสที่5เป็นอสัญญีสัตมาจากผลอานิสงส์ของฌาน4ฌาน4ตรงนี้สำคัญตมุฟังว่าเอ๊ะทำไมมันแยกเป็น2ได้คืออย่าไปเหมาว่าฌาน4เอางั้นไม่ดีสิคนได้ฌาน4มันไม่แน่ตรงนี้ไงว่าถ้าคุณใช้ฌาน4แล้วให้เกิดความสงบยังมีการรู้ตัวมีการวางเฉยไม่มีทุกข์ไม่มีสุขอันนี้ดียังสามารถบรรลุธรรมได้แต่ถ้าใช้พลังสมาธินั้นประกอบกับโมหะในการที่ว่าฉันจะปิดการรับรู้ทั้งหมดเลยอันนี้กลายเป็นสัญญีสัตว์ขึ้นมาประพฤติพรหมจรรย์ต่อใดๆไม่ได้เลยถ้ามาในสัตวาสที่6ที่7ที่8และที่9ทั้งหมดอันนี้ก็เป็นเรื่องของรูปแล้วรูปหมายความว่ามีสัญญาอยู่นะแต่ไม่มีรูปอย่าลืมนะท่านฟังเรื่องของสัตวาสนี่ก็เอาตามตัวแปรกายและสัญญาใช่ไหมสี่ขั้นแรกกายต่างกันหรือเหมือนกันสัญญาต่างกันหรือเหมือนกันสลับไปสลับมาต่อมาชั้นที่5นี้คื มีแต่กายแต่ไม่มีสัญญาชั้นที่6ถึง9นั้นมีสัญญาแต่ไม่มีกายล่ะคือเป็นอรูปไงซึ่งในขั้นอรูปนี้ก็จะแบ่งเป็นอรูปฌานทั้ง4ขั้นได้แก่อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะและเนวสัญญานาสัญญายตนะ6ถึง9อายุก็ต่างกันทุกฝั่งเป็น2เท่าของกันและกันขึ้นไปเริ่มจาก 20,000 กับอากาสานัญจายตนะ 20,000 กับวิญญาณัญจายตนะก็ 40,000 กับอากินจัญญายตนะบวกไปอีกเป็น 60,000 กับเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็น 84,000 กับยาวนานมากเป็นรูปสัญญา4ระดับในสัตวาสชั้นที่6 7 8และ9ในทั้ง4ชั้นสุดท้ายนี้เขาเรียกว่าเป็นรูปภพเป็นพื้นนาที่ดีเป็นภพอันที่3นี่คือสัตวาสทั้ง9นะคุณฟังประเด็นคำถามก็คือว่าเราทำความเข้าใจในเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันจะได้ประโยชน์อะไรคือหลังจากที่พระพุทธเจ้าตอนท่านเป็นโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านไปเที่ยวหาว่าตรงไหนมันจะพ้นทุกข์ตรงไหนจะพ้นทุกข์แล้วตอนมาเป็นชาติสุดท้ายของท่านเนี่ยไปตรวจดูเนี่ยตรงไหนมันจะพ้นทุกข์ได้หาเนี่ยหาไม่เจอโดยยิ่งตอนที่ไปเกิดในบางภพเนี่ยโอ้โหเป็นอันตรายต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างมากข้อมูลนี้มาในอรรคณสูตรอังคุตระนิกายหมวด3พูดถึงสภาวะคือภพที่มันไม่เหมาะแก่การที่จะบรรลุนิพพานเลยนะเมื่อสักครู่ว่าไปแล้วคือสัตวะที่5ที่ว่าเป็นอสัญญีสัตว์เพราะคุณมีแต่กายคุณไม่มีสัญญาคุณจะมารู้ฟังทำเข้าใจไม่ได้นอกจากนั้นยังมีพวกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยสัตว์นรกพวกนี้ก็เป็นอันตรายต่อการบรรลุนิพพานเพราะพวกนั้นเนี่ยจะมีความทุกข์มากมีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันมีความทุกข์มากจนถึงครับจะมาฟังธรรมจะมาอะไรคือมันไม่มีใครไปแสดงธรรมตรงนั้นมันเป็นสภาวะที่เป็นคนละแบบกันมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนจะไม่มีการมาแบ่งปันมีเวลามาพักใดๆไม่มีระบบความคิดความเข้าใจมันก็จะถูกบีบคั้นไปในเรื่องการทำมาหากินความเป็นอยู่เรื่องการใดๆไปนี่คืออันที่สองอีกอันหนึ่งอันที่สามที่พูดถึงในสัตวะที่กล่าวนี้คือเนวสัญญานาสัญญายตนาตวังข้าพเจ้าก่อนหน้านั้นเนี่ยเคยเข้าใจนะคือคิดเอาเองบางว่าอะรูปฌานทั้งหมดนี่มันบรรลุธรรมไม่ได้แต่จริงไม่ใช่อย่างนั้นบางที่ว่าบรรลุธรรมได้ยากที่สุดเลยคือเนวสัญญานาสัญญายตนะนี่แหละก่อนล่ะว่ามันจะไม่ได้แต่อะรูปสัญญาสามขั้นแรกอันนี้อาจจะยังมีโอกาสหมายความว่าไงเอาให้จบเรื่องลักษณะขณะหรือสภาวะที่ไม่เหมาะแก่การประพฤติพรหมจรรย์3อย่างนะยังมีครั้งหนึ่งนะอันสุดท้ายนี่คือเนวสัญญานาสัญญายตนะรูปขั้นสูงสุดอันนี้ไม่เหมาะยังมีอสัญญีสัตว์คือฌาน4ระดับที่ทิ้งสัญญาไปด้วยก็ไม่เหมาะแล้วก็มีพวกอบาย4ทีนี้มาทำความเข้าใจในส่วนที่เป็นรูปสัญญาอีก3ขั้นแรกที่ตอนแรกข้าพเจ้าคิดว่าก็บรรลุธรรมไม่ได้เหมือนกันอย่างเช่นอรหัตตบทกัลยาณมคตหรืออุทกรามบทนี่อรหัตตบทกัลยาณมคตเนี่ยได้อากินจัญญายตนะอุทกผู้รามบทเนี่ยได้เนวสัญญานาสัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะเนี่ยไม่ได้แน่ล่ะแต่อากินจัญญายตนะไม่แน่ขึ้นกับเงื่อนไขอะไรมันตรงนี้ต้องบอกว่าในขณะที่ถ้าเป็นมนุษย์อยู่ตอนที่ถ้าเป็นมนุษย์อยู่แล้วบรรลุอนาคามีก่อนหน้านี้นะแล้วได้อรูปสัญญาใน4ขั้นใดก็ตามพอเขาเคลื่อนจากความเป็นมนุษย์ไปเนี่ยเขาจะไปอยู่ในอรูปในสัตวะที่6 7หรือ8เนี่ยได้พอเขาไปอยู่ตรงนั้นด้วยความรู้ปัญญาที่เขามีจากการที่เป็นอนาคามีเขาสามารถพิจารณาต่อเองได้เลย สามารถบรรลุธรรมในภพนั้นๆแล้วก็มาอาคณิตภพมาสุทธวาสพรหมลงมาต่อได้ก็คือเป็นอนาคามีแล้วแต่ยังมีการไปเกิดอีกครั้งหนึ่งจะเรียกว่าเป็นการไปเกิดก็อาจจะได้ก็ได้นะแต่ว่าในลักษณะที่ความเป็นภพของมันละเอียดเนี่ยคือมันคุณร่วงมาจากอากินจัญญายตนะมาอคคณิตภพอย่างเงี้ยอากินจัญญายตนะนี่คือเป็นอรูปขั้นอรูปพรหมแล้วคุณมาอยู่อคคณิตภพนี่ก็เป็นรูปพรหมไงมันเลยเหมือนว่าเป็นการเกิดใหม่แต่จริงๆคืออนาคามีที่จะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์นี้อีกแล้วจะปรินิพพานในภพที่ไปบังเกิดนั้นเพราะฉะนั้นไม่แน่ท่านผู้ฟังว่าการที่จะไปอยู่ในสวรรค์ชั้นอรูปพรหมขั้นที่6 7 8นี่เสมอไปว่าคุณจะต้องไม่ได้บรรลุธรรมได้เมื่อมีความเป็นอนาคามีหรือโสดาบันมาก่อนแล้วต้องบรรลุผลใดผลหนึ่งแล้วจิตตอนก่อนตายนั้นได้อรูปฌานจึงทำให้ไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็บรรลุธรรมได้แต่จะบรรลุธรรมไม่ได้ถ้าเป็นปุถุชนมาเลยคือยังไม่ได้บรรลุธรรมอะไรใดๆเลยยังไม่มีผลเบื้องต้นโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลใดๆไม่มีเนี่ยแล้วคุณเดินไปอยู่ในอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจายตนะบรรลุธรรมไม่ได้ท่านผู้ฟังเพราะว่ามันไม่มีคือไม่มีหูอ่ะกูต้องฟังธรรมใดๆจากคนอื่นก่อนไงถึงจะบรรลุธรรมได้ถึงจะรู้จะเข้าใจได้ก็ถ้าไม่มีรูปแล้วไม่มีกายแล้วมันก็เลยไม่ได้การไม่มีกายไม่มีสัญญาเลยท่านผู้ฟังมันจึงเป็นเงื่อนไขที่ทำให้การประพฤติพรหมจรรย์การบรรลุธรรมทำได้ยากคิดว่าตรงนี้ท่านผู้ฟังน่าจะเข้าใจอยู่นะว่าพอขึ้นไปถึงชั้นอรูปประพบแล้วและเงื่อนไขของการบรรลุธรรมในความที่ว่าคุณไม่มีรูปแล้วเนี่ยมันต้องมีอะไรในใจมาก่อนบ้างการที่ว่ามีอะไรในใจนั้นก็คือมีมรรคผลเบื้องต้นมาก่อนแล้วมีปัญญาในการที่จะตรัสรู้ธรรมเช่นโสดาปัตติผลเป็นต้นแต่ยังไม่บรรลุธรรมขั้นสูงคืออรหัตผลก็จึงยังต้องมีการเกิดอีกครั้งหนึ่งและถ้าเป็นอนาคามิผลนั้นการมาเกิดในอรูปประพบครั้งนั้นก็จะปรินิพพานในภพนั้นได้เลยซึ่งก็จะเป็นอรูปได้แก่อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะคือสัตวะที่6ที่7และที่8นี่เป็นพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายหมวด9นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นหมวด7ที่ชื่อว่าวิญญาณทิฏฐิ7ประการก็มีท่านผู้ฟังในมหานิทานสูตรที่อยู่ในทีฆนิกายได้พูดถึงวิญญาณทิฏฐิ7และอายตนะ2มันก็เลยได้เป็น9กันพอดีโดยคำว่าวิญญาณทิฏฐิท่านผู้ฟังก็แปลตรงตัวเลยแปลว่าฐานที่ตั้งแห่งวิญญาณหมายถึงที่ที่วิญญาณที่ยังมีเชื้องอกเหลืออยู่จากการที่มีตัณหาอยู่นั้นจะไปก้าวลงในที่เหล่านี้ได้7อย่างแล้วก็ยังแถมอายตนะให้อีก2อย่างรวมกันเป็นเรื่องกายกับสัญญามาตรงกันกับเรื่องของสัตตาวาส9ประการเหมือนกันในวิญญาณทิฏฐิที่1ก็จะเท่ากันกับสัตตาวาสที่1คือกามภพทั้งหลายวิญญาณทิฏฐิที่2ก็เท่ากับสัตตาวาสที่2วิญญาณทิฏฐิที่3เท่ากับสัตตาวาสที่3วิญญาณทิฏฐิที่4ก็เท่ากับสัตตาวาสที่4พอมาถึงสัตวะที่5ท่านผู้ฟังไม่มีวิญญาณทิฏฐิแล้วนะพระพุทธเจ้าในพระสูตรมหานิทานสูตรนี้ท่านใช้คำว่าอายตนะที่1ก็คืออสัญญีสัตว์มีอายตนะในที่นี้หมายถึงทางกายแต่ไม่มีสัญญาล่ะส่วนวิญญาณทิฏฐิที่5 6และ7ก็ ท่ากันกับสัตวาที่6 7และ8เหมือนกันเลยและสัตวาที่9ก็เป็นอายตนะที่2คำถามในที่นี้คือว่าเอ๊ะทำไมถึงแยกกันแบบนี้เพราะว่าสิ่งที่เหมือนกันในความที่สัตว์จะไปอยู่ในที่ไหนได้คือสัตวาและความที่จิตจะไปก้าวลงไปเกิดได้นั้นก็คือดูตามเรื่องของกายเรื่องของสัญญาเรื่องของการที่จิตจะไปปักลงตรงไหนยึดในตรงไหนคือเหมือนกันตรงนี้มันจึงแบ่งกันได้พอดีพอดีแต่ส่วนที่มันต่างกันคือเรื่องของอายตนะที่ว่าแยกออกมาเป็นอีกสองเพราะอีกสองอย่างที่แยกออกมามันไม่ได้เป็นที่ที่จิตจะไปตั้งอยู่ในความหมายปกติแต่เป็นสภาวะที่มันจางมากในความมีสัญญาหรือรูปนั้นตรงไหนเนี่ยจริงนะอ๋อก็สัตวาที่5คือมีรูปแต่ไม่มีสัญญาและสัตวาที่9ที่เป็นความละเอียดสูงสุดของการมีแต่สัญญาแต่ไม่มีรูปเพราะนั้นมันจึงเป็นสุดสุดของฝั่งรูปและฝั่งรูปในสองสถานที่นี้วิญญาณเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่ในความหมายปกติแล้วแต่เป็นลักษณะบ่อเกิดหรือเป็นดินแดนของการที่จิตมันจะไปอยู่ได้พูดง่ายๆคือเป็นขอบสุดของด้านที่มีสัญญาดับหมดแต่ยังมีรูปขอบสุดของด้านที่รูปดับหมดแต่ยังมีสัญญาคือเป็นสภาวะที่การรับรู้เนี่ยมันเกือบหมดแล้วท่านผู้ฟังจึงไม่ได้จะเป็นวิญญาณทิฏฐิแต่เรียกว่าอายตนะแทนในเบื้องต้นท่านผู้ฟังอยากจะให้ท่านผู้ฟังทำความเข้าใจตรงจุดนี้ที่สำคัญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราก็คือว่าในภพภูมิทั้งหลายที่ข้าพเจ้าอธิบายมาเนี่ยนะไม่ว่าจะวิญญาณทิฏฐิ7แถมอายตนะอีก2มีสัตวาส9มีภพ3ยังมีภูมิ31ภูมิ31นี่เป็นนัยยะของอรรถกถาที่จะอธิบายถึงอบาย4มนุษย์1สวรรค์6กามภูมิ11รูปประพรมอีก16อรูปประพรมอีก4อันนี้ก็เป็นนัยยะอรรถกถาอภิธรรมก็เป็นอีก31ทั้งหมดนั้นน่ะท่านผู้ฟังเป็นที่ที่เราจะไปได้ตายแล้วไปไหนตายแล้วไปไหนคือไปพวกนี้ได้ไปแล้วยังไงพบท่านผู้ฟังเหล่านั้นแม้สั้นนิดเดียวเล็กน้อยก็ตามก็น่าเกลียดมีกลิ่นเหม็นเหมือนกับอุจจาระปัสสาวะแม้เล็กน้อยก็เหม็นก็น่ารังเกียจแล้วยิ่งถ้าเป็นพวกพรหมอย่างเงี้ยนะที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าเหมือนกับเข้าใจพวกพระกับพรหมอ่ะพระกับพรหมในพระกสูตรเนี่ยเขาเข้าใจว่าตัวเองเป็นพระเจ้าสร้างโลกสร้างอะไรได้อายุยืนยาวนานตลอดกาลตลอดกาลก็ 84,000 กับก็ยังต้องตายก็ยังต้องจุติอยู่ดีไม่ว่าจะยาวจะสั้นก็น่ารังเกียจเหมือนกันคิดว่ายาวจะดีสั้นจะไม่ดีใช่ไหมไม่เลยยาวก็ไม่ดีสั้นก็ไม่ดีเพราะว่ามีความทุกข์แทรกอยู่ซ่อนอยู่เสมอความทุกข์ที่พูดถึงนั้นก็ยังมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายน้อยก็ตามมากก็ตามบางภพภูมิมีความแก่ปรากฏอยู่แต่สั้นมากเช่นพวกเทวดาชั้นสูงๆเนี่ยความแก่แทบไม่ปรากฏสั้นนิดเดียวตอนก่อนตายก่อนจุติก่อนเคลื่อนไม่นานแต่ก็ยังมีความตายปรากฏอยู่ยังมีความไม่เที่ยงยังมีความเปลี่ยนแปลงได้พวกนี้คือลักษณะที่เป็นทุกข์ทั้งสิ้นท่านไปตามหาไม่เจอเลยท่านผู้ฟังในสังสารวัฏในที่ที่ว่าเราตายแล้วเราจะไปไหนจึงมาหาแสวงหาหนทางเส้นทางที่จะพ้นจากความทุกข์ทั้งมวลเหล่านี้เพราะว่าถ้าเราทำบุญเราก็ไปสูงหมดผลบุญนั้นมันก็ตกลงมาต่ำทางลงท่านผู้ฟังมันมีอยู่ทุกที่ทางขึ้นก็มีอยู่ทุกที่ขึ้นขึ้นลงลง ทั้งบุญและบาปเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างมันก็ค่าเท่ากันท่านคิดอย่างนี้ท่านเห็นอย่างนี้จึงพยายามหาหนทางออกก็มาพบว่าองค์แปดอันประเสริฐจะเป็นหนทางให้ถึงความพ้นจากวัฏฏะวนมาวนไปพ้นจากตายแล้วต้องไปเกิดที่ไหนเหล่านี้พ้นได้ท่านผู้ฟังด้วยการปฏิบัติตามองค์แปดอันประเสริฐที่ที่อายตนะจะไม่มีอยู่ที่ที่ในตรงนั้นไม่มีดินน้ำไฟลมไม่ใช่อากาศานัญจายตนะไม่ใช่วิญญาณัญจายตนะไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่โลกอื่นไม่มีทุกข์เพราะก็ไม่มีสุขด้วยไม่มืดแต่ก็ไม่สว่างนั่นคือนิพพานตะวันเส้นทางที่เราจะไปถึงนิพพานได้คือตามมรรคแปดมรรคแปดในเบื้องต้นนั้นคือเราทำความดีความดีไม่ใช่ความดีทั่วไปแต่เป็นความดีทางกายทางวาจาทางใจเจาะจงลงมาเรื่องของศีลสมาธิและปัญญาเมื่อเราทำความดีถึงจุดนี้แล้วเราก็ต้องทิ้งความดีนั้นความดีที่ทิ้งนั้นเป็นเหมือนพ่วงแพเราจะขึ้นไปถึงอีกฝั่งหนึ่งเราก็ต้องทิ้งแพเอาไว้ที่ฝั่งนี้ถึงจะขึ้นฟังไปได้โดยสวัสดีเหมือนกันว่าคนที่จะไปนิพพานคุณใช้เรือคือธรรมะที่เราปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาพอถึงจุดหนึ่งศีลสมาธิปัญญานั้นเราก็ต้องวางก็ต้องละแล้วก็ดับไปพ้นทุกข์ไปมีเกรดเล็กๆน้อยๆอีกจุดหนึ่งก็คือว่าในบรรดาภพทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ได้ไปเที่ยวแสวงหาในการที่จะพ้นทุกข์พ้นทุกข์นั้นมีอยู่ภพพิเศษอันหนึ่งที่ท่านไม่เคยไปเลยนั่นคือชั้นสุทธวาสสุทธวาสพรหมตั้งแต่อวิหาอัตปาสุทธสาทุสสีและอกนิฏฐาไม่เคยไปเลยเพราะว่าถ้าไปอยู่ตรงนั้นก็จะเป็นภพชนิดที่จะต้องปรินิพพานแล้วในการแสวงหาของท่านจึงไม่เคยไปที่นั้นซึ่งก็อยู่ในชั้นพรหมท่านผู้ฟังในช่วงของใต้ร่มโพธิบทก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตี5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมชลประทานแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6เตรียมรับระดับน้ำเพิ่มขึ้นหลังจะทยอยเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่3ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: กรมชลประทานแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6เตรียมรับระดับน้ำเพิ่มขึ้นหลังจะทยอยเพิ่มการระบายน้ำเป็น700ถึง800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่3ตุลาคมนี
5: ้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้กรมชลประทานแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6จะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนพระราม6ให้อยู่ในเกณฑ์700ถึง800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปโดยวันที่1ตุลาคมจะเพิ่มการระบายน้ำเป็น700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันที่2ตุลาคมเพิ่มเป็น750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและวันที่3ตุลาคมเพิ่มเป็น800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรองรับการระบายน้ำเพิ่มจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งการปรับระบายน้ำนี้จะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นประมาณ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบด้านท้ายเขื่อนพระราม6บริเวณริมแม่น้ำป่าสักอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือตำบลท่าเรือบริเวณชุมชนตลาดบ่อมเจ้าชุมชนวัดกลางชุมชนตลาดท่าเรือชุมชนโคกมะนาวและชุมชนวัดไม้รวกตำบลท่าหลวงตำบลจำปาตำบลท่าเจ้าสนุกตำบลศาลาลอยตำบลวังแดงตำบลโพเอนและตำบลปากท่าทั้งนี้ขอให้หน่วยงานและประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำปริมาณฝนและการระบายน้ำท้ายเขื่อนพระราม6อย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นในช่วงดังกล่าวปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนเขตสายไหมมอบถุงยังชีพและให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมย้ำจากนี้จะประชุมทุกวันเพื่อประสานทุกหน่วยงานทำงานเป็นหนึ่งเดียวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนเขตสายไหมเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาเพื่อมอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยได้พูดคุยสอบถามปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่พร้อมกล่าวถึงการแจ้งเตือนประชาชนใน3เขตของกรุงเทพมหานครได้แก่เขตสายไหมเขตคลองสามวาและเขตหนองจอกว่า ขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมในการเร่งสูบน้ำเพียงอย่างเดียวได้ประสานกรมชลประทานเพื่อบริหารจัดการน้ำและประคับประคองสถานการณ์บริเวณเขื่อนรอบนอกกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำที่สูบออกจากพื้นที่ไหลกลับเข้ามาอีกจากนี้ไปจะมีการประชุมทุกวันในเวลา 8:00 น.เพื่อสร้างความมั่นใจว่าในการประสานงานกันของทุกหน่วยงานสอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกันโดยเน้นประสิทธิภาพในการเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสั่งการกรมโยธาธิการและผังเมืองระดมเครื่องสูบน้ำได้ประมาณ 300-400 เครื่องแต่เนื่องจากยังมีปริมาณน้ำข้างนอกสูงกว่าหากสูบไปด้านหน้าจะย้อนกลับมาด้านหลังจึงต้องรอจังหวะให้มีความพร้อมกรุงเทพมหานครประกาศสั่งปิดโรงเรียนในสังกัดในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูงจำนวน15เขตตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2ตุลาคม
6: สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครออกประกาศเรื่องปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และทรัพย์สินรองรับการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาคโดยสั่งปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูงจำนวน15เขตเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2ตุลาคม2569ได้แก่คลองสามวาคันนายาวจตุจักรบางเขนบางกะปิบึงกลุ่มประเวศมีบุรีลาดกระบังวังทองหลางสวนหลวงสะพานสูงสายไหมหนองจอกและหลักสี่โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนชดเชยในภายหลังสำหรับโรงเรียนในสังกัดในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับปานกลางอีกจำนวน14เขตรวมทั้งพื้นที่ที่ไม่รับผลกระทบจำนวน21เขตให้เป็นดุลยพินิจของผู้อำนวยการเขตในการพิจารณาสั่งปิดสถานศึกษาเพิ่มเติมตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าครับเช้าวันนี้เช้าวันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569แรม4ค่ำเดือน10แล้วนะครับปีมะเมียวันนี้ผู้ดำเนินรายการผมธราวุฒิวิชาดิษฐ์แล้วก็น้องน้อยชัยศิลป์คนคล่องครับสวัสดีครับน้องน้อยครับ
0: สวัสดีค่ะนะคะก็นอกจากเรา2คนแล้วนะคะมีพี่สายชนีสังช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าตอนนี้ไลฟ์กันแล้วนะคะดูแลโดยนุ่มๆทีมงานนิวมีเดียนะคะน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาค่ะ
1: ครับผมเช้าวันนี้จะเห็นได้ว่าท้องฟ้าหลายพื้นที่แล้วเปิดแล้วนะครับมีแสงแดดแล้วแล้วก็เป็นแสงแห่งความหวังนะครับแต่ก็หลายพื้นที่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่โดยเฉพาะพื้นที่รอบนอกของกรุงเทพมหานครนี้ก็ยังมีน้ำท่วมขังไปใกล้ๆแถวปทุมธานีบ้านน้องน้อยเป็นไงบ้างสถานการณ์ตอนนี
0: ้ก็เริ่มแห้งละเดี๋ยวจะได้กลับบ้านละนะคะบ้านคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างนะคะส่งกำลังใจกันมาได้แล้วก็ตามติดกันหลายที่นอกจากกรุงเทพแล้วนะคะยังมีหลายๆจังหวัดที่ได้รับผลกระทบเพื่อนที่ระยองเนี่ยโอ้โหบอกตั้งแต่อยู่มาเนี่ยไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี
1: ้ระยองไม่เคยน้ำท่วม
0: ค่ะนะคะไม่ได้เคยหนักขนาดนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาไล่เรียงกันหลายจุดทีเดียวนะคะใครที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดโดยเฉพาะทางกำแพงเพชรนะคะโซนทางโน้นเนี่ยนะคะปภ.ก็เข้าไปช่วยเหลือเหมือนกันนะคะนครชุมตำบลนครชุมนะคะแล้วก็นอกจากนี้ในส่วนของการช่วยเหลือของภาครัฐแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยเร่งทยอยเข้าไปนะคะเห็นว่าในส่วนของข่าวยามเช้าของเรานะคะหลายวันมาแล้วตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาฉากหลังของเราก็จะเป็นเกาะติดสถานการณ์น้ำนะคะเพื่อที่จะได้รายงานข้อมูลความเคลื่อนไหวต่างๆให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันด้วยค่ะ
1: ครับและที่สำคัญที่เรากำลังออกอากาศอยู่ขณะนี้นะครับลืมไม่ได้เลยหอกระจายข่าวทั่วประเทศนะครับซึ่งตอนนี้เราออกอากาศทาง FM 92.5 MHz AM 819 891รวมถึงกำลังไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับก็สามารถติดตามและพูดคุยในรายการเดี๋ยวน้อยๆเห็นข้อความก็จะอ่านออกอากาศให้ฟังกันนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะล่าสุดในส่วนของการแจ้งเตือนต่างๆก็ยังคงมีให้คุณผู้ฟังได้ตามข่าวกันกรมอุตุนิยมวิทยาปรับสไตล์การนำเสนอแล้วนะ
1: เป็นยังไงบ้างคร
0: ับ ก็ใช้ภาษากระชับสั้นเข้าใจง่ายนะคะแล้วก็เขาบอกว่ามีทั้งเจนหลายเจนเนี่ยโดยเฉพาะเจนใหม่ๆเนี่ยมาช่วยทำงานแล้วก็เป็นภาษาที่สื่อสารกันให้เข้าใจด้วยภาษาง่ายๆมากขึ้นนะคะเปลี่ยนสไตล์แต่อย่างไรก็ตามค่ะเรายังคงเกาะติดนะคะในส่วนของการประกาศต่างๆล่าสุดไม่มีประกาศอะไรออกมาแล้วนะแต่ว่ายังไงประเทศไทยตอนบนยังมีฝนลดลงนะคะก็ให้หายใจหายคอบ้างพี่เฟิร์สนะคะเพราะว่าน้ำฝนตกน้ำท่วมกันมานะคะแล้วก็นอกจากนี้นอกจากไทยตอนบนมีฝนลดลงแล้วนะคะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ส่วนภาคใต้ยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้นะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทางนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงค่ะ
1: ค
0: ลื่นลมบริเวณอันดามันตอนบนกำลังปานกลางนะคะคลื่นสูงเมตรถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพี่น้องชาวเรือทั้งบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะ
1: ครับผมโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าเราปีนี้นะมีน้ำท่วมถึงชั้นในย่านเศรษฐกิจของเราโดนน้ำท่วมหมดเพราะฉะนั้นก็ประมาทไม่ได้ซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครได้เตือนน้ำทะเลหนุนสูงระหว่างวันที่29ก็คือเมื่อวานที่ผ่านมาไปจนถึงนู่นแล้วครับวันที่4ตุลาคมที่จะถึงนี้ชุมชนนอกคันกั้นน้ำลุ่มต่ำและก็ถนนที่เฝ้าระวังถนนเช่นถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์ถนนพระรามที่2นี่ก็ต้องเฝ้าระวังด้วยนะครับถ้าเกิดน้ำมันหนุนขึ้นมาก็อาจจะเกิดการท่วมได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งเมื่อกี้ข่าวต้นชั่วโมงถ้าคุณผู้ชมคุณฟังได้ติดตามก็จะมีประกาศจากกรุงเทพมหานครแล้วด้วยผมขอย้ำอีกนิดนึงนะครับว่ากรุงเทพมหานครโดยสำนักการศึกษาของกรุงเทพมหานครได้ปิดสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราวแล้วนะครับเนื่องจากเหตุพิเศษเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรการศึกษารวมถึงการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนที่จะสอบภาคปลายปีที่1เนี่ยนะครับภาคเรียนที่1ทับ2569เนี่ยให้ปิดการเรียนการสอนระหว่างวันที่30กันยายนคือวันนี้ไปจนถึงวันที่2ตุลาคมนะครับพื้นที่ได้รับผล กระทบ15เขตประกอบไปด้วยคลองสามวาคณะยาวจตุจักรบางเขนบางกะปิบึงกุ่มประเวศมีนบุรีลาดกระบังวังทองหลางสวนหลวงสะพานสูงสายไหมหนองจอกหลัก4ทั้ง15เขตนี่ปิดการเรียนการสอนจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้นะครับ
0: ค่ะเพราะว่าเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบระดับสูงนะคะอย่างไรก็ตามโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนชดเชยภายหลังก็ขอให้โรงเรียนแจ้งผู้ปกครองทราบนะคะแล้วก็โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบระดับปานกลาง14เขตและพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบ21เขตก็จะให้ผู้อำนวยการเขตพิจารณาตามความเหมาะสมในการสั่งปิดสถานศึกษาเพิ่มเติมนะคะผู้ปกครองสามารถติดตามประกาศจากโรงเรียนในสังกัดกตม.นะคะรวมถึงสำนักงานเขตในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ค่ะประกาศเขตช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร38เขต118แขวงแล้วก็เร่งประสานกทม.ค่ะกรุงเทพมหานครนะคะช่วยเหลือเยียวยาประชาชนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังต่อไปด้วยค่ะ
1: นอกจากนั้นและพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เคยประกาศไว้ว่าเป็น50เขตที่ประสบภัยเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยผู้อำนวยการเขตให้รับผิดชอบดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยปี2550ด้วยนะครับซึ่งกฎหมายฉบับนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับพื้นที่ต่างๆที่ได้รับภัยพิบัติรุนแรงขั้นสูงเหมือนที่น้องน้อยได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็กรุงเทพมหานครยังไงต่อน้องน้อยได้เร่งบริหารจัดการน้ำและก็กู้คืนพื้นที่ชุมชนยังไงบ้างครับ
0: ค่ะเพราะว่าตอนนี้หลังจากประกาศทั่วทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่25กันยายนแล้วตอนนี้กทม.ประกาศปรับลดพื้นที่ที่ยังประสบสาธารณภัยเหลือ29เขตดังนั้นผู้ว่าชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็แถลงความคืบหน้าการบริหารจัดการแล้วช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครนะคะเมื่อวานท่านก็แถลงบอกว่าเดี๋ยวกทม.เนี่ยจะเร่งบริหารจัดการน้ำและกู้คืนพื้นที่ชุมชนที่ประสบอุทกภัยแล้วก็เตรียมพร้อมฟื้นฟูหลังน้ำลดคาดว่าถนนสายหลักส่วนใหญ่เนี่ยจะแห้งภายใน2วันนี
1: ้
0: นะคะทีนี้ท่านก็บอกภาพรวมเนี่ยเริ่มดีขึ้นถนนสายหลักส่วนใหญ่แห้งนะคะคาดว่าจะแห้งภายใน2วันส่วนพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนอย่างเคหะร่มเกล้าแฟลตคลองจันทน์คืออันนี้หนักมากท่านก็บอกว่าอาจจะใช้เวลามากในการเร่งสูบน้ำออกแล้วก็ปรับแผนการกระจายอาหารถุงยางชีพร่วมกับโรงเรียนในสังกัดนะคะเพื่อส่งตรงไปยังพื้นที่ให้ทั่วถึงและรวดเร็วส่วนด้านการระบายน้ำท่านผู้ว่าชัชชาติก็บอกว่าได้เดินเครื่องอุโมงค์ระบายน้ำหลักเต็มกำลังแล้วนะคะตอนนี้กทม.ก็ยังได้รับการสนับสนุนเรือดันน้ำเข้ามาช่วยเร่งดันน้ำในคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อลำเลียงน้ำเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำนะคะประสานความร่วมมือกับกรมชลประทานอย่างต่อเนื่องค่ะทางนี้ก็เตรียมเข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟูแล้วก็เตรียมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์นะคะทำความสะอาดเส้นทางจัดเก็บขยะทันทีหลังน้ำลดเพื่อคืนความเป็นอยู่ให้ปกติให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วทีนี้นอกจากหนักๆที่คลองจันบางกะปิเนี่ยกทม.ปภ.รัฐบาลมาช่วยแล้วเนี่ยยังมีศูนย์ปภ.เขต1ปทุมธานีเข้ามาเสริมกำลังขนเรือกู้ภัยนะคะรถผลิตน้ำดื่มโรงครัวเคลื่อนที่เต็นท์ต่างๆมาช่วยชาวคลองจันบางกะปิด้วยค่ะ
1: ครับผมเราก็จะเห็นภาพข่าวในโซเชียลมีเดียถ้าใครติดตามผ่านมือถือก็จะเห็นว่ามีเรือเนี่ยมาดันน้ำออกนะครับก็ขอบคุณภาคเอกชนด้วยนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันทุกภาคส่วนนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เมื่อกี้น้อยพูดถึงเรื่องของบิ๊กคลีนนิ่งเดย์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญหลังน้ำล้นนี่ขยะขยเยอะนี่เต็มไปหมดเรื่องนี้ครับนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้บอกว่ามีภารกิจสำคัญ2ด้านนะครับคือการเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่กีดขวางการจราจรก็แน่นอนรถโดนน้ำท่วมก็จอดไปไหนไม่ได้นะครับแล้วก็บริหารจัดการขยะในพื้นที่ประสบอุทกภัยสำหรับภารกิจเร่งระบายการจราจรนั้นกรุงเทพมหานครร่วมกับตำรวจนครบาลและฝ่ายเทศกิจนำรถลากเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดกีดขวางการจราจรให้อยู่ในตำแหน่งที่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับโดยเฉพาะในเส้นทางหลักได้แก่ถนนเพชรบุรีคลองตันแล้วก็ถนนรามคำแหงแล้วก็ด้านการบริหารจัดการขยะนั้นได้ใช้แนวทางจับคู่เขตระหว่างเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าสนับสนุนกำลังพลรถเก็บขยะขนอุปกรณ์ต่างๆบนไม่ว่าจะเป็นเรือท้องแบนนะครับในพื้นที่ก็ให้เขตที่ประสบช่วยเหลือเขตที่ประสบภัยพิกฤตด้วยโดยพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังให้กำหนดจุดรวบรวมขยะชั่วคราวแล้วก็ใช้เรือเข้าจัดการเก็บขยะให้เรียบร้อยส่วนพื้นที่น้ำลดไม่ว่าจะเป็นถนนเพชรบุรีเขตห้วยขวางริมคลองแสนแสบแล้วก็หมู่บ้านชิดเขตนะครับได้ระดมกำลังเร่งดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งทันทีโดยตั้งเป้าเก็บขยะแล้วก็ชิ้นส่วนใหญ่ๆนะ ครับให้เรียบร้อยแล้วก็มีกระสอบทรายแล้วก็ขยะตกค้างบนถนนหลายเส้นด้วยกันก็พร้อมมอบนโยบายแล้วก็ให้สำนักอนามัยเข้าดูแลสุขอนามัยแล้วก็ระบบสุขาภิบาลในศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างต่อเนื่องทั้งนี้พี่น้องประชาชนสามารถติดตามจุดบริการรับทิ้งขยะชิ้นส่วนใหญ่ๆอย่างเช่นที่นอนเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะได้ผ่านช่องทาง Green Bangkok นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขตทั่วพื้นที่เลย
0: ค่ะหมู่บ้านชินเขตก็ได้รับผลกระทบหนักเหมือนกันนะคะก็เป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยเช่นกันนะคะพี่เฟิร์ส
1: ครับผม
0: นอกจากนี้แล้วนะคะทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านลงพื้นที่ไปครั้งสองครั้งเลยนะแถบที่หนักๆเนี่ยนะคะเจอคำวิพากษ์วิจารณ์ก็เยอะนะคะแต่ท่านก็บอกว่าเนี่ยมาตั้งใจ
1: มาช
0: ่วยแล้วก็ย้ำเลยโดยเฉพาะเรื่องของข้าวนะคะคือจัดให้เยอะๆหน่อยจะได้อิ่มนะคะแล้วก็ล่าสุดก็สั่งลุยเต็มที่ให้ปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดินหน้าศูนย์สนับสนุนการดำรงชีวิตในกรุงเทพนะคะอย่างคลองจันเนี่ยให้ทำไปเลยเข้ากล่องเนี่ยวันละ 15,000 กล่องต่อวัน
1: ร
0: ่มเกล้าก็อย่างน้อยก็ 10,000 กล่องต่อวันทีนี้อย่างครัวมหาดไทยก็เร่งผลิตปรุงสุกทุกวันเลยนะคะ10,000 กล่องสนับสนุนกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยพื้นที่คลองจันทน์เขตร่มเกล้าแล้วก็เขตลาดกระบังทีนี้พอไปดูในส่วนของท่านนายกแล้วก็รัฐมนตรีต่างๆที่ลงพื้นที่ไปปรากฏว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของน้ำท่วมเยอะมากล่าสุดค่ะท่านนายกอนุทินก็ออกมาขอโทษประชาชนหลังรับฟังเสียงวิจารณ์นะคะเรื่องของน้ำท่วมท่านบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมนะคะคือท่านไปประชุมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนเมื่อวานนี้แล้วท่านก็ได้พูดถึงเรื่องนี้โดยท่านเน้นย้ำให้ทุกหน่วยรับฟังปัญหาประชาชนแล้วก็เร่งแก้ไขข้อบกพร่องให้ความช่วยเหลือตรงกับความต้องการในพื้นที่ท่านก็บอกนะคะว่าไม่ท้อเลยกับเสียงตำหนิหรือคำวิจารณ์พร้อมกับขออภัยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนยืนยันจะไม่ปล่อยผ่านแล้วก็จะเร่งทำทุกทางให้น้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วนะคะไม่ว่าจะเป็นการสูบการเร่งระบายมวลน้ำพร้อมกับลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องส่วนการดูแลผู้ประสบภัยก็ขอให้ผู้ที่เจ็บป่วยเข้ารับการรักษาผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ออกมาจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยงานภาครัฐพร้อมช่วยเหลือขณะที่หลังน้ำลดรัฐบาลก็เตรียมที่จะฟื้นฟูทั้งระบบสาธารณูปโภคแล้วก็เยียวยานะคะในเรื่องต่างๆด้วยโดยจะทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครท่านบอกว่าก่อนหน้านี้ตอนที่ท่านอยู่ต่างประเทศใช่ไหมคะท่านบอกว่านี่เป็นทีมไทยแลนด์เป็นทีมเดียวกันนะคะจะทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนแล้วก็ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าด้วยค่ะ
1: ครับผม

0: ระวีวันภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะผู้บริหารเนี่ยลงเรือครับเข้าพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้า33เขตลาดกระบังเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนและที่สำคัญเลยนำอาหารปรุงสุกใหม่น้ำดื่มยานมผงเด็กและก็สิ่งของจำเป็นเข้าไปมอบให้กับชุมชนพี่น้องประชาชนให้ได้รับด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ของที่เข้าไปเนี่ยน้อยมากนะครับนอกจากนั้นแล้วนายเอกนิติธันประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมถึงภัยแล้งภาคกลางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและก็บริหารจัดการน้ำบัดการดูระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลองลัดโพตำบลทรงขนองนะครับอำเภอพระประแดงและสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิตำบลบางปูอำเภอเมืองสมุทรปราการเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและก็ได้ย้ำว่าระดมเครื่องมือเร่งระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยนะล่าสุดกระทรวงการคลังตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการติดต่อได้ที่หมายเลขนี้1689ตลอด24ชั่วโมง
1: ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะในส่วนของพื้นที่ต่างๆก็ยังคงตามกันคุณผู้ฟังเองค่ะอย่างผู้ใหญ่บำรุงก็บอกว่าขอเป็นกำลังใจให้ชาวปราจีนบุรีทุกอำเภอและหมู่บ้านขอเป็นกำลังใจให้ทุกจังหวัดที่เกิดอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วยนะคะเพราะว่ามีหลายจังหวัดเดี๋ยวเราจะไล่เรียงไปนะคะนอกจากนี้จะเห็นนะคะว่าอย่างหนักๆที่คลองจันทร่มเกล้าแถบนั้นเนี่ยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยใช้โดรนพระราชทานระดมส่งอาหารแล้วก็สิ่งของจำเป็นเข้าช่วยประชาชน200ครัวเรือนในแฟลตคลองจันทร์เคหะร่มเกล้าด้วยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของภารกิจสนับสนุนอาหารปภ.นะคะศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเขต14อุดรธานีนะคะแล้วก็ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต10ลำปางสนับสนุนรถประกอบอาหารเคลื่อนที่2คันพร้อมเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยน้ำท่วมเคหะร่มเกล้าด้วย
0: พี่
1: เ
0: ฟิ
1: ร์สซอย20ร่มเกล้า24แขวงมีนบุรีเขตมีนบุรีกรุงเทพ
0: ครับ
1: ทีมปภ.ก็พร้อมค่ะคือเจ้าหน้าที่บอกว่าระยะทางเนี่ยไม่ใช่อุปสรรคสำหรับภารกิจส่งความอิ่มท้องของประชาชน
0: พูดได้น่ารักมาก
1: ค่ะแล้วก็ยังมีครัวกลางของกรุงเทพมหานครเพื่อผู้ประสบอุทกภัยด้วยเป็นครัวกลางสำนักพัฒนาสังคมโดยรถครัวสนามแล้วก็โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครทั้ง10แห่งก็ปรุงอาหารนะคะทำข้าวกล่องปรุงสุกคือแบบเอาไปให้เนี่ยทานได้เลยพร้อมน้ำดื่มนะคะเพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพ 1,500 ชุดนะคะมื้อเช้า 3,500 ชุดมื้อกลางวันอีก 3,500 เย็นอีก 3,500 นะคะคือให้อิ่มๆจุกๆกันไปเลยนะคะตอนนี้หลายๆท่านเนี่ยได้รับการดูแลนะคะบางส่วนน้ำเริ่มลดเราก็จะเห็นในโซเชียลเนี่ยแชร์กันว่าคนไทยเป็นคนอิสระพอน้ำลดเนี่ยเริ่มแล้วมาพ่อค้าแม่ค้ามาขาย
0: อ
1: าหารกัน
0: ปรับตัวตลอดเวลา
1: ขายผักขายทุกอย่างนะคะขายการน้ำไปเลย
0: ใช่ฮะก็ปรับตัวได้เราอยู่ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้ปัญหาก่อนเราก็จะได้เตรียมการป้องกันแต่นี่ไม่มีใครคาดคิดก็ร่วมด้วยช่วยกันหลายพื้นที่เมื่อวานที่เราเห็นเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างมีการใช้โดรนนะครับเทคโนโลยีสมัยใหม่บินเข้าไปถามเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรือเข้าไปไม่ถึงพื้นที
1: ่
0: ใช้โดรนบินไปแล้วก็ไปถามว่าบ้านนี้มีกี่คนนะครับกับข้าวมีไหมมีอะไรทานหรือเปล่ามีน้ำดื่มไหมก็สนทนาผ่านโดรนนั่นแหละสุดท้ายเนี่ยเอาโดรนมาส่งนี่คือเทคโนโลยีที่มันเกิดประโยชน์ในยุคนี้จริง
1: ๆ
0: อ
1: ัน
0: นี้ต้องยอมรับเลย
1: นะคะพี่เฟิร์สคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าชัดชาติแล้วก็ทีมกทมเนี่ยลงพื้นที่กระจายกันไปติดตามสถานการณ์น้ำคือผู้ว่าเนี่ยไลฟ์กันแล้วก็บางวันก็นั่งมอเตอร์ไซค์ลงไปเลยนะก็ไปดูพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ติดตามการเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนลงไปหลายที่นะคะอย่างบางกะปิหมู่บ้านสหกรณ์เคหะสถานเขตบึงกุมท่านบอกว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นขณะที่รองผู้ว่ากทมนางสาวทวิดากมลเวชท่านก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือที่พื้นที่ด้วยท่านก็แถลงเป็นช่วงๆนะคะทั้งสองท่านนะคะที่จุดบัญชาการเหตุการณ์เคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังเพื่อจัดระบบการทำงานแล้วก็เร่งส่งต่อความช่วยเหลือให้ประชาชนอย่างรวดเร็วตอนนี้กทม.เนี่ยเร่งระบายน้ำต่อเนื่องเปิดทางน้ำจากพื้นที่น้ำท่วมไปสู่เจ้าพระยานะคะปรับขั้นตอนมาตรการส่งเรื่องของเตือนภัยไปผ่านปค.ด้วยนะคะแล้วก็ยังร่วมกับภาคีเครือข่ายช่วยเหลือน้องหมาน้องแมว
0: ครับอันนี้สำคัญ
1: น้องหมาน้องแมวโอ้โหหลายชีวิตเหมือนกันนะพี่เฟิร์ส
0: ได้รับผลกระทบแล้วก็จะไม่ทิ้งใครไว้ด้านหลังมันถึงว่าเขาจะเป็นสัตว์เนี่ยเขาก็มีชีวิตจิตใจเหมือนเรานะครับ
1: ใช่แล้วแล้วก็สรุปล่าสุดนะคะในส่วนของเมื่อวานนี้กทม.เองก็รายงานว่ามีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็เปิดศูนย์พักพิง215แห่งมีประชาชนเข้าพัก 6,744 รายอพยพกลุ่มเปราะบางอีกนะคะแล้วก็มีเตรียมอาหารอีกโอ้เฉลี่ยรวมๆแล้วเนี่ย 243,000 กล่องต่อวันมีเคลื่อนย้ายรถออกจากถนนนะคะขอความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็กทม.ด้วยใครที่แบบว่ารถที่ไปจอดแล้วมีการเคลื่อนย้ายท่านสามารถไปติดต่อสน.ในพื้นที่ได้นะคะหรือในส่วนของตำรวจนครบาลด้วยนะคะรวมไปถึง

0: ถนนสายหลักๆ หลายจุดเนี่ยเริ่มแห้งแล้วนะคะถ้าอยากจะขอความร่วมช่วยเหลือเพิ่มเติม1669นะคะกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์หรือสายด่วนของกทม1555แจ้งผ่านแทฟฟี่ฟองดูแล้วก็ผ่านช่องทางคอมเมนต์เพจกรุงเทพมหานครด้วยนะคะกทมยังคงติดตามสถานการณ์จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็จะเร่งช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ
1: การสื่อสารในช่วงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับการสื่อสารในภาวะวิกฤตเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้เราจะสังเกตเห็นได้ว่าหลายหน่วยงานเนี่ยมีอะไรเขาไลฟ์สดทันทีสถานการณ์เป็นยังไงไลฟ์ทันทีซึ่งทำให้พี่น้องประชาชนตอนนี้เราสามารถติดตามทางสื่อโซเชียลมีเดียได้ง่ายก็จะได้รู้เหตุการณ์ไปด้วยรวมถึงเมื่อวานนี้ปภ.ก็ได้ทยอยส่งข้อความแจ้งเตือนเซลบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนระดับน้ำสูงในเขตสายไหมเขตคลองสามวาเขตหนองจอกกรุงเทพด้วย3เขตนี้เมื่อวานก็คงได้รับเซลบอร์ดแคสต์ให้เตรียมความพร้อมไปแล้วนะครับนอกจากนั้นแล้วครับปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กำชับจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามให้วางแผนรับมือน้ำเชื่อมโยงกันทั้งรองปลัดเซมเบ้เนี่ยก็ย้ำว่าฝั่งตะวันตกไม่ควรประมาทอธิบดีกรมปภ.ก็เสริมต้องได้เสริมว่าต้องคำนึงถึงพี่น้องประชาชนเป็นหลักโดยเมื่อวันที่29ก็คือเมื่อวานนี้เนี่ย29กันยายนเวลาประมาณ 5:30 นที่ห้องกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเนี่ยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกเขตรัชชานสินที่ปรึกษาด้านความมั่นคงก็ได้ติดตามสถานการณ์รับมือภัยพิบัติโดยเฉพาะอุทกภัยในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีรวมถึงสมุทรสงครามด้วยว่าอย่าพึ่งนิ่งนอนใจไปตอนนี้อาจจะมีน้ำและมีฝนเพิ่มได้ต้องช่วยกันระมัดระวังเตรียมความพร้อมไปด้วยนะครับ
0: ขณะที่มท.3ค่ะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ประชุมติดตามสถานการณ์ก่อนนะคะแล้วก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจังหวัดที่ประสบภัยแล้วก็ยังไม่เกิดภัยเนี่ยเน้นการดูแลให้บริการต่างๆทั้งน้ำไฟสาธารณูปโภคพี่เฟิร์สศูนย์อพยพต่างๆด้วยหลังจากนั้นพอสัก2 ทุ่มท่านก็ลงพื้นที่ไปกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายณภินทร ศรีสรรพางนะคะพร้อมกับส.ส.ในพื้นที่ด้วยราชบุรีไปตามดูนะคะไปลงพื้นที่ตรวจจุดเสี่ยงแม่น้ำแม่กลองเช็คระบบแจ้งเตือนภัยพร้อมรับมือตลอด24 ชั่วโมงตอนนี้กรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนแม่กลองนะคะเนื่องจากปริมาณน้ำแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่เนี่ยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะขณะที่ท่านเองก็กำชับปภ.ค่ะนะคะให้เร่งรับมือแม่น้ำแม่กลองแล้วก็เตือนกลุ่มเปราะบางด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วในส่วนของที่มีข่าวว่าเอ๊ะเขื่อนขุนด่านปราการชนเป็นยังไงบ้างทางด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าไม่ได้สั่งปิดเขื่อนขุนด่านปราการชนแต่เป็นการชะลอการระบายน้ำชั่วคราวเพื่อไม่ให้ระดับน้ำในพื้นที่ท่วมนะคะเพิ่มมันที่จะท่วมเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นท่านไม่ได้สั่งปิดท่านบอกอย่างแบบนี้นะคะพี่เฟิร์ส
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วก็สักเที่ยงที่ระยองเมื่อวานนี้ระยองก็น้ำท่วมค่ะน้ำจากคลองทับมาไหลเข้าพื้นที่ชั้นในบริเวณถนนสุขุมวิทย่านกลางเมืองและเศรษฐกิจในตัวเมืองระยองตั้งแต่3แยกโรงพยาบาลระยองถึงโลตัสระยองน้ำท่วมทั้ง2ฝั่งถนนนะคะช่วงนี้ยังไงคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่จะไประยองโซนไหนก็ตามเช็คกันก่อนนะคะทีนี้ในส่วนของปภ.เองก็ยังมีการแจ้งเตือนหลายๆจุดนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาไล่เรียงกันหลังจากตีคล้องร้องข่าวนะพี่เฟิร์ส
1: ครับผม6:29ทีมีนิดนึงคุณสมยศแสงไพศาลจากระยองเลยสดๆร้อนๆบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าน้องน้อยน้องเฟิร์สตอนนี้ที่ระยองบางพื้นที่น้ำลดแล้ว อยู่ที่เก็บกู้กันอยู่เอายินดีด้วยน
0: ะ
1: ที่ระยอง
0: ค่ะเอาละพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นหลังจากนั้นกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: ยุคจากหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
2: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่แฟลตคลองจันทน์วันที่3เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนพร้อมมอบถุงยังชีพที่แฟลตคลองจันทน์เป็นวันที่2เมื่อคืนวันที่28กันยายน2569ว่าได้มีการประชุมและเร่งระดมสิ่งของเข้าพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทั้งนี้จากการลงพื้นที่ก็พบแล้วครับว่าในเรื่องของอาหารดีขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้มีประชาชนร้องเรียนว่าไม่มีอาหารรับประทานติดต่อกันหลายวันส่วนไฟฟ้าก็สามารถกลับมาใช้งานได้ในทุกอาคารแล้วขณะที่น้ำประปานั้นยังอยู่ระหว่างการดำเนินการเนื่องจากห้องปั๊มน้ำถูกน้ำท่วมแล้วนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่ารัฐบาลได้จัดหาน้ำดื่มและสิ่งของที่จำเป็นรวมถึงถุงยังชีพเข้าไปช่วยเหลือกันแล้วโดยนายกรัฐมนตรีก็สั่งลุยเต็มที่แล้วครับให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอให้เดินหน้าศูนย์สนับสนุนการดำรงชีวิตในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยพื้นที่คลองจันทน์ให้นำข้าวไปแจกประชาชนผู้ประสบภัย 15,000 กล่องต่อวันและที่ร่มเกล้า 10,000กล่องต่อวันแล้วนายกรัฐมนตรีก็ย้ำอีกว่าระดับน้ำด้านนอกยังสูงอยู่นะครับถ้าสูบน้ำออกตอนนี้น้ำก็ไหลย้อนกลับเข้ามาได้จึงจำเป็นจะต้องรอให้ระดับน้ำในคลองต่างๆมันลดลงซะก่อนและเร่งระบายออกสู่ทะเลกันต่อไปแล้วนายกรัฐมนตรียังสั่งการให้ตรวจสอบปั๊มน้ำถ้าชำรุดให้จัดซื้อใหม่ทันทีเพื่อจะได้สูบน้ำให้น้ำลดและก็เร่งฟื้นฟูกันต่อไปครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็เตรียมงบกลาง 4,000 ล้านบาทเยียวยาน้ำท่วมทั่วประเทศไทยมีผู้แทนคณะรัฐมนตรีกำกับรายภาคเร่งสูบน้ำฟื้นฟูพื้นที่พร้อมเดินหน้าโครงการคลองระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยรัฐบาลเตรียมใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทซึ่งได้กันสำรองไว้สำหรับการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการเยียวยารวมไปถึงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทยแล้วครับไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครเท่านั้น ดยการให้ความช่วยเหลือจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อมูลความเสียหายที่พื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอเข้ามานายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกว่าในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยและภัยธรรมชาติทางรัฐบาลได้กำหนดผู้รับผิดชอบกำกับติดตามสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาคอย่างชัดเจนอันได้แก่รองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธันประภาสก็ดูแลพื้นที่ภาคกลางรองนายกรัฐมนตรียศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ดูแลภาคเหนือรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีดูแลภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสุชาติชมกลิ่นก็ดูแลภาคตะวันออกครับพร้อมทั้งมีการแต่งตั้งเพิ่มเติมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะทำหน้าที่กำกับดูแลประสานงานและดำเนินการแก้ไขปัญหาในนามนายกรัฐมนตรีเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วมีความชัดเจนสามารถประสานและสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบนั่นแหละครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกรอบวงเงินโครงการกว่า 160,000 ล้านบาทกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการ8ปีด้วยกันซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งสามารถใช้พื้นที่บางส่วนเป็นแหล่งกักเก็บน้ำหรือแก้มลิงตามธรรมชาติเพื่อบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนและเพิ่มน้ำต้นทุนสำหรับฤดูแล้งกันด้วยครับนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้หารือการปรับหลักเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำโดยมีรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เป็นผู้รับผิดชอบหลักเพื่อเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดทำพื้นที่แก้มลิงสำหรับกักเก็บและผันน้ำรวมถึงสามารถนำน้ำที่กักเก็บไว้ไปใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้งกันได้โดยจะมุ่งให้การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ำสามารถสร้างประโยชน์ได้ทั้งในช่วงฤดูน้ำหลากและฤดูแล้งในส่วนของแหล่งงบประมาณนั้นจะมีการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงบประมาณและกระทรวงการคลังรวมถึงพิจารณาการใช้เงินกู้ตามกรอบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกันด้วยแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวขอบคุณภาคเอกชนอาสาสมัครและหน่วยกู้ภัยที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพร้อมระบุอีกว่ารัฐบาลได้ระดมการจัดหาอาหารแห้งถุงยังชีพและอาหารปรุงสุกทั้งการสั่งซื้อการจัดตั้งโรงครัวและการจัดรถประกอบอาหารลงพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างก็ได้เร่งกระจายอาหารและสิ่งของจำเป็นเข้าไปให้ประชาชนกันแล้วขณะเดียวกันก็ได้เชิญว่าที่ปลัดกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมชลประทานมาร่วมวางแผนเพื่อเร่งสูบน้ำและผันน้ำออกจากพื้นที่ให้มากที่สุดส่วนการเปิดพื้นผิวถนนก็จะดำเนินการให้เร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ชื่นชมตำรวจที่เสียสละช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมยกเป็นด่านหน้าคลี่คลายสถานการณ์ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจครั้งที่9ทับ2569ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมข้าราชการตำรวจทุกคนว่าในช่วงที่มีวิกฤตการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดของประเทศรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งในขณะนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้มีโอกาสลงพื้นที่ด้วยตนเองก็ได้เห็นถึงความเข้มแข็งความทุ่มเทเสียสละเอาใจใส่ของประชาชนตลอดจนข้าราชการตำรวจทุกคนทุกนายแล้วครับที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์โดยไม่มีความย่อท้อเลยแม้แต่น้อยแล้วนายกรัฐมนตรียังได้ชื่นชมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการปลูกฝังให้เพื่อนข้าราชการตำรวจว่าเมื่อถึงเวลาที่ประชาชนมีความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือ ต้องการขวัญกำลังใจข้าราชการตำรวจทุกคนทุกนายก็ได้ช่วยกันไปแบ่งเบาภาระของพี่น้องประชาชนทำให้ช่วยลดอารมณ์ในสถานการณ์หรือความกดดันและความตึงเครียดกันด้วยแล้วประชาชนผู้ประสบภัยถือว่าได้ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับซึ่งก็ถือได้ว่ามีส่วนช่วยกันเป็นอย่างมากเหมือนกับมีด่านหน้าที่ได้ไปคอยคลี่คลายสถานการณ์ไว้แล้วการดำเนินการช่วยเหลือต่างๆก็เป็นไปด้วยดีครับพี่น้องทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยว่าทางกระทรวงการคลังได้ตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมสายด่วน1689ครับพี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้เร่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเบ็ดเสร็จหรือ Single Point of Contact ในการอำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนและประสานงานความช่วยเหลือแก่ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยกันด้วยโดยบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ7แห่งด้วยกันอันได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.รวมไปถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เพื่อขับเคลื่อนมาตรการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครอบคลุมทั้งการพักชำระหนี้การอนุมัติสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูกิจการสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์จากการเคลมประกันภัยเพื่อลดภาระความยุ่งยากของผู้ประสบภัยที่ต้องเสียเวลาติดต่อหลายหน่วยงานด้วยตนเองล่ะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนและผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วน1689กด1หรือกด4ได้ตั้งแต่วันที่29กันยายน2569เป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาซึ่งทางศูนย์จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางส่งต่อเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อเร่งแก้ปัญหาให้ตรงจุดโดยเร็วที่สุดครับพี่น้องในส่วนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.3ก็กำชับทุกพื้นที่รับมืออุทกภัยเร่งดูแลน้ำไฟอาหารศูนย์อพยพกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนจังหวัดที่มีสถานการณ์ภัยในตอนนี้และจังหวัดที่ยังไม่เกิดสถานการณ์ภัยให้เน้นการดูแลการให้บริการน้ำประปาโดยเฉพาะสถานีสูบส่งน้ำประปาหากมีความเสียหายก็ให้เร่งแก้ไขโดยการนำรถน้ำออกแจกจ่ายน้ำให้แก่พี่น้องประชาชนพร้อมตรวจสอบโรงพยาบาลและศูนย์อพยพในพื้นที่ไม่ให้เกิดการขาดแคลนน้ำโดยเด็ดขาดครับรวมไปถึงกำชับในส่วนของท้องถิ่นท้องที่ให้ดูแลด้านอาหารและลำดับความสำคัญของการแจกจ่ายอาหารส่วนระบบไฟฟ้าก็ต้องเร่งซ่อมแซมและแจกจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงอีกทั้งขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปบูรณาการทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่มาช่วยเหลือในสถานการณ์นี้อย่างเต็มที่เลยครับพี่น้องและไปกันที่ความเคลื่อนไหวของกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมโดยกระทรวงสาธารณสุขเขายกระดับการปฏิบัติงานผ่าน7มาตรการหลักขานรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีดูแลสุขภาพประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับพ่อแม่พี่น้องครับนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่า นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องตลอดจนให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับการปฏิบัติงานผ่าน7มาตรการหลักๆอย่างครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลจัดทำแผนรองรับน้ำท่วมสำรองระบบที่จำเป็นการดูแลกลุ่มเปราะบางทบทวนบัญชีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กผู้พิการผู้ป่วยฟอกไตใช้ออกซิเจนสนับสนุนสุขาภิบาลในศูนย์พักพิงและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางล่วงหน้าในพื้นที่เสี่ยงถูกตัดขาดระบบการแพทย์ฉุกเฉินเตรียมทีม EMS MERT Mini MERT จัดรถพยาบาลยกสูงเรือประสานความร่วมมือกับกลาโหมเหล่าทัพทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปทสำรองทรัพยากรยาและเวชภัณฑ์สำรองเลือดออกซิเจนน้ำสะอาดเชื้อเพลิงจัดชุดเวชภัณฑ์สนับสนุนศูนย์พักพิงและประชาชนเฝ้าระวังโรคและอนามัยสิ่งแวดล้อมเฝ้าระวังโรคทางเดินอาหารโรคผิวหนังโรคฉี่หนูโรคจากยุงตรวจสอบคุณภาพน้ำแล้วก็ให้คำแนะนำความปลอดภัยในเรื่องไฟฟ้าและการจมน้ำอย่างนี้เป็นต้นสำหรับภาพรวมในพื้นที่25จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก็ได้ให้การดูแลกลุ่มเปราะบางเชิงรุกกันไปแล้ว 41,793 รายส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กผู้พิการรวมถึงหญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยฟอกไตและผู้ป่วยเรื้อรังต่างๆครับพี่น้องไปติดตามสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยโดยกรมอุตุนิยมวิทยาเตรียมดึงเทคโนโลยี AI ยกระดับการพยากรณ์เตือนภัยน้ำท่วมพร้อมปรับโฉมการสื่อสารสู่ประชาชนเน้นกระชับเข้าใจง่ายพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการยกระดับระบบเตือนภัยของประเทศว่าขณะนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้บูรณาการความร่วมมือโดยเชื่อมโยงข้อมูลเรดาร์แบบเรียลไทม์เข้ากับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นที่เรียบร้อยแล้วหากเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนตกหนักเกิน90มิลลิเมตรต่อชั่วโมงระบบจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังปภ.ทันทีเพื่อประกอบการพิจารณาออกประกาศเตือนภัยตามขั้นตอนมาตรฐานหรือ SOPและเตรียมนำเทคโนโลยี AI ยกระดับการพยากรณ์เตือนภัยน้ำท่วมออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ประชาชนประเมินสถานการณ์และเตรียมรับมือได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นในส่วนของการสื่อสารเตือนภัยนั้นก็ได้แยกการสื่อสารเป็น2 ส่วนหลักอันได้แก่ข้อมูลเชิงเทคนิคและเอกสารทางการจะส่งตรงให้หน่วยปฏิบัติการอย่างเช่นกรมชลประทานและปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อใช้คำนวณปริมาณน้ำและอ้างอิงทางกฎหมายครับในส่วนการสื่อสารไปยังประชาชนทั่วไปนั้นจะเน้นการย่อยข้อมูลให้สั้นกระชับเหลือเพียง3บรรทัดเท่านั้นหรือใช้ภาพอินโฟกราฟิกที่ระบุถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเรียกว่าปรับสไตล์การสื่อสารภาษาวิชาการที่เข้าใจยากให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายๆและนำไปปรับใช้ได้ทันทีนั่นเองครับพี่น้องและทางด้านกรมการปกครองก็เตรียมพร้อมทุกอำเภอกันแล้วรับนโยบายจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนในวันที่1ตุลาคมนี้พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569นายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ทุกอำเภอจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนตุลาคมในวันที่1ตุลาคมนี้เวลา8นาฬิกา30นาทีณหอประชุมที่ว่าการอำเภอหรือสถานที่อื่นตามความเหมาะสมพร้อมเพิ่มวาระการมอบนโยบายเรื่องการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนโดยตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปทั้งนี้ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะมอบนโยบายโดยระดับจังหวัดรับฟังผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลณศาลากลางจังหวัดและระดับอำเภอรับฟังผ่านโดป้าแชนเนลครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่การนับถอยหลังอีก12วันกันแล้วที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569พ่อแม่พี่น้องครับส่งท้ายตีของร้องข่าวนับถอยหลังอีก12วันกันแล้วที่ประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ตีของร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกกว่า 1,500 คนจาก191ประเทศทั่วโลกที่จะมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ซึ่งจะมีการประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งก็ถือว่านับเป็นโอกาสของประเทศไทยแล้วครับในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติก็ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันเตรียมต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วยความภาคภูมิใจของคนไทยกันครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนผมบุญมาสีมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
7: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนรับตัวอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ

0: 6 นาฬิกา53นาทีค่ะนับถอยหลังเหลือ12วันค่ะพี่เฟิร์ส
1: เนี่
0: ยค่ะเราถึงมีโลโก้เกี่ยวกับการประชุม IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกนะคะ 12-18 ตุลาคม2569นี้ร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยกันนะพี่เฟิร์สเนาะย
1: ิ
0: ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมประชุมกันโอ้โห 15,000 กว่าคน191ประเทศนะคะ
1: สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยด้วยนะครับเขาบอกว่าการประชุมครั้งนี้ก็คือโอลิมปิกการเงินนะครับกี่ปีมาแล้วนะ35ปีมาแล้วที่เราไม่ได้เป็นเจ้าภาพนะครับเพราะฉะนั้นเขาไว้เนื้อเชื่อใจให้เราได้จัดนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญก็ฝากทุกท่านเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับทุกคนที่เข้ามาในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย
0: ค่ะส่งท้ายกันค่ะเรื่องของน้ำท่วมยังมีเพิ่มเติมมานะคะเมื่อฟังหลังจากที่ท่านนายกบอกว่าครม.อนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั่วประเทศพร้อมวางแผนเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ประสบภัยส่วนความชัดเจนไม่ต้องสับสนแล้วนะในเรื่องของการยืนยันนะคะการใช้เกณฑ์เยียวยาซึ่งทางด้านนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและโฆษกพรรคภูมิใจไทยนะคะก็เปิดเผยว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นในตอนนี้ยังใช้หลักเกณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2519โดยครัวเรือนที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทต่อครัวเรือนค่ะรวมถึงกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันส่วนกรณีเสียหายขออภัยค่ะส่วนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมรายละ2ล้านบาทสำหรับประกันภัยพิบัติแห่งชาตินั้นนะคะจะเริ่มมีผลบังคับใช้พรุ่งนี
1: ้
0: นะคะมีผลบังคับนะคะมีผลคุ้มครองพรุ่งนี้ตุลาคม2569ท่านบอกว่ายังไม่ครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันระบบดังกล่าวครอบคลุมภัยธรรมชาติ3ประเภทซึ่งก็ได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยที่อยู่อาศัยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังต่อครั้งและไม่จำกัดจำนวนครั้งกรณีน้ำท่วมจ่ายช่วยเหลือเบื้องต้น 10,000 บาทส่วนที่เหลือจ่ายตามความเสียหายจริงค่ะรวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาทขณะที่พายุและแผ่นดินไหวจ่ายเบื้องต้น 5,000 บาทส่วนที่เหลือจ่ายตามความเสียหายจริงรวมไม่เกิน 100,000 บาทส่วนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ในความคุ้มครองชดเชย2ล้านบาทต่อรายค่ะจากกระแสข่าวต่างๆนั้นนะคะในเรื่องต่างๆก็รอฟังความชัดเจนนะคะข่าวยามเช้าก็จะมีความชัดเจนมาให้ได้ติดตามกันตลอดค่ะ
1: ครับซึ่งเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการใหญ่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งระยะยาวพร้อมอนุมัติงบกลาง 4,700 ล้านบาทเร่งเยียวยาผู้ประสบภัยทั่วประเทศเรื่องนี้นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมเนี่ยมีมติอนุมัติโครงการคลองระบายน้ำหลากนะครับชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอย่างยั่งยืนโดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2570ปีหน้าไปจนถึงปี2577รวมระยะเวลา8ปีซึ่งโครงการนี้มีการวิเคราะห์กันแล้วว่ามีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจสูงสามารถลดความเสี่ยงและก็ความเสียหายจากน้ำท่วมได้ถึง 16,930 ล้านบาทต่อปีด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องดีที่คณะรัฐมนตรีเห็นความสำคัญของคลองระบายน้ำต่างๆนะครับ
0: ค่ะครม.มีอนุมัติหลายเรื่องนะคะเมื่อวานนี้หลายๆท่านได้ติดตามกันแล้วก็เลยนำประเด็นหลักๆใหญ่ๆมาให้ได้ติดตามกันด้วยเรื่องกีฬาหน่อยพี่เฟิร์ส
1: เรื่องกีฬาย
0: ิ้มกัน
1: จริงๆเรามีความสุขมาหลายวันกับเรื่องกีฬานะครับก็เยียวยาจิตใจได้บ้าง
0: เมื่อวานนี้ว่าจะเป็นเรื่องวิ่ง4x100ด้วยใช่ไหมพี่เฟิร์ส
1: ใช่ครับแล้วก็ทำลายสถิติเอเชียนเกมเป็นว่าเล่นเลยโดยเฉพาะกรีฑาสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยไปที่วิวกันสักนิดหนึ่งวิวกุลวุฒิวิทิสารเนี่ยบอกว่าครั้งนี้มาแข่งเอเชียนเกมไม่ได้พร้อมเลยไม่ได้คิดเลยว่าจะเข้าชิงแต่สุดท้ายเป็นไงคว้าเหรียญทองเฉยเลยนะครับแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวเอเชียนเกมไอจินาโกย่า2026เนี่ยหลังเอาชนะคู่แข่งจากสิงคโปร์2-0เซตกลายเป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองประเภทบุคคลนับตั้งแต่เริ่มมีการบรรจุแข่งขันกีฬาแบดมินตันในเอเชียนเกมเมื่อปี1962เป็นต้นมาสรุปเหรียญกันสักนิดหนึ่งวันเมื่อวานน
0: ะ
1: เมื่อวานล่าสุดอัปเดตเลยอันดับ1เป็นจีน143เหรียญทอง62เหรียญเงิน49เหรียญทองแดงอันดับ2ญี่ปุ่นเจ้าภาพอันดับที่3เกาหลีใต้อันดับที่4อุซเบกิสถานอันดับ5ไทยขึ้นมาจากอันดับ6อยู่ที่12เหรียญทอง9เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงรวมอยู่ที่33เหรียญแล้ว
0: อ๋อเย่ๆนะคะแล้วก็ชอบมากตอนนักกีฬา 4x100 ให้สัมภาษณ์เนี่ย4ภาคครบเลยน
1: ่
0: ารักมาก
1: ทุกคน
0: ค่ะ
1: เป็นสีสัน
0: ทางใต้ทางเหนือแล้วชอบที่ว่าใช่ว่าเดี๋ยวทุกคนพูดภาษาถิ่นมาแล้ว
1: เป็นจะได้
0: ดิฉันจะพูดภาษากลางแล้วแต่พูดเป็นภาษาเหนือน่ารักมา ากนะคะคือเราดูไปเนี่ยมีความสุขมากเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ไม่ดราม่าใดๆนะพี่เบิร์ต
1: จริงๆนักกีฬาที่เอเชียนเกมก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้
0: อง
1: ผู้ประสบอุทกภัยด้วยขนาดเขาไปทำภารกิจที่ต่างประเทศนะเขาก็ยังติดตามเลยเป็นการสร้างแรงบวกนะครับให้กับสังคมไทยให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น
0: แล้วก็บางส่วนที่ได้รับผลกระทบด้วยเนาะกีฬาต่างๆเนี่ยนะคะก็ให้กำลังใจทุกคนทุกฝ่ายนะคะแต่นักกีฬาแบบใจสู้มากเลย
1: ใจสู้บางท่านนี่กลับมาน้ำท่วมจอดรถเอาไว้ที่ราชมังคลากีฬาสถานกลับมาน้ำท่วมอันนี้เดี๋ยวทางภาครัฐก็คงจะหาทางเยียวยากัน
0: ใช่เห็นบอกว่าความสูญเสียประมาณ20ล้านใช่ไหมคะพี่เฟิร
1: ์
0: สแต่ยังไงก็ตามค่ะเรื่องภาพลักษณ์ของไทยเราสำคัญอ่ะเรื่องของกระเป๋าตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูม
1: ิเป็นไงบ้าง
0: ปัญหาที่เกิดจากสายการบินไทยใช่ไหมคะซึ่งจริงๆมันเกิดจากน้ำท่วมแล้วก็สัมภาระโน่นนี่นั่นกว่าจะเคลียร์กันได้นะคะล่าสุดรัฐบาลก็ให้ความช่วยเหลือกระทรวงกลาโหมส่งกำลังพล100นายเนี่ยเข้าไปเสริมในการขนย้ายสัมภาระนะคะทางด้านรัฐมนตรีท่องเที่ยวเองท่านก็แจ้งการบินไทยแก้ปัญหาเรื่องนี้นะคะหวั่นเกรงเรื่องผลกระทบเรื่องของภาพล
1: ัก
0: ษณ
1: ์มีไว้ทำไมนะครับ
0: ค่ะอ่ะนี่คือข่าวยามเช้านะคะยังมีข่าวที่น่าสนใจในภาค 7 นาฬิการออยู่ด้วยนะคะเราส่งต่อไปเลยนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับเดือนใหม่ตุลาคมนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามทุกช่องทางสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่10กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
1: สหรัฐเตรียมถอนกำลังทหารออกจากฐานทัพแห่งสุดท้ายในอิรักท่ามกลางความกังวลว่าอิหร่านและพันธมิตรจะขยายอิทธิพลในภูมิภาคตะวันออกกลางมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยทำผลงานวันเดียวคว้าเพิ่ม3 เหรียญทอง